0: เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายและสูญหายกว่า660คนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยเสมอเวียดนาม2ประตูต่อ2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2ประตูต่อ4จบที่รองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดในการนี้รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้เวลา19นาฬิกา
1: สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยวงเงินกู้แบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความชัดเจนของแผนการใช้เงินโดยเฉพาะวงเงินส่วนหลังขณะที่รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกส่วนที่ฝ่ายค้านต้องการความชัดเจนถึงแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลมุ่งใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งเสริมพลังงานทางเลือกและยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเปิดตลาดไฟฟ้าให้เกิดการแข่งขัน
3: เราจะเปิดโอกาสมีการสำรองน้ำมันด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพให้เกษตรกรมีโอกาสไม่น้อยไปกว่าพวกเศรษฐีเจ้าของบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางเราจะขอเงินไปลงทุนให้กับโรงไฟฟ้าที่ในที่สุดแล้วจะเป็นของประชาชนเราขอเงินก้อนนี้ไปลงทุนไม่ได้ไปแจกของไม่ได้ไปสร้างโครงการซื้อของมาแล้วมาเอาเงินทอนครับแต่เราต้องการใช้เงินก้อนนี้ลงทุนสร้างโอกาสให้กับ ประชาชนและปลดล็อกครับปลดแอกจากเดิมประเทศไทยต้องไปพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเราก็ต้องพึ่งพานายทุนที่ผูกขาดครับต่อไปเนี่ยเรากำลังสร้างระบบลงทุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินระบุว่าขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังปรับปรุงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าที่กำหนดในพ.ร.ก.กู้เงินเช่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570คุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคำนึงถึงประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยทุกโครงการที่เสนอไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเพราะต้องได้รับการกันกรองตามเกณฑ์อย่างเข้มข้นและโปร่งใส
4: วันนี้การกันกรองของคณะกรรมการเนี่ยเราไม่ได้กันกรองที่คณะกรรมการของเราชุดเดียวเราเห็นความจำเป็นครับเราเห็นประโยชน์ของความรอบคอบในการพิจารณานะครับเรามีการตั้งอนุกรรมการกันกรองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้นมันที่กันกรองในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งมาที่คณะกรรมการกันกรองทำให้การกันกรองเนี่ยเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใส
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของรัฐบาลที่มุ่งเป้าการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมให้คำมั่นจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดเป็นพิเศษและจะมีการติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลโดยหลังจากนี้จะให้ส่วนราชการสรุปข้อเสนอแนะจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5: ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับผมทราบดีครับว่านี่คือเงินกู้ครับนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่เราสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี
2: ้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนน285เสียงจากนั้นประธานสั่งปิดการประชุมในเวลา 20:28 น.ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำนายดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกโดยกนง.จะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมเข้มคุณภาพผักสดหลังได้รับรายงานพบการใช้สารฟอร์มาลีนในผักกาดขาวของจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการเร่งด่วนเพื่อรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าพืชผลทางการเกษตร จากกรณีไต้หวันสั่งระงับการนำเข้าผักกาดขาวจากประเทศจีนเนื่องจากตรวจพบการชุบสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของสินค้าโดยได้กำชับให้กรมการค้าภายในจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อติดตามคุณภาพผักสดและเฝ้าระวังสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความใส่ใจในการตรวจสอบผักกาดและสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
0: กระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนเปิดทางแรงงานไทยทำงานต่างประเทศเพิ่มโอกาสงานและรายได้ดีขึ้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าคือการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียน
6: วันนี้หากเรามีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ร่วมกันที่สามารถรับรองได้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยไปทำงานประเทศใดก็ตามในภูมิภาคเราหรือแรงงานต่างประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเราจะได้คนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือมากขึ้นตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่5เรือนจำกลางราชบุรีตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่1โรงเรียนบ้านโศกแสงตำบลโศกแสงอำเภอนาจลวยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชันธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีย์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนปาลพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย157รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวสูญหายมากกว่า400รายหลังเกิดเหตุดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำโพเตโกสิจนกระแสน้ำพัดทำลายอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทานน้ำแข็งบางส่วนถล่มลงมาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก265รายในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดินโคลนถล่มเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนสะพานและระบบไฟฟ้าหลายจุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
1: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐสามารถระงับปฏิบัติการเจาะระบบที่มีความเชื่อมโยงกับจีนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของสหรัฐอาทิกระทรวงยุติธรรมองค์การนาซาธนาคารกลางและวุฒิสภาสหรัฐโดยทางการสหรัฐเข้าควบคุมโดเมนที่ใช้กับเครื่องมือสแกนหาช่องโหว่ทางไซเบอร์และช่วยอำพรางเส้นทางการส่งข้อมูลซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าดำเนินการโดยบริษัทนานจิงซินเจเวยเน็ตเวิร์กเทคโนโลยีของจีนซึ่งให้บริการด้านปฏิบัติการทางไซเบอร์แก่กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนทั้งนี้รัฐบาลจีนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบหน่วยงานของสหรัฐมาโดยตลอดขณะที่เอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2561โดยมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและเครือข่ายของหน่วยงานที่มีความอ่อนไหวในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลก
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่ระบุว่ากลุ่มอาชญากรในไนจีเรียปล่อยตัวเด็ก48คนซึ่งมีอายุระหว่าง 7-12 ปีหลังถูกลักพาตัวในรัฐไนเจอร์ทางตอนกลางของประเทศไนจีเรียเป็นเวลานาน3สัปดาห์หลังมีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้แก่กลุ่มผู้ลักพาตัวอย่างไรก็ตามมีเด็กเสียชีวิต1รายระหว่างถูกลักพาตัวทางด้านผู้นำท้องถิ่นในเขตมาเชกูของรัฐไนเจอร์ระบุว่าเด็กทั้งหมดที่ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มอาชญากรรมระหว่างเก็บถั่วลิสงในหมู่บ้านซาบอนริจิยาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วถูกปล่อยตัวภายใน3วันก่อนจะถูกกลุ่มอาชญากรอีกกลุ่มลักพาตัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรในรัฐไนเจอร์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ตั้งค่ายอยู่ในพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและมักถูกใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก 0-2 ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบรองแชมป์รายการนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advance Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HD ที่สปอร์ต7 Monomax Sport ช่อง9 Mcot HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี32และ PPTV SD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าวมิตรเพรสเอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำทัพโดยอภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันธ์และณัฐกฤตตาวงศ์ทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกัญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัย การยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทับโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัตนาคำเป้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งยิงปืนหวังเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าปืนตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลให้ได้เช่นกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสิงคอร์ปอเรชั่นคัดเลือก15นักเทนนิสเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิงแกรนด์สแลมเอ็กซ์พีเรียนซ์2027เตรียมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปี2570เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสระดับแกรนด์สแลมพร้อมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมและเรียนรู้จากอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีนายอุดมโชคและวรัชยาวงเทียนชัยอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยทำหน้าที่ฝึกสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคการเตรียมตัวและแนวทางการพัฒนาตัวเองบนเส้นทางนักเทนนิสอาชีพโปรจีนอัจฉริยะจิติกุลโปรมือ2ของโลกที่ปีนี้คว้าไปแล้ว3แชมป์เตรียมกลับสู่สนามอีกครั้งหลังพักไป1สัปดาห์นำทัพโปรสาวไทย10ชีวิตรู้สึก LPGA ทัวร์รายการใหญ่ FM Championship ชิงรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 144.1 ล้านบาทที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรและเวลา 20:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:07 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 13:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น
13: 1นาทีกับกปท.พฤติกรรมการขับรถของผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งควรหลีกเลี่ยงได้แก่การทำกิจกรรมอื่นในขณะขับรถเช่นการแต่งหน้าขณะรถติดซึ่งทำให้ขาดสมาธิการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การขาดความรู้ด้านกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ในเบื้องต้นไม่เข้าใจสัญญาณไฟบนหน้าปัดรถและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะเรียนรู้เพื่อการขับรถที่ปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ขับขี่บางรายอาจจะขาดการจัดระเบียบสิ่งของในรถโดยอาจจะวางสิ่งของที่กลิ้งได้อย่างเช่นรองเท้าขวดน้ำตลับแป้งลิปสติกไว้บนปากในขณะขับรถหรือใต้เบาะคนขับเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันสิ่งของเหล่านี้อาจจะเข้าไปติดใต้แป้นเบรกทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทางที่ปลอดภัยควรจะเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรองเท้าลื่นหรือเข้าไปค้างใต้แป้นเบรกทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันในสถานการณ์ฉุกเฉินและอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาต
9: ุผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการเคลื่อนที่ของดาราจักรดาราจักรอื่นๆอยู่ไกลจากดาราจักรของเรามากแสงจากดาราจักรเหล่านั้นใช้เวลาเดินทางหลายล้านปีจึงจะมาถึงโลกดังนั้นนอกจากนักดาราศาสตร์จะบอกว่าดาราจักรอื่นๆอยู่ห่างหลายล้านปีแสงแล้วยังบอกได้ว่าภาพดาราจักรที่เห็นนั้นเป็นภาพเมื่อหลายล้านปีมาแล้วดาราจักรที่อยู่ห่างมากกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันแต่ดาราจักรที่อยู่ใกล้กันในระยะน้อยกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่เข้าหากันและชนกันหลอมรวมกันเป็นดาราจักรใหม่ที่ใหญ่ขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ตอนนี้
11: ัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
18: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
11: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
19: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
20: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว

0: พบว่ามวล น้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนติดตามเรื่องนี้จากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
1: สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับจากการคาดการณ์ว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้น60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกั้นน้ำอย่างไรบ้างครับ
2: คือตอนนี้ครับเราก็มีไอตัวของปริมาณน้ำที่จะผลกระทบแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจากอำเภอเสนาตรงนั้นแหละครับไอตรงนี้ครับมันต้องมีปริมาณน้ำที่เกินนะครับระบายท้ายเขื่อนเนี่ยเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งเราเนี่ยครับในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้มีการส่งหนังสือนะครับไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด22จังหวัดนะครับได้ทราบถึงสถานการณ์ว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับบริหารน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องระบายอาจจะต้องมีการระบาย700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งสถานการณ์ตรงเนี้ยก็เป็นที่มาที่ไปว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนถึงเมตร50เซนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วหลังจากนั้นครับทางพื้นที่เองโดยโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยก็จะลงพื้นที่ในการที่แจ้งประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบสถานการณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ครับสถานการณ์ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเรานะครับยังอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเองนะครับอันนั้นคือการคาดการณ์ในอนาคต3วันล่วงหน้านะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการระบายเกิน700นะครับ
1: ครับเราได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ยังไงบ้างครับ
2: ก็คือตรงนี้ครับจากไอ้ตัวที่การระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับจนถึงประมาณ 1,000 นะครับก็จะกระทบบริเวณที่เดิมนะฮะที่เป็นบริเวณแถวตัวริมแม่น้ำริมคลองผงเพงนะครับริมแม่น้ำน้อยนะครับแถวอำเภอผักไห่อำเภอเสนานะครับตรงนี้ครับก็น้ำก็จะท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเท่านั้นเองนะครับในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่วนในตรงนี้ครับยังไม่กระทบต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ในคันกั้นน้ำนะครับไม่กระทบครับ
1: ครับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเพื่อลดภาระแม่น้ำสายหลักมีศักยภาพสามารถรองรับน้ำได้วันละกี่ลูกบาศก์เมตรครับ
2: คือตอนนี้ครับจากปริมาณน้ำที่มาที่แม่น้ำเจ้าพระยามาที่ตัว42นครสวรรค์เนี่ยครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับมาที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับตอนนี้เรารับน้ำเข้าระบบไปนะครับก็ประมาณ2ฝั่งรวมกันนะครับประมาณ455ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณน้ำที่ค่อนข้างจะมากนะครับเกิน 67% ของคลองแล้วนะครับที่จะเข้าไปซึ่งในพื้นที่ตรงนี้ครับเรายังไม่สามารถรับน้ำได้เต็มศักยภาพนะครับเนื่องจากในบางจุดเนี่ยมันยังมีจุดที่มีการเพาะปลูกอยู่และกำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เอาเข้าได้เต็มทั้งหมดนะครับก็เข้าโดยยังไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งตรงนี้เราพยายามเอาเข้าพื้นที่มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อในพื้นที่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดครับก็เป็นเหตุว่าตอนนี้เราก็ยังมีการระบายเนี่ยยังไม่ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับก็พยายามจะใช้ศักยภาพของคลองครับช่วยในการผันฝั่งเข้าฝั่งออกฝั่งออกฝั่งตกให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ระบายช่วงท้ายนะครับออกมานะครับก็เห็นว่าที่เราแจ้งเตือนไป700ถึง 1,000 เนี่ยก็เราพยายามจะให้ระบายได้น้อยที่สุดครับตรงนี้ครับ
1: ครับแล้วแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมในฝั่งที่รับน้ำไหมครับ
2: ยังครับพื้นที่ที่รับน้ำเข้าไปนี่ยังไม่มีผลกระทบครับครับ
1: ครับหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าตัวเลขที่คาดการ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมมีเกณฑ์ในการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเปล่าครับ
2: คืออย่างนี้ครับคือในเบื้องต้นนะฮะคือถ้าเกิดมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับเพื่อให้ผลกระทบในน้อยที่สุดครับเราก็จะเข้าระบบเท่าที่เราพอรับได้นะครับโดยไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องระบายทางผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาครับซึ่งอาจจะมีเกินเกณฑ์700ไปนะครับบ้างนะครับก็อาจจะให้น้อยที่สุดครับ
1: ครับจากแนวโน้มน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นช่วง 25-28 สิงหาคมทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเนี่ยประเมินว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ที่สุดจากพื้นที่ตอนบนจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงวันใดครับ
2: คือตอนนี้เราประเมินไว้นะครับถ้าเกิดในช่วงฝนตกในภาคเหนือตอนบนนะครับมันก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางของน้ำนะครับก็ประมาณร่วมประมาณเกือบ10วันด้วยกันฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาที่จะสามารถแจ้งได้ครับว่าและคาดการณ์ได้ว่าตัวน้ำที่ตัว42หรือจุดรวมน้ำระหว่างปิงวังลมหน้านะครับมันมีปริมาณน้ำสูงเท่าไหร่อย่างไร

0: นะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าจากลักษณะตรงนี้ครับไอตัวของลำน้ำปิงวังยมน่านด้านบนนะครับมันก็เกิดเราต้องดูว่าฝนเนี่ยตกได้ประมาณเท่าไหร่อย่างไรเพราะว่าแต่ในตอนนี้ในการที่ระบายน้ำผ่านเขื่อนออกลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำผ่านเขื่อนปุยปนหรือเขื่อนสิริกิตนะครับเขื่อนปุยปนจังหวัดในแม่น้ำปิงเขื่อนสิริกิตของแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาลุ่มน้ำวังเนี่ยครับเรายังไม่เรากักเก็บน้ำเต็มที่ครับไม่ได้ระบายมาเพื่อการพร่องน้ำแต่อย่างใดฉะนั้นในการประเมินนะครับก็คงต้องดูเรื่องฝนเป็นหลักครับว่ามีปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับในการที่จะระบายน้ำลงมาครับซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดเป็นในเกณฑ์นี้ครับในช่วงของต้นเดือนกันยาเนี่ยก็คงต้องมานั่งดูประจับตาดูทีว่าไอ้ปริมาณฝนเนี่ยที่เขาว่าจะตกมากเนี่ยครับมันจะขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาครับคือฝนภาคเหนือก็จะน้อยลงนะครับในช่วงของเดือนกันยานะครับตรงนี้ก็คงต้องติดตามตัวสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึงครับ
1: ครับเราก็ต้องเผื่อเรื่องปัจจัยเสี่ยงเรื่องพายุและฝนเพิ่มเติมไว้อีกต่างหากเนาะครับ
0: ครับก็ได้มีการคิดถึงตรงนั้นอยู่แล้วครับเรื่องฝนกับพายุนะครับซึ่งตอนนี้ตัวพายุที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ไปทางจีนหมดนะครับไม่ได้เข้าประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่พายุที่เข้าเดือนกันยาตุลาเนี่ยก็คงต้องมาเฝ้าระวังดีครับเพราะเป็นช่วงของฤดูของพายุนะครับซึ่งเราก็ตอนนี้แต่ยังไม่มีเหตุการณ์ตรงนั้นที่จะเป็นแนวโน้มที่เกิดพายุเข้ามาครับ
1: ครับจากการประเมินสถานการณ์หากเทียบเคียงสถิติและปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42ที่นครสวรรค์ในช่วงปีนี้กับปีที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับจากจุดเสี่ยง
0: คือตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในปัจจุบันนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนตัวนครสวรรค์เองเนี่ยมันประมาณสัก 1,000 เองนะครับในขณะที่ปีแล้ว 1,600 นะครับรวมทั้งเรื่องน้ำผ่านสแกกลางอีกก็ยังไม่มีนะครับของปีนี้ปีที่แล้วก็ยังมีน้ำสแกกลางมาเติมก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูทั้งจากน้ำที่แตกต่างกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าปีนี้เราระบายที่620ณวันนี้เลยนะครับลูกบาศก์เมตรต่อนาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในขณะที่ปีแล้วเนี่ยเราระบายจะ1,300แล้วนะครับซึ่งป่านนี้มันกระทบถ้าเป็นปีที่แล้วณวันนี้นะครับก็กระทบแถวผงเพลบางลานเสนาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดนะครับจากการระบายในปัจจุบันครับ
1: ครับแล้วกรมชลประทานได้มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมเครื่องสูบน้ำหรือบิ๊กแบ็คเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจุดเสี่ยงหรือยังครับ
0: คือตรงนี้ครับทางกรมชลประทานเองนะครับในระดับส่วนกลางเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ภายใต้สสช.นะครับเรามีการประชุมร่วมกันในระดับบนแล้วนะครับส่วนในระดับที่การทำงานในพื้นที่ครับทางกรมชลประทานเองโดยท่านทิพย์ดีครับคือกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบนโยบายไปยังสำนักชลประทานนะในการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่ครับแล้วก็จะบูรณาการในส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยครับ
1: ครับเทียบเคียงจากปีที่แล้วกับปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาเนี่ยมันมากน้อยกว่ากันมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าเทียบปริมาณน้ำในลำน้ำดีกว่านะครับอยากให้ดูปริมาณในลำน้ำคือน้ำตอนนี้ครับในขณะปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดลมน่านก็เริ่มจะมีเรื่องน้ำหลากแล้วนะครับที่มีผลกระทบในเขตพื้นที่ด้านนอกนะครับนอกอำเภอครอบตัวเมืองสุโขทัยนะครับแต่ปีนี้ครับยังไม่กระทบอะไรเลยทุ่งมรกรรมก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยทุ่งมรกรรมก็เริ่มจะมีน้ำฝนน้ำอะไรเข้าไปบ้างแล้วนะครับด้านทางเหนือตอนบนนะครับส่วนภาคกลางตอนล่างเนี่ยบริเวณน้ำก็สว่างก็ห่างกันประมาณจากพันหนึ่งครับปีนี้ปีที่แล้ว1,600อย่างเงี้ยครับก็ต่างกันค่อนข้างจะเยอะการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งฮะแต่ปีนี้622ไอ้20นะครับเมื่อวันตอนทีปีแล้ว1,300เข้าไปแล้วนะฮะคือปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วแต่ปีนี้ยังไม่มีที่ใดผลกระทบเลยครับ
1: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากเตือนประชาชนในพื้นที่และพื้นภาคกลางในเรื่องสถานการณ์น้ำในปีนี้ครับ
0: คือตั้งแต่วันนี้ครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณเดือนกันยาหรือถึงต้นเดือนตุลานะครับมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนปุยปนสิริกิติ์แปรน้อยนะครับหรือเขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมาเป็นมีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมานะครับโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมเองนะครับที่ไม่มีที่เก็บกักนะครับว่ามีการฝนตกอย่างไรนะครับว่าแล้วก็ฟังรับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักนะครับว่าสถานการณ์น้ำนั้นมีแนวโน้มจะสูงขึ้นบริเวณไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านนะครับจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกนะครับแล้วก็จะเกิดไล่ลงมาก็จะเป็นพิจิตรนะครับนครสวรรค์นะครับว่าน้ำจะมาอย่างไรนะครับก็อยากให้ฟังข้อมูลจากภาครัฐนะครับแต่ยืนยันว่าสถานการณ์ปีนี้ครับเนื่องจากโครงการ ลนีโน่นะครับซึ่งฝนน้อยด้วยเนี่ยก็คิดว่าก็จะไม่เท่ากับปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรปริมาณน้ำใช้เขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการปรับขึ้นขนาดไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆในวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: ครับยินดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินเยียวยาค่าดำรงชีพและกรณีเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยขณะที่จังหวัดน่านอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงพร้อมเตรียมเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เล่าประเด็น
5: ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายลงรัฐบาลจึงเริ่มวางแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพ.ศ. 2569ในพื้นที่41จังหวัดทั่วประเทศโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพกรณีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่และได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทั้งน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและเกินกว่า7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาททั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันการระบายน้ำไม่เกิน7วันกรณีถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
5: ขณะเดียวกันสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนเส้นทางคมนาคมและเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเล่าว่าจังหวัดน่านได้กำหนดแผนการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นด้านการดำรงชีพจำนวน 6,700 บาทต่อครัวเรือนโดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้ผู้ประสบภัยสามารถเดินทางไปยื่นกรอกแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที
7: ่เราได้กำหนดแผนเยียวยาในภาพรวมของจังหวัดนะครับให้ทุกอบต.และเทศบาลเนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายด้านการดำรงชีพทุกท่านจะได้รับ 6,700 บาทเป็นเงินก้อนแรกที่เรากำหนดจะจ่ายเราจะเริ่มจ่ายในภาพรวมของจังหวัดตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเนี่ยก็คือการไปกรอกแบบฟอร์มไปแสดงตัวให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันและอบต.ว่าแล้วคนเดือดร้อนเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็จะนัดวันเพื่อให้ท่านมารับเงิน
5: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยพิบัติคือการบูรณาการความร่วมมือทั้งจากส่วนกลางและในระดับพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วขอให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ประสบภัยติดตามข้อมูลข่าวสารและกระบวนการแจ้งรับเงินเยียวยาอย่างใกล้ชิดผ่านทางผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรักษาสิทธิ์และรับการช่วยเหลือได้อย่างครบถ้วนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: รัฐบาลบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
5: ในยุคที่โลกหมุนไปด้วยปลายนิ้วสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเส้นเลือดใจหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทำธุรกรรมทางการเงินซื้อขายสินค้าไปจนถึงการเข้าถึงบริการภาครัฐทว่าทุกความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นกลับมาพร้อมการหลอกลวงทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทวีความแยบยลและรวดเร็วขึ้นอย่างน่ากลัวจนกลายเป็นภัยคุกคามที่สั่นคลอนทั้งทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของสังคมด้วยตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานความมั่นคงสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างบัญชีม้าหรือการกดดันเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติอย่างเข้มข้นทว่ามาตรการทางกฎหมายและการปราบปรามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอดังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สะท้อนมุมมองไว้อย่างลึกซึ้งว่าเกราะที่ดีที่สุดไม่ใช่กฎหมายหรือเทคโนโลยีแต่คือความตระหนักรู้และความระมัดระวังของประชาชนเอง
8: ต้องมีการรณรงค์อย่างเต็มที่ในทุกๆช่องทางการสื่อสารไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อสิ่งที่น่าเห็นใจที่ผมประสบมาก็คือเวลาพบกับเหยื่อเหล่านี้หลายคนแม้กระทั่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วมีเงินบำเหน็จบำนาญเก็บเอาไว้พอโทรศัพท์คอลเซ็นเตอร์มาครั้งเดียวมาหลอกให้ไปลงทุนมีผลตอบแทนสูงเราก็ต้องอย่าโลภด้วยนะครับ
5: นี่จึงเป็นที่มาของการรุกคืบสร้างภูมิคุ้มกันสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1ด้วยแนวคิดชวนคิดบวกแต่เตือนสติว่าเซลฟ์ดิจิทัลเจอร์เน่เรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงศูนย์กลางการเดินทางที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มวัยด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายภาพการทำงานเชิงรุกว่ากระทรวงดีอีไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปิดกั้นช่องโหว่ทางกฎหมายและการเงินเท่านั้นแต่ยังขับเคลื่อนนโยบายควิกวินนำเทคโนโลยีมารับมือภัยรอบด้านพร้อมทั้งเร่งส่งมอบองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลลงสู่พื้นที่จริงเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้คนไทยทุกกลุ่มวัยรู้ทันกลลวงไม่ว่าจะเป็นภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์การหลอกลงทุนการพนันออนไลน์หรือกลโกงซื้อขายสินค้าทิปท้ายที่สุดแล้วโลกดิจิทัลคงไม่ใช่ดินแดนสนธยาที่น่ากลัวหากพวกเราทุกคนกล้าเดินด้วยความไม่ประมาทการสร้างเกราะคุ้มกันทางดิจิทัลให้แข็งแกร่งจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นการเดินทางร่วมกันของคนไทยทุกคนที่จะรู้ทันปกป้องตนเองและส่งต่อความรู้สู่วันข้างหน้าเพื่อร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกันนันนภาแสนตุ้มรายงาน
3: สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านขั้นที่2โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจและประเทศคู่ค้าของอิหร่านทั่วโลกที่เป็นแหล่งรายได้หลักของอิหร่านตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะ
9: เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมีเป้าหมายโจมตีเครือข่ายทางการเงินของอิหร่านที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งจะมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและการปฏิบัติการทางไซเบอร์ตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรนี้และทำการค้ากับอิหร่านต่อไปจะเผชิญความโดดเดี่ยวจากสหรัฐด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งความขัดแย้งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอิหร่านอีกต่อไ และไม่มีประเทศใดที่ยึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติแต่ยอมรับการละเมิดกฎหมายและการใช้อิทธิพลอย่างเป็นระบบให้กลายเป็นเรื่องปกตินายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านย้ำว่าอิหร่านมีความพร้อมอย่างเต็มที่และมีแผนรองรับระยะเวลา2ปีสำหรับเหตุการณ์ลักษณะนี้และคาดการว่านานาชาติจะร่วมกันคัดค้านมาตรการดังกล่าวเช่นกันส่วนประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านอย่างจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายและยุทธวิธีกดดันทางเศรษฐกิจจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆพร้อมยืนยันว่าจีนจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนขณะที่รัสเซียยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกมาประกาศคว่ำบาตรทางการค้าและธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดหลังความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศทวีความตึงเครียดขึ้นจากเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกเข้าไปในดินแดนของ UAE ด้านนายเดวิดออกซ์ลีย์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศและสินค้าโภคภัณฑ์ของ Capital Economic บริษัทวิจัยเศรษฐศาสตร์มหาภาคอิสระชั้นนำระดับโลกกล่าวว่าการปิดล้อมทางทะเลรอบใหม่ของสหรัฐและผลกระทบจากมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่อรายได้ด้านพลังงานของอิหร่านอาจส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนนายอาลีวาเอสรองผู้อำนวยการโครงการภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือของกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตระหว่างประเทศประเมินว่ามาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากหลายประเทศอาทิปากีสถานตุรกีและอิรักยังคงต้องการรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐแต่ก็ไม่อาจตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านได้เช่นกันและระบอบการปกครองของอิหร่านพร้อมที่จะแบกรับความเจ็บปวดทุกรูปแบบโดยผลกระทบเหล่านี้จะตกไปอยู่กับประชาชนชาวอิหร่านแทนสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
11: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ M Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ IT อุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
8: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

างจากทางเทศเมืองบ้านถือครับวันนั้นนะครับคุณประสมสุขคุณวิเชียรต่อฤทธิ์ติดตามรับฟังวันนี้ในช่วงท้ายๆจะเปิดโอกาสให้ท่านโทรอีกนะโทรหรือเปล่าไม่แน่ใจโทรได้ทุกคนครับประเด็นที่ผมจะพูดให้พูดวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินก็แล้วกันนะครับเรื่องของมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงเอาเงินเราเนี่ยครับท่านที่มีความคิดเห็นอย่างไรปัญหาคืออะไรแนวทางแก้ไขคืออะไรประมาณนี้บอกชื่อนามสกุลมาด้วย0817024751นะดร.เจริญพรคำจารย์จากศรีสงครามนครพนมมีคติพจน์ประจำวันนะครับมาแล้ววันนี้ก็มายาวเลยอย่าทิ้งความสัมพันธ์ที่แท้จริงเพียงเพราะข้อบกพร่องเล็กน้อยไม่มีใครถูกต้องเสมอไปเพราะความรักและความผูกพันมีค่ามากกว่าความสมบูรณ์แบบเสมอว่างั้นครับใช่ครับอย่างยกตัวอย่างวันก่อนผมไปเป็นวิทยากรบรรยายที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะครับก็พอช่วงเบรกก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มาดูแลด้วยก็ไปรับประทานอาหารตามโต๊ะต่างๆก็จองกันไว้นะครับจองกันไว้แล้วก็บอกว่าโต๊ะนี้ของนี่โต๊ะนี้ของนี่แต่ไม่มีคนมานะครับคือกลัวคนอื่นไปนั่งด้วยเวลาสัมมนาอบรมอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็เมื่อไม่มีที่นั่งโกรธนะครับโกรธใครไม่แน่ใจนะครับก็หนีกลับบ้านเสยตุ่ยเลยเนาะฉะนั้นอย่าโกรธนะครับก็ขณะเดียวกันก็อย่าเห็นแก่ตัวนะครับก็กับข้าวเขามีที่นั่งจำกัดอยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องมีหนึ่งที่นั่งนะครับไม่ใช่ไปจองให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนไปจองที่อื่นอีกสุดท้ายคนมาทีหลังก็บอกว่ามีคนนั่งแล้วประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับทางผู้จัดก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ว่าคนที่เข้าอบรมนั้นก็ไม่ได้กินข้าวด้วยประมาณนี้เนาะอาจารย์อนันต์โสดาสีสุขภาพแข็งแรงเด้อครับว่าไงครับท่านด้วยก็สุขภาพแข็งแรงคุณสุคนทิพย์จันทวงศ์ฟังทางเฟซนะคะว่าไงครับตอนนี้ก็นั่งฟังบนรถมั้งเนาะศักชัยสุคนชาติเนปาลโดนหนักเมื่อวานน้ำถล่มวันนี้แผ่นดินไหวหนักคนตายเยอะครับเท่าที่ทราบข่าวนะครับพวกนักปีนเขาต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้คนเนปาลคนโดนถล่มทั้งน้ำทั้งแผ่นดินไหวบ้านเรายังดีครับท่านผู้ฟังครับโอเคนะรายการเก็บข่าวมาคุยครับผมธีรพงษ์โสดาสีดำเนินรายการเพื่อท่านนะครับให้ได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่แล้วก็รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในโลกของยุคโลกาภิวัตน์ globalization ใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะนะครับพันตำรวจเอกธนาชัยไหลงามรับฟังครับภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับไม่ทราบว่าฟังอยู่ที่ใดนะครับขอบคุณทุกข้อมูลข่าวสารวันนี้ข่าวสารก็เยอะนะครับผมเตรียมไว้นะครับเมื่อคืนตื่น 3:50 นี่คนแก่เนาะคุณชยงตื่น 3:50 ก็ออกกำลังกายปกตินะครับภารกิจของผมในตอนเช้านะครับสำหรับท่านที่จะโทรไปหาผมนะครับโปรดทราบด้วยอย่าเพิ่งโทรตอนเช้าเพราะผมออกกำลังกายตั้งแต่ 4:00 นู่นละทั้งบนเตียงทั้งในบ้านและก็นอกบ้านนะครับก็มาออกกำลังกายนะครับไม่มีเวลาที่จะมารับโทรศัพท์จากท่านทั้งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำเตรียมการที่จะมาพูดถ้าจะโทรหาจริงๆนะครับสำหรับ FC นะครับเวลาที่ผมสะดวกก็คือก่อนจัดรายการ5นาทีประมาณนี้ผมจะพร้อมแล้วนะครับก่อนจัดรายการ5นาทีคือก่อน8โมงเช้า5นาทีครับก่อนนะท่านโทรมาได้นะครับอันนี้ก็เรียนให้ท่านได้รับทราบคุณประภาดาบัวนาคสวัสดีค่ะอาจารย์คุณชัยยงคงศรีติดตามรับฟัง SM Vlog Review รับฟังด้วยค่ะว่างั้นขอบคุณมากครับก็นี่ครับการมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับการพูดคุยการทักทายกันถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรานะครับที่จะได้บริหารความคิดบริหารคำพูดบริหารความสัมพันธ์การใช้คำพูดต่างๆเหล่านี้นะครับฉะนั้นก็พยายามทักทายมานะครับอาจจะทางการเขียนก็ได้นะครับหรือออกไปพบปะเพื่อนฝูงพูดคุยกันก็ดีอย่างเมื่อวานนี้ประชุมชมรมอดีตข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีคนไปประชุมก็เยอะนะครับก็พูดคุยกันนะครับเพื่อนพี่น้องชาวอดีตข้าราชการที่ของกรมประชาสัมพันธ์เขต1นะครับที่เกษียณอายุราชการมาแล้วมาพูดมาคุยกันบรรยากาศเก่าๆวัฒนธรรมเก่าๆที่ดีงามเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมใหม่ๆแทบจะไม่มีเลยนะครับของสำนักประชาสัมพันธ์เขต1นะครับต่อไปนะครับไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไรมันอาจจะขึ้นอยู่กับความผูกพันความรักของเราชาว FC หรือของผู้บริหารที่มีจิตสำนึกในความเป็นกรมประชาสัมพันธ์หรือไม่นะครับคุณกุ้งเป็น FC ถ้ามาไม่ติดภารกิจใดติดตามรับฟังตลอด SMV Lock นี่ครับคุณกุ้งนะครับโอเคก็ได้รู้นะครับคุณกุ้งนะครับขอบคุณครับติดตามรับฟังเอาละรายการนี้ก็ผมหาข้อมูลคนเดียวนะท่านผู้ฟังครับ เป็นจิตอาสานะไม่ได้ค่าตอบแทนนะและไม่ได้หวังค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นไม่ผลทางการเมืองไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นผมพูดไปก็แล้วแต่นะครับใครจะกระทบนะครับด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิชาติวุฒิและวุฒิภาวะที่พึงพอมีอยู่ก็จะพยายามเอาคำพูดต่างๆมาพูดให้เราได้ฟังกันเมื่อวานนี้ก็นะครับดูอะไรดูฟุตบอลไทยกับเวียดนามที่ไปแข่งอยู่ที่เวียดนามชิงชนะเลิศครั้งที่2ครั้งแรกเราแพ้ 2-0 ครั้งที่2เมื่อคืนนี้เสมอ 2-2 สรุปผลแล้วเวียดนามชนะ 4-2 เป็นแชมป์ของอาเซียน10ประเทศ11ประเทศนะครับไทยเราก็ได้รองคุณเอกชัยภัทรศิริพันธ์สวัสดีครับสวัสดีมีความสุขอย่าประมาทในชีวิตครับชีวิตคนเราน้อยนี่แหละนะครับก็ทำความดีทุกเสี้ยวนาทีจะเป็นส่วนที่ดีนะครับเราไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะลาจากโลกนี้ไปพฤศพภาษาพฤศพภกาสรอีกุณชรนปงโทธนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกลายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วทั้งชั่วดีประดับไว้ในโลกานะครับก็ปวกควายช้างมาตายทั้งเขาทั้งเนื้อครับก็มีประโยชน์แต่มนุษย์ตายไปแล้วก็อยากจะให้มีประโยชน์ก็บริจาคร่างกายนะครับอวัยวะต่างๆหรือในระหว่างนี้ก็บริจาคเลือดได้นะนี่ผมบริจาคร่างกายแล้วตั้งนานแล้วนั่นเองที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับบริจาคเป็น10กว่าปีแล้วมั้งนะการบริจาคร่างกายของผมฉะนั้นก็มนุษย์ก็เหลือแต่ความดีนี่แหละที่จะตราจารึกไว้ในโลกของเราครับคุณวลัยพรตันตระบัณฑิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคนะครับตอนนี้วันนี้ก็วันพฤหัสบดีนะครับเดี๋ยวนะใช่ไหมวันพฤหัสบดีวันที่26หรือ27เดี๋ยวนะผมดูก่อนบางทีมันขึ้นมาเป็น26ผมก็เลยไม่แน่ใจพอวันที่27ครับวันนี้วันที่27วันที่27พฤหัสบดีเนาะโอเคก็เสื้อสีแสดหรือสีส้มประมาณนี้นะครับก็พยายามจะให้เป็นไปตามสีประจำวันก็แล้วกันเนาะขอบคุณครับรายการนี้จะพยายามให้พูดเบาๆนะครับหัวข้อข่าวประเด็นข่าวที่น่าสนใจวันนี้เกริ่นก่อนนะมีอะไรบ้างจังหวัดขอนแก่นมีมติพิจารณาดำเนินการกับผู้มีปัญหาจากการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งได้รับผลกระทบจากการจัดเรียงบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่มี45คนครับข่าวที่2เนี่ยไม่แน่ใจว่าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟส1ช่วงจตุรัสชัยภูมิมาหนองบัวระเว
หนองบัวลำพูระยะทาง230กิโลเมตรนี่มันถึงไหนแล้วเนี่ยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟส1นะที่แยกออกมาจากจตุรัสมาชัยภูมิมาหนองบัวลำพูอาจจะมีรถไฟเลยนะชัยภูมิมีรถไฟวิ่งผ่านจักรยานมีสามล้อมอเตอร์ไซค์ชัยภูมิบ่ใกล้บ่ใกล้นั่งรถไฟเราไปต่อรถยนต์เครื่องบินก็เคยบินมาวนบินมาวนอีตอนทำฝนเทียมบินมาวนอีตอนทำฝนเทียมนี่ชัยภูมินะผมจำเพลงสมัยก่อนร้องโดยเพลินผมแดนได้ข่าวต่อมาครับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์กางพิมพ์เขียวผ่าตัดใหญ่ราชการไทยหรือบำนาญดึงประกันเอกชนให้มาคุมค่ายาชงคณะรัฐมนตรีตุลานี้อ้าวนี่ข้าราชการบำนาญ นะครับฟังไว้ดร.เกษรีสุดยอดค่ะว่างั้นครับขอบคุณมากครับหลานอยู่อุดรธานีครับดร.เกษรีเกษียณแล้วครับเก่งครับต่อมาครับข่าวต่อมามาดู6มาตรการหลักที่จะเปลี่ยนหน้าตาราชการไทยไปตลอดกาลถ้าทำได้ถ้าทำจริงถ้าไม่ห่วงคะแนนเสียงเหมือนนักการเมืองเหมือนพรรคการเมืองต่างๆลองมาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรข่าวต่อมานะครับเนเน่น้องเนเน่เนี่ย16ปีชาวภูเก็ตนะครับขายบ้านขายช่องนะครับไปร้องเพลงนะครับเข้าประกวดที่อเมริกาก็ทาเลนต์ได้รับโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีหลังโชว์เพลง Black Hole Sun ของวงซาวการ์เด้นนะครับบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์อย่างสมพลังจนน้องเนเน่เนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีโดยไม่ต้องรอผลโหวตจากผู้ชมเนี่ยรู้จักไหมน้องเนเน่เนี่ยหรือรู้แต่พรศักดิ์ทรงแสงฝ่าผสมสุขเล็กสงวนเงินวันนี้เช้าฟังรายการทั้งสองท่านพูดถึงเรื่องการบริจาคร่างกายชาตูดร.เจริญพรสายหน่อยท่านพูดอีกในรายการนี้ก็คนละฝักคนละที่พูดเรื่องเดียวกันอเลยผมก็ไม่ได้ฟังเลยกับก็ดีครับบริจาคเลือดบริจาคร่างกายนะครับอวัยวะต่างๆเมื่อเราตายไปแล้วนะครับก็ให้เป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังของเราต่อไปนะครับน้องเนเน่เนาะรู้จักแล้วเนาะเข้ารอบลึกแล้วนะชิงชนะเลิศแล้วนะน้องเนเน่นะครับสร้างปรากฏการณ์ของคนไทยเรานะครับเด็กไทยเรานะครับขายบ้านขายช่องเลยนะนะครับเธอมีความสามารถเปิดหมวกร้องเพลงที่ภูเก็ตนะครับน้องเนเน่แต่ผู้ใหญ่ล่ะนะครับได้ทำประโยชน์ให้อะไรกับชาติบ้านเมืองบ้างชื่อเสียงให้กับประเทศบ้างมีแต่จะทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายนะครับเอาข่าวต่อไปครับนี่ก็น้องเนเน่ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยไม่ต้องรอผลโหวตจากผู้ชมนะไม่ต้องรอผลโหวตจากผู้ชมเลยน้องเนเน่เนี่ยข่าวต่อมาเขมรดิ้นยื่นประท้วงกรณีนายกอนุทินลงพื้นที่เยี่ยมทหารไทยที่เนิน500ช่องอ่านมาอุบลเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาอ้าวเขมรมาเดือดร้อนอะไรนะครับก็ในแผ่นดินของไทยเรานี่ข่าวต่อมาครับเรือรบสหรัฐยกพลขึ้นบกประเทศไทยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ได้ให้กำลังพลมาพักผ่อนหลังกรำศึกตะวันออกกลาง250วันนะครับพวกกลัดมันทั้งหลายมาพักผ่อนนะครับเอาผู้หญิงนะครับก็คงประมาณนั้นนะครับก็เตรียมไปนำเงินเข้าประเทศของเราเขามาใช้จ่ายเยอะอาหารการกินรถราต่างๆเหล่านี้เนาะดร.วิวข่าวว่า29นี้จะมีพายุเข้าไทยจริงไหมครับท่านว่างั้นผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองหาข่าวให้มาพูดอย่างที่ผมว่าแล้วก็ประเทศไทยเขาบอกจะมีฝนในช่วงต้นเดือนหน้านะแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินท่านที่ปรึกษานะครับของรายการของเราก็มากับติดตามรับฟังคุณวันชัยตุ้ยด้วงบอกว่าเพลงรำวงสาวบ้านแต้กระดังครับว่างั้นจะมีงานสาวบ้าน
แต้ขี่จักรยานครับแต่ผมจำวันไม่ได้ครับว่างั้นบอกมาจะไม่ชัดเจนจะมีงานที่ไหนเมื่อไรตามองค์ประกอบของข่าวเขาบอกว่าจะต้องประกอบด้วย 5W กับ 1H แต่ไม่ครบก็ได้แต่ให้สำคัญก็คือเมื่อไรนะครับเมื่อไรที่ไหนนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ทำไมถึงองค์ประกอบข่าวไม่ครบเพราะว่าข่าวมันพวกข่าวดาวเทียมต่างๆต้องเสียค่าเช่าเวลาเยอะนะครับก็ต้องเขียนสั้นๆละเพื่อความเข้าใจลำวงสาบ้านแต้เนาะสุรศักดิ์นาคปราการติดตามทุกวันแข็งแรงท่านเสื้อสีส้มสดใสสุดหล่อมากขอบคุณมากครับคุณผสมสุขโอเคนะก็ติดตามรับฟังวรรณพจน์ธนกสิกรเสียงชัดเจนครับมาแล้วเว้นคำทูขอนแก่นคุณยายนิ้งหน่องกลับมาพร้อมกับความปราบปลื้มใจปราบในรอยิงนะปราบปลื้มคุณยายนิ้งหน่องคุณโรสด้วยและคณะชาวขอนแก่นของเรานี่ก็ไปสร้างชื่อเสียงในวงดนตรีปล่อยแกนะครับวงปล่อยแกเดี๋ยวนี้มี14จังหวัดแล้วในประเทศไทยคนแก่สูงอายุนี่ครับไปร้องเพลงของขอนแก่นเราทราบว่าสูงอายุที่สุด80ปีอายุต่ำสุดก็50ปีครับไปร้องเพลงประสานเสียงหัดร้องหัดเต้นหัดอะไรต่างๆดีครับสร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มสร้างความสมัครสมานสามัคคีความประทับใจบริหารปอดบริหารอวัยวะต่างๆร้องเพลงฝึกความทรงจำนะคุณยายนิ้งหน่องตอนนี้บอกว่ากลับมาแล้วไปร้องอยู่ที่นู่นครับมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชมฟรีผมได้ติดตามมาดูตลอดนะของวงปล่อยแก่อุดรธานีด้วยนะคุณติงเตาะฟังอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนี่ก็เรื่องของวงดนตรีนะครับชอบอะไรสนุกแบบไหนมีความสุขทำไปเถอะอย่างผมก็จัดรายการนี่ก็ชอบมีความสุขก็จัดไปเถอะนะครับเขาไม่ให้จัดเราก็จะจัดนะครับถ้าไม่ออกวิทยุก็จะออก Facebook นี่แหละเนาะก็ไม่มีปัญหาอย่างใดในช่วงนี้แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรครับก็วิทยุก็ยังจัดตามปกตินี่แหละแต่พูดให้ฟังนะครับเพราะความชอบไงวรรณพจน์ธนกสิกรภาพเสียงชัดเจนขอบคุณครับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนนู่นครับคุณอภิชาญปานปรีชาคุณวิเชียรสุภายุทธคุณวะลงกรโสดาสีนะครับคุณนิยุทธสืบสายฝากข่าวอีกรอบครับว่างั้นก็โอเคได้ครับยินดีผมหาไว้แล้วล่ะก็วันนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะจำหน่ายสินค้าราคาถูกอธิไข่ไก่เบอร์3ราคาแผงละ119บาทนะจากปกติ132บาทครับโอ้ลดเยอะนะครับไก่ย่างเขาสนกวางตัวละ100จากราคาปกติ130พบกันที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะครับไม่แน่ใจว่าผมพอจะปลีกตัวไปหาซื้อได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็เคยไปซื้อหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะหมดเขตวันพรุ่งนี้นะครับที่สำนักงานพาณิชย์สินค้าราคาถูกนะครับก็ไปซื้อกันพี่น้องทั้งหลายใครไก่ย่างเขาสุนกวางอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับลดราคาอย่างมากเลยที่ปรึกษาใหญ่ของเราชัดเฉลิมหัตถกรรมจากเมืองเลยเงียบอยู่วันนี้เมื่อวานนี้ก็นะครับบอกวิธีกินยาก่อนและหลังอาหารเดี๋ยววันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับแต่ว่าอยากจะรู้ว่าถ้ากินยาก่อนอาหารผมมากินกาแฟกับขนมปังถือว่าก่อนอาหารไหมเนี่ยเนาะโอเคนะครับนั่นก็คือที่ปรึกษาก็คุณผสมสุขเล็กสงวนเงินทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเก่งมากนะครับก็ท่านก็นะครับทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองเยอะนะครับทางด้านคุณผสมสุขและคุณภรรยาของท่านนะครับก็โอเคเนาะต่อไปนะครับผ่านหัวข่าวแล้วมาเรื่องอากาศเป็นไงบ้างท่านผู้ฟังเนาะน่าจะอากาศกับ
อากาศของขอนแก่นวันนี้ขณะนี้เป็นไงดูก่อนนะดูแบบสดๆเลย real time เรียมจริงนะครับ real time นะครับก็อากาศเมืองขอนแก่นนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะอากาศขอนแก่นสดๆนะครับขณะนี้ 8:27 นาทีก็ขอนแก่นก็ในเขตเทศบาล28องศาเซลเซียสนะครับ28องศาเซลเซียสนะครับก็ไม่มีฝนนะครับก็ต่ำสุดก็26องศาเมื่อเช้านี้สูงสุดวันนี้ก็จะ33องศาในตอนบ่ายๆนะฝนไม่มีวันนี้เนาะไม่มีฝนนะครับตามที่ดูของกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อไปมาเรื่องของค่าฝุ่นเป็นไงบ้างค่าฝุ่นนะครับผมดูก่อนนะครับดูสดๆเหมือนกันนะครับค่าฝุ่นขอนแก่นจากสถานีตรวจวัดอากาศมลพิษนะครับสถานีดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI นี่สรุปว่าขอนแก่นน้ำพองสีเหลือง52นะครับก็ค่อนข้างดีแต่ชุมแพ28อำเภอเมืองขอนแก่นก็28ดีนะครับสีเขียวนะครับเอานี่ก็เป็นเรื่องของมลพิษช่วงฤดูร้อนเนาะมันก็คงจะที่เราเผาป่าเผาอ้อยเผาอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับมลพิษจะเยอะตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับมาดูน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์สดๆอีกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ผมก็จะดูให้ท่านได้ฟังสดๆเลย 36% ของความจุอ่างนะน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ของวันที่27สิงหาคมเวลา 8:00 นครับโดยเมื่อวานนี้น้ำไหลเข้า 11,210,000 ลูกบาศก์เมตรและระบายออก 4,070,000 ลูกบาศก์เมตรนี่น้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์อำเภอน้ำพองห่างจากในตัวเมืองนี่ก็ประมาณ50กิโลเมตรครับที่เขื่อนอุบลรัตน์ตอนนี้ก็ถนนเขากำลังสร้างเป็นถนน4เลนเลยนะครับโอเคเอานะข่าวต่อมาอีกนิดนึงก็วิธีกินยาก่อนและหลังอาหารนี่กินอย่างไรฟุตบอลไทยทีมช้างศึกบุกเจ้ามังกรทองนี่เป็นชื่อทีมของเขานะครับ 2-2ของเวียดนามที่ประเทศเวียดนามสกอร์รวมก็2-4คือพูดถึงไทยก่อนก็ต้องเอาเลขของไทยเอาออกก่อนนะครับไทยเป็นรองแชมป์นะครับเวียดนามคว้าแชมป์ไปครองนะครับคือคะแนนรวมไทยเรานี่2-4นะครับไม่ใช่4-2นะโอเคนะนั่นก็คือประเด็นหัวข้อข่าวที่ผมจะพูดให้ท่านได้ฟังกันนะครับโอเคเนาะเมื่อวานไปประชุมชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ขอนแก่นนะครับที่โทรทัศน์ครับไปที่วิทยุริมบึงแก่นนครพบหน้าพบตาหลายคนนะครับทั้งพี่แขกสุมัฒนาริมปะวัฒนะพี่ยุวรีแก้วกา80กว่าปีแล้วนี่คุณสมพงษ์พฤกษศรีนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ละคนก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับไปไหนมาไหนได้ขับรถได้สบายรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแต่ละคนที่เจอกันประธานชมรมของเราก็คือคนหนุ่มนะครับที่ยังพอมีเรี่ยวมีแรงช่วยงานของพวกเราชาวชมรมอดีตการอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นคุณอาทรจันพิลานะครับก็บอกว่าจะมีการมอบทุนการศึกษาของชมรมจากส่วนกลางจะมามอบทุนในเดือนตุลาคมนี้ขอขอบค

็อันนี้ก็เป็นการทำงานของเราชาวสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนะครับที่เป็นอดีตข้าราชการนะครับก็ผมก็อาสาบอกว่าเอาผมจะขายช่วยสักประมาณ50ตัวก่อนนะครับท่านได้อยากจะได้นะครับผมจะได้มาประสานแล้วโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้หาเงินเข้าชมรมเพราะชมรมไม่มีเงินแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็เฉลี่ยกันออกนะครับกินอาหารกินกาแฟนะครับในการประชุมคนละ200บาทนะครับประมาณนี้ครับโอเคนะก็ถือว่าใครมีก็ช่วยนะครับผมก็พอมีก็ช่วยประมาณนี้นะครับไม่ใช่โอ้อวดแต่ว่าเราก็ช่วยนะครับแล้วก็บอกคณะบอกว่าถ้าว่างไปกินกาแฟนะที่บ้านผมนี่เปิดร้านกาแฟอยู่เปิดร้านกาแฟไม่ได้เก็บเงินให้กินฟรีนะครับกาแฟต่างๆที่ท่านเห็นเนี่ยเนาะโอเคเอาเมื่อวานนี้นะครับก็เจอหลายคนนะครับคุณแจ๋วคุณเจอคุณจรัสศรีนี่เป็นหลานสะใภ้ของตาเฮียงว่างั้นคุณจรัสศรีหิมัฒนสุวรรณเนี่ยแข็งแรงกับคุณพิชัยนะครับก็เป็นหลานสะใภ้คุณจรัสศรีนะของตาเฮียงแต่ก่อนก็ตาเฮียงจะให้อยู่ว่างั้นแต่ก็ไม่รับเพราะเป็นประชาประมาณนี้เนาะเอาเอาว่ากันไปสำหรับเรื่องราวที่จะมาพูดให้ท่านได้ฟังในวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมว่าให้ท่านได้ฟังแล้วเอาข่าวต่างๆนี่ครับแล้วแต่ผมว่าจะเอาข่าวไหนข่าวก่อนขึ้นหลังประมาณนี้เพื่อความสะดวกนะครับยาก่อนอาหารควรกินก่อนอาหารประมาณ30นาทีอย่างนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของยายาพร้อมอาหารมีนะยาพร้อมอาหารนี่ให้กินอาหารไปครึ่งนึงก่อนแล้วกินยาหลังอาหารที่ว่าพร้อมอาหารทันทีนะครับสำหรับยาหลังอาหารนะครับยาหลังอาหารก็ให้กินหลังอาหาร15ถึง30นาทีนะครับก็อย่าไปกินขณะท้องว่างนะเพราะยามีฤทธิ์กัดกระเพาะยาชนิดนี้นะครับคือยาที่บอกว่ากินหลังอาหารนี่แหละอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารนะฉะนั้นกินให้ถูกยากินซ้ำ 4-6 ชั่วโมงห้ามกินซ้ำก่อน 4-6 ชั่วโมงเพราะจะทำให้กระแสเลือดมีระดับของยามากเกินไปนี่รองศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขเจนพาณิชย์วิสุทธิพันธ์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับให้ข่าวคุณชัดเฉลิมมหัตกรรมก็กรุณานำมามอบให้รายการนี้ด้วยและก็ผมด้วยนะครับโอเคนะครับคุณระวิพลอุ่นลอยติดตามครับจากหนองเรือสนใจเสื้อด้วยครับนี่ครับก็มาช่วยกันครับเสื้อก็เป็นสีม่วงไม่มีตาของกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับมีอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูวันหลังคุณแจ่มคาริกาถ้าฟังรายการนี้นะครับก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ถ้าว่างๆนำเสื้อตัวอย่างของเสื้อมาให้ผมดูด้วยผมก็นะครับจะรับไว้เพื่อจำหน่ายเข้าเอาเงินเข้าชมรมเงินชมรมเหลือนิดเดียวไม่พอส่วนกลางก็ขอมาอีกหมื่นนึงนะไม่รู้จะเอาไปไหนไม่รู้เอาเงินไหนผมก็บริจาคให้อีกนะครับระวิพลอุ่นลอยเอาขอช่วยๆกันเนาะสนใจเสื้อผ้าดีครับเนื้อผ้าดีผมคลำดูแล้วเมื่อวานนี้นะครับโอเคเนาะเวลาขณะนี้ 8:36 นาทีนะเอาข่าวต่อไปจังหวัดขอนแก่นมีมติพิจารณาดำเนินการกับผู้มีปัญหาจากการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งได้รับผลกระทบจากการจัดเรียงบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่46คนพบเป็นกลุ่มที่ต้องเพิกถอนการบรรจุ43คนส่วนอีก2คนยังเป็นผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุแล้วแต่ระดับเปลี่ยนก็ให้แก้ไขวันบรรจุใหม่

0: ให้คงสำกัดเดิมกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนส่งเรื่องกลับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ้าวนี่แถวบุรีรัมย์เป็นไงบ้างไม่รู้เนาะพวกใครพวกมันอย่างว่านั่นแหละอีกข่าวหนึ่งผมเห็นนะครับมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศมอบถุงยังชีพจำนวน30ถุงให้แก่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลออทิสติกบ้านเติมเต็มขอให้มูลนิธิของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเพราะงั้นนะครับข่าวต่อมานี่ก็เป็นพาดหัวข่าวก็แล้วกันเนาะโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟสหนึ่งช่วงจตุรัสชัยภูมิหนองบัวลำพู230กิโลเมตรนะครับมีย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้าอีก4แห่งสถานีที่จะจอด22สถานีนี่ความเจริญนะครับอีกไม่กี่ปีก็จะมีแล้วนะครับแถบนั้นรถไฟไปก็ความเจริญไปถึงนั่นเหมือนกับภาคอีสานสมัยรัชกาลที่5นะครับปล่อยปละละเลยไปนานจนฝรั่งเศสจะมายึดเอาไปจึงสร้างทางรถไฟมาโคราชเป็นอันดับแรกเงินสะพัดเลยตอนนั้นนะครับคนเดินทางสะดวกสบายจากการเดินทางไปกรุงเทพเดือนหนึ่งผ่านดงพญาไฟดงพญาเย็นเยอะอันตรายโจรผู้ร้ายสัตว์ป่าไข่ป่าเยอะตอนหลังพอสร้างทางรถไฟมาแล้วนะครับก็นำความเจริญมาให้ท้องถิ่นของเรานะครับน้องเนเน่รอยัลได้รับโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีหลังโชว์เพลงBlack Hole Sun ของวง Soundgarden บนเวทีอเมริกา Got Talent อย่างสุพลังน้องเนเน่ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีนะครับโดยไม่ต้องรอผลโหวตจากผู้ชมนะครับนี่เด็กไทยเก่งมีความสามารถเก่งคนไทยเก่งดีเยอะครับนะครับ16ปีเป็นนักร้องมือกีตาร์ด้วยโชว์พลังเสียงด้วยนะครับพ่อต้องขายบ้านนะครับให้เธอไปตามความฝันมีเขมรดิ้นยื่นประท้วงกรณีนายกอนุทินลงพื้นที่เยี่ยมฐานไทยที่เนินหา500อ่านว่า500นะต้องขออภัยคือสูง500นะครับสูง500จากระดับน้ำทะเลนะครับเนินต่างๆเขาก็จะมีเลขกำกับไว้นี่สูง500คือช่องอ่านม้าอุบลนายกอนุทินไปเยี่ยมครับเมื่อวันที่23เขมรบอกว่าพื้นที่ซึ่งนายกไทยลงไปเยี่ยมนั้นเป็นอธิปไตยของเขมรวาซานกระทรวงต่างประเทศไทยก็เตรียมตอบโต้ประเด็นนี้เพื่อแจงชาวโลกถึงข้อเท็จจริงต่างๆนะครับซึ่งเขมรก็ทำทุกวิถีทางแล้วนะครับไม่มีจุดยืนทั่วโลกเขารู้หมดแล้วนะครับว่าเขมรเป็นยังไงนี่ขอทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ตอนนี้ก็เตรียมจะตอบโต้แล้วอย่าเตรียมเลยตอบโต้ไปเลยนี่เขมรเขาหนุ่ยไปฟ้องชาวโลกแล้วเดี๋ยวนี้นะบอกว่ากัมพูชาประท้วงอย่างรุนแรงหนังสือเขานะที่เขาประท้วงนะเขาบอกว่ากัมพูชาประท้วงอย่างรุนแรงต่อการที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าไปดินแดนในดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาจังหวัดพระวิหารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเนาะการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้รับอนุญาตว่างั้นนะครับต่ออธิปไตยของกัมพูชาเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างรุนแรงโดยยึดเส้นเขตนายแดนตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 200,000 ว่างั้นนะครับกล่าวหาหลายเรื่องนะครับกัมพูชาเส้นเขตแดนบอกว่าให้ยุติซะแล้วก็ให้กัมพูชาก็ทำหนังสือบอกว่าทายประกาศนะกัมพูชายังคงมุ่งมั่นแก้ไขข้อพิพาทชายแดนกับไทยด้วยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงทวิภาคีคือสองชาติแต่ยืนยันหลักการว่าเส้นเขตแดนต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังว่างั้นนี่ของกัมพูชานะมีเป้าหมายอย่างน้อยคือ1สร้างหลักฐานทางการพูดต่อไปก็จะอ้างหลักฐานนี้แหละต่อไปยกระดับจากพื้นที่พิพาทเป็นไทยยึดครองแผ่นดินกัมพูชาและดึงแผนที่1ต่อ200,000กลับมาเป็นแกนหลักแล้วก็เปลี่ยนการตรวจเยี่ยมกำลังพลให้เป็นการยั่วยุนี่มันทำทุกวิถีทางเนาะผลกระทบต่อไทยนะครับก็ถือได้ว่ามีผล ในวงการโลกพอสมควรฉะนั้นไทยเราจะต้องทันเกมนะครับทั้งประท้วงทั้งลาดตระเวนทั้งแสดงกรรมสิทธิ์ทั้ง1ต่อ 50,000 อะไรประมาณนี้แล้วก็ควรตอบโต้อย่างเป็นทางการนะครับโดยที่จะตอบโต้ก็คือการไปเยี่ยมครั้งนี้ภายใต้การควบคุมและเขตอำนาจของไทยไทยไม่ยอมรับข้อกล่าวหาเรื่องการรุกล้ำหรือยึดครองโดยผิดกฎหมายการลงพื้นที่ไม่ได้มีเจตนาเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือยั่วยุให้เกิดการปะทะเขตแดนที่ยังมีความเห็นต่างต้องแก้ผ่านกลไกทวิภาคีและหลักฐานทางกฎหมายทั้งหมดโดยไทยไม่ยอมรับการกำหนดเส้นเขตแดนฝ่ายเดียวของกัมพูชานี่ครับเราจะต้องถึงเกมครับเป็นสิ่งที่เขมรพยายามทุกวิถีทางแล้วที่อยากจะได้ดินแดนที่จะฟ้องประชาคมโลกนะครับแต่ประชาคมโลกดูหลายครั้งแล้วเขมรนี่นะครับกล่าวหาไทยมาโดยตลอดนะโอเคนะต่อมาครับก็เป็นเรื่องของการที่จะปฏิรูประบบราชการนะครับพิมพ์เขียวใหม่นี่ไม่ใช่แค่ยุบย้ายเพิ่มกระทรวงแบบเดิมนะซึ่งก็วนเวียนอยู่นั้นย้ายผมนั้นไปผมนี้ย้ายกระทรวงนั้นไปกระทรวงนี้สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ย้ายสักทีที่จะปฏิรูปสักทีนะครับมันก็เลยทำให้เกิดปัญหานะครับของระบบประเทศไทยเราที่มีข้าราชการเยอะนะครับยิ่งพรรคการเมืองต่างๆกลัวเสียคะแนนเสียงนะครับจากประชาชนจากข้าราชการก็เนี่ยครับไม่กล้าทำฉะนั้นนายประกรณ์นิมพันธ์ก็บอกว่าจะมีการรื้อบำนาญดึงประกันเอกชนมาคุมค่ายาชงคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคมนี้ว่างั้นครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนะครับทำให้ค่าราชการเงินข้าราชการเงินประเทศนะครับลดลงด้วยสวัสดิการต่างๆนะครับอ้าวเขาก็ทำราชการก็อยากจะมีสวัสดิการต่างๆเหล่านี้นะเงินเดือนตอนผมบรรจุใหม่นะครับ1,750 บาทนะท่านผู้ฟังครับยังจำได้ผมบรรจุครูก็1,750 บาทพอมาเป็นอาจารย์ก็1,750 บาทพอมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์ก็1,750 บาทนี่พูดถึงปี2520 40ปีที่แล้วนะก็1,750 บาทขณะที่ในขณะนั้นก็เอกชน 3,000 บาทอย่างต่ำนะครับเราก็เอาละเราก็เกษียณอายุเราก็หวังสวัสดิการนะครับน้ำน้อยนะครับในบ่อทรายมันซึมมาเรื่อยๆของข้าราชการนะก็ไม่ได้หวังรวยหวังแต่พออยู่พอกินพอใช้ประมาณนี้นะครับนี่คือข้าราชการไทยเรานะเงินเดือนน้อยแต่ต่างประเทศเงินเดือนเยอะฉะนั้นมันจึงมีการทุจริตคอร์รัปชันไงนะครับหากินกันเบี้ยบ้ายหลายทางขึ้นนะครับของข้าราชการบางคนคนดีๆก็มีเยอะนะครับก็นี่บ้านผมก็เพิ่งผ่อนเสร็จนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับอย่างที่ผมเคยพูดให้ท่านฟังกันเนาะคุณศักดิ์ชัยสุคนธชาติปริญญาตรีสมัยนั้น1,750จำได้ขึ้นใจเลย2,520ปีนั้นผมบรรจุครั้งแรกวันที่1กรกฎาคมนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปปจว.ตอบโต้กับทางฝ่ายคอมมิวนิสต์ลาวสมัยนั้นโอ้เยอะแยะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเยอะแยะการเดินทางก็ยากลำบากเข้าไปในเซกาในอำเภอสังคมแดนของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สมัยโน้นเนาะโอเคนะนี่ก็มาตรการ6มาตรการที่จะเปลี่ยนหน้าตาของข้าราชการไทยไปตลอดกาลบอกว่าอย่างนี้นะครับคือ1จะหยุดกำลังพลภาครัฐทันทีว่างั้นนะครับจะหยุด2จะทบทวนตำแหน่งที่ไม่จำเป็นคือจะใช้เทคโนโลยีแทนคนกพและกพร.ได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบแล้วงานต่างๆว่าเป็นยังไงนะครับพอที่จะใช้เทคโนโลยีทันไหม3ก็คือตำแหน่ง ที่เกษียณแล้วจะหายไปไม่เปิดสอบเพิ่มข้าราชการที่เกษียณอายุหรือถูกให้ออกจากราชการก็จะถูกยุบเลิกตำแหน่งทันทีไม่มีการเปิดสอบบรรจุใหม่ในตำแหน่งเดิมยกเว้นสายงานที่จำเป็นจริงๆอย่างแพทย์พยาบาลซึ่งสำคัญมากในสังคมผู้สูงอายุว่างั้น 4. เปลี่ยนระบบจ้างงานจากตลอดชีพสู่ตามภารกิจว่างั้นนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขยันขันแข็งมากกว่าเดิมประมาณนี้เนาะผมสรุปนะ 5. บำนาญมันก็ทำให้เงินเดือนสูงก็เป็นทางเลือกใหม่ของคนรุ่นใหม่ว่างั้นฉะนั้นข้าราชการที่บรรจุใหม่ก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์บำนาญใครทั้งสิ้นเก่าและที่จะใกล้เกษียณจะยังได้รับสิทธิ์บำนาญได้ตามเดิมว่างั้นนะครับแล้วก็ต่อมากลุ่มข้าราชการใหม่นิวเจนที่มีความรู้ทางการเงินสูงอาจได้รับข้อเสนอไม่มีบำนาญแต่ได้รับเงินเดือนสูงเทียบเท่าภาคเอกชนว่างั้นเอาไหมประมาณนี้เนาะหรือถ้าได้แล้วเอาออกไปออมที่อื่นซะไม่มีบำนาญแล้วเลยประมาณนี้นะครับแล้ว6 option early retire ต่อไปจะ early retire 40ปีก็จะเปิดโอกาสให้ early ให้เลือกทางเดินแล้วนี่คือ6มาตรการนะที่รัฐบาลจะทำต่อไปท่านผู้ฟังคิดเห็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระแสสังคมในขณะนี้ที่สำคัญคือรัฐบาลจะกล้าทำจริงไหมถ้ากล้าทำจริงก็จะนะประชาชนก็จะจำไว้หรือเรียกว่ากาหัวไว้พรรคนี้เป็นรัฐบาลนะเสนอแบบนี้นะเราจะต้องจำไว้ในการปฏิรูประบบราชการเนาะข่าวต่อมาอาจารย์สมานนาคทัศน์บอกว่ามั่วไปหมดแล้วครับการศึกษาไทยตัวนี้โดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์ เป็นเพลงในหลวงร.9ควรจะยกย่องเชิดชูให้เยาวชนคนไทยรู้จักกับกันแต่นี่พอมีการประกวดกันเคยเป็นครูดนตรีมาตลอดชีวิตนะครับแต่พอถึงยุคนี้แล้วภาษาอังกฤษมากร้องเพลงก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่สพทกลับตัดเพลงการขับร้องเพลงประเภทภาษาอังกฤษออกงงไหมว่างั้นครับโอเคเอาก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องดูข่าวต่อมาครับเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐ USS อับราฮัมลินคอนมุ่งหน้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อจะมาพักผ่อนพาทหาร 5,000 คนครับมาเติมเสบียงแล้วก็มาพักผ่อนที่เมืองไทยเราคงจะคึกคักหน้าดูแถวพัทยานะลูกเรือก็ตื่นเต้นถามหาโรงแรมดีๆแล้วว่างั้นนะครับโอเคนะนำเงินตราสู่ประเทศไทยเราเคารพกันอยู่ที่ช่องแคบหอมุดนะครับ 5,000 คนตอนนี้มาพักผ่อนแล้วนะครับก็โอเคนะยินดีต้อนรับก็แล้วกันเนาะข่าวต่อมาอีกไหนดูซิว่ามีอะไรด่วนเรือรบโอ้อันนี้ก็มานะครับเขาจะมา 2-6 กันยายนนี้นะพวกเรือรบเขามาพักผ่อนที่ไทยเรานะครับโอเคนี่ก็เป็นข่าวประเด็นที่ผมเตรียมไว้ที่จะพูดให้ท่านฟังเพื่อที่จะเหลือเวลาให้ท่านได้โทรมานะครับคุณศักดิ์ชัยสุคนธชาติติดตามรับฟังขอบคุณครับคุณรวิพลอุ่นลอยปี2531ผมรับราชการครูครั้งแรกได้เงินเดือน 2,765 บาทครับเงินครับเงินเดือนน้อยครับข้าราชการครูนะครับไม่พอกินนะครับแต่เป็นเหงื่อน้ำในบ่อทรายค่อยๆซึมนะครับเงินเดือนไงเงินเดือนเขาเรียกว่าเงินเดือนพอเดือนก็หมดไปแล้วนะครับปราพาดาบัวนาคหนูไปทำบัตรผู้สูงอายุมาแล้วเราต้องไปทำก่อนจะ60ปีในปีหน้าเออเนาะยินดีต้อนรับผู้จะเป็นผู้สูงอายุต่อไปผู้สูงอายุจะเยอะนะครับขอบคุณรักษาสุขภาพนะครับเอาละตอนนี้ผมก็จะเปิดโอกาสให้ท่านได้โทรมานะว่าท่านจะโทรแบบไหนยังไงนะครับเรื่องการเงินก็แล้วกันเรื่องของเรื่องการเงินเรื่องของมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงเราการเงิน นะครับ0817024751โทรถึงปัญหาโทรถึงวิธีการแก้ไขด้วยนะครับเชิญครับตอนนี้พร้อมแล้วที่จะให้ท่านได้โทรนะครับอาจารย์ทัชชิตพลสุวรรณภาสวัสดีครับผมรับโทรศัพท์จะเป็นยังไงโอเคคุณประกาศสิทธิ์ครับที่ปรึกษาฝ่ายการเงินของเราพอดีแล้วเอาโทรมาแล้วเอาเชิญครับลองพูดสิมันได้ผลไหมครับ
1: ครับตอนนี้ผมใช้ไอ้สมอนทอไม่ได้ยินเสียงครับได้ยินคร
0: ับได้ยินครับ
1: ฉะนั้นผมขอเรียนนะครับว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับอาจารย์ธีรพงศ์ครับคือประเด็นของผมเนี่ยก็คือว่าเรามีอภิษฎได้หาลือใจกันว่าเราจะเก็บเล็กเก็บน้อยข่าวกันที่มันเกิดขึ้นตลอดมันไม่ได้อยู่ไหน
0: ครับพอดีเลยเอาพูดเลย
1: ประเด็นสำคัญคือว่าผมเก็บข่าวกันล่าสุดจากมัธยชนออนไลน
0: ์
1: ตอนนี้มีผู้สูงวัยซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของผมที่ผมอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยเกษียณแล้ว
0: ครับ
1: เหตุเกิดก็คือว่าในมัธยชนออนไลน์ท่านอายุ63ปีแล้วท่านเองเข้าไปสอนที่ตัดเลขานะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็จะมีโทรศัพท์เข้ามา
0: อ
1: ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าซึ่งมันประจวบเหมาะพอดีแล้วประเด็นสำคัญคือว่าหลังจากนั้นก็ที่ท่านก็ได้พูดคุยเพื่อที่จะเป้าหมายสุดท้ายก็คือประเด็นเกี่ยวกับแอบอ้างหรือเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
0: ครับ
1: แต่ฉะนั้นประเด็นหลักที่ผมโทรมาวันนี
0: ้คือ
1: ว่าโทรมาก็คือว่าเพื่อให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพอ
0: ยากให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเนาะ
1: แล้วทีนี้ถ้าในเชิงป้องกันนะครับเช
0: ิ
1: งป้องกันก็คือว่าก่อนอื่นเราต้องมีสองเอสเอสหนึ่งว่าการไฟฟ้าเนี่ยคงไม่ว่างขนาดนั้นโทรมาหรอก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราฟังแล้วถ้าเราไม่คุยอะไรต่อทุกคนวางสายเลย
0: ครับ
1: แล้วถ้าไม่ดีจำเลยเลขจำสายด้วย
0: ครับ
1: เลยต้องเข้านะครับโทรไปเพื่อสอบถามว่าที่เราไปขอไว้การที่เขาบอกว่าเขาเป็นเขารู้ข้อมูลเราทุกอย่างความจริงไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง
0: ครับ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ไลน์มันกลับไปหมด
0: ครับ
1: นั่นคือป้องกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเผลอโอนเงินไปแล้วเราจะทำยังไง
0: ครับ
1: อันนี้ต้องให้เครดิตรัฐบาลนะครับกระทรวงดิจิทัลร่วมมือการทำงานกับธนาคารไทยซึ่งก็ได้ออกหายด่วนชื่อย่อว่า AOC ผมแปลเป็นไทยแล้วกันศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์จำเบอร์เลขตัวนี้ไว้เลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเผลอโทรก็รีบโทร141ครับย้ำนะครับมีช่องทางเดียวเท่านั้น
0: 1441
1: ไม่มีช่องทางอื่นเลยครับ
0: ครับ
1: ไม่มี LINE ไม่มี Facebook นะครับ
0: ครับโอเค
1: เพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายเวลาจะหมดแล้วอยากจะเตือนว่าถ้าท่านอยากสร้างอัลกอริทึมให้ท่านรู้เท่าทันที่หมายที่ให้ถ้าท่านเล่นแอปอะไรก็ตามให้ท่านไปใส่สัญลักษณ์ขีดล่าง2ขีดแล้วก็ขีดขวาง2ขีดแล้วก็พิมพ์คำว่ามิจฉาชีพนะครับความรู้มิจฉาชีพจะมาท่านในแอปที่ท่านสนใจในวันคอยจิตนะครับถ้าท่านไม่มีเวลานะครับเชิญนะครับผมก็จะเอาข่าวเพจให้เจอกันข่าวของท่านสุดท้ายนะครับอยากจะฝากนะครับว่าเงินทองเนี่ยเป็นข้าวปลามายาเป็นของปลอมนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับท่านรัตนชัยนะครับซึ่งออกข่าวในมติชนออนไลน์นะครับท่านสูญเสียเงินไป 1.5 ล้าน
0: ครับ
1: เพื่อจะไว้จ้างบ้างนะคร
0: ับ
1: ก็คุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับโอเคนี่ดีครับดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการเงินที่มิจฉาชีพสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลอกเอาเงินที่กำลังสร้างบ้านอยู่ล้านกว่าบาทล้านห้านะครับหมดจ้อยเลยตอนนี้จะแก้ไขยังไงล่ะที่โทรมาได้ยินชัดเจนมั้ยครับคุณประสมสุขชัดเจนมั้ยครับและท่านผู้ฟังครับคือผมก็อยากจะเช็คว่าท่านโทรมาแล้วได้ยินเสียงมั้ยผมก็พยายามที่จะเอาเสียงนี้มาแนบกับลำโพงของไมโครโฟนนะครับนี่เป็นครั้งแรกเจ้าแรกคนแรกที่โทรเข้าสู่รายการนะครับก็ถ้าหากว่าฟังชัดดีเจนดีก็จะได้เปิดโอกาสให้ท่านโทรในวันต่อไป8:56 ครับตอนนี้ยังพอมีอีกสายหนึ่งสั้นๆ2 นาทีครับเอาประเด็นการเงินก็แล้วกันครับ ประเด็นการเงินที่ท่านเจอมิจฉาชีพที่ท่านโดนหลอกมาอาจารย์ชิดพลบอกว่าเสียงโทรเบาไปนิดว่างั้นนะครับเสียงโทรเบาโอเคครับจะได้รู้ครับครับโอเคท่านลองโทรมาสิท่านใดโทรมาอีกสิผมก็จะพยายามนะครับท่านพยายามพูดเสียงดังๆผมก็จะเอาไมโครโฟนนะครับมาแนบกับโทรศัพท์ที่ท่านโทรมาหาผมนะครับว่าเป็นยังไงเสียงนี่เป็นรายการสดๆเพื่อท่านนะครับผสมสุขบอกเสียงโทรพูดคุยเบาครับเอิญโอเคก็เสียงเบานะครับวันหลังก็จะได้แก้ไขปรับปรุงนะครับคนโทรก็เสียงดังด้วยนะครับผมก็จะพยายามแนบเสียงที่ท่านโทรมาให้ได้ชัดเจนแล้วก็เปิดเสียงมากขึ้นขอบคุณมากครับอาจารย์ณภักดิ์นามศรีฐานกำลังรับชมเป็นไงดูฟุตบอลเมื่อวานนี้ผมขี้คาดเบิ้งแต่ครึ่งแรกเขานอนดีกว่าเนาะคือดูแล้วไม่สบอารมณ์ไทยก็เตะลูกโทษก็ไม่เข้าถ้าเตะลูกโทษเข้าเนาะจานเวิร์นเนาะมันจะเปลี่ยนเลยนะการเล่นต่างๆเนาะผมว่าอย่างนั้นนะที่ผมดูแล้วเนี่ยแต่นี่เตะลูกโทษก็ไม่เข้าอยู่หน้าประตูแท้ๆเตะโด่งออกรวดเนาะอ้าวนี่ก็กูรู้ทางด้านกีฬาวันนี้อาจารย์ณภักดิ์นามศรีฐานจะจัดรายการมั้งทางวิทยุหรือเปล่าไม่แน่ใจมีไหมครับท่านที่โทรมานะครับยังพอมีเวลาอยู่นะ 8:59 นแล้วตอนนี้คงไม่มีมั้งนะครับพอผมจบรายการนี้แล้วนะครับก็คงจะทิ้งไว้สำหรับ Facebook ของผมเบื้องหลังให้ท่านได้เห็นต่างๆแล้วก็ประมาณ 4-5 นาทีแล้วนี้ก็จะกินข้าวเท่านั้นเองแล้วก็วันนี้ก็จะมีคนมาทำเกี่ยวกับเรื่องผ้าม่านด้านหลังให้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนบ่ายอย่าลืมนะอย่าลืมชมเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยดร.เจริญพรกำลังรับชมคุณประสมสุขว่างั้นว่าแนะนำโทรศัพท์ที่รับสายให้เปิดบลูทูธลำโพงพกพาที่ท่านซื้อมาใหม่จะเพิ่มเสียงครับไม่ต้องเอาโทรมาจ่อว่างั้นโอเคผมก็เข้าหูซะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9:00 น.กับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะออกมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: เยาวชนคือพลัง
7: ลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: รัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้ 400 ล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้การใช้เงินเกิดประโยชน์สูงสุด
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์การกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสพร้อมจัดระเบียบเรือกับโกดังริมแม่น้ำโกลกเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและเสริมความมั่นคงในพื้นที่
9: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าพื้นที่แนวลำน้ำโกโลกระยะทางประมาณ105กิโลเมตรได้ติดตั้งรั้วลวดหนามแล้วราว25กิโลเมตรขณะที่พื้นที่ป่าและภูเขาระยะทางประมาณ79กิโลเมตรได้วางรั้วในจุดเสี่ยงและช่องทางที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกตินอกจากนี้ได้ปิดช่องทางท่าข้ามที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วส่วนพื้นที่ที่ประชาชนยังใช้สัญจรตามวิถีชีวิตประจำวันเจ้าหน้าที่จะบริหารจัดการร่วมกับชุมชนอย่างเหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบพื้นที่ริมแม่น้ำพบโกดังที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ105แห่งอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายขณะที่มาตรการควบคุมเรือกำหนดให้เรือจอดรวมในจุดที่กำหนดช่วงเวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยอำเภอตากใบมีจุดจอดรวม13จุดส่วนการขึ้นทะเบียนเรือปัจจุบันมีเรือขึ้นทะเบียนแล้ว297ลำจากทั้งหมดประมาณ979ลำเจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือนำเรือมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องทั้งนี้ยืนยันว่าการดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงจะควบคู่ไปกับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างเหมาะสมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มช่วงวันที่27ถึง31สิงหาคมนี้
10: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ถึง31สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุนแรงจนต้องอพยพและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าและพิจารณาปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดเพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
11: Oh, oh, oh.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 95.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
4: รู้ไว้ใช่ว่าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย

0: ติดล็อตชุดเยียวยาเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อรอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะฟรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฟรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
3: ้คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
7: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับมาพบกันเหมือนเดิมแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมมีภารกิจนะครับติดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นนะครับก็เลยไม่ได้มาพบกันเมื่อวานนี้ต้องขออภัยคุณฟังด้วยนะครับวันนี้มาพบกันเป็นเช้าของวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นประจำนะครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงก็มีสัปดาห์นี้เราพบกัน2วันเท่านั้นนะครับก็คือวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับในเวลาตั้งแต่9นาฬิกาเศษจนถึงเวลา10นาฬิกานะครับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้แหละนะครับวันนี้คุณศักดาวิทยาการเป็นช่างเทคนิคนะครับเราไปที่ปฏิทินข่าวกันก่อนนะครับจังหวัดขอนแก่นวันนี้มีอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นก่อนเลยนะครับท่านขจรเกียรติรักพาณิชมณีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับ10นาฬิกา15นาทีวันนี้ท่านจะเป็นประธานมอบรางวัลให้อำเภอที่มีผลงานการสมัครเข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติที่ห้องประชุมเสียงแคนสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับต่อจากนั้น10นาฬิกา30นาทีนะครับท่านผู้ว่าก็จะเป็นประธานประชุมกลุ่มการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 8/2569 ประจำเดือนสิงหาคม2569ที่ห้องประชุมแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับอีกงานหนึ่งนะครับ 13:15 นาทีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะเป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพนะครับที่ห้องประชุมแก่นชัยป้องกันจังหวัดขอนแก่นนะครับ และก็ไปที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลนะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะครับ 9:30 นวันนี้นะครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นครั้งที่3/2569ที่ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับท่านรองพันเทพเสาโกศลอีกงานก็13:30เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับไปที่ท่านรองยุทธพรพิบูลสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น10:30ร่วมประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นในช่วงบ่าย13:30เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสหกรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่5/2569ที่ห้องประชุมเกลียวเชือกสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นครับและ15:00 นครับท่านรองยุทธพรพิบูลสารนะครับอีกงานนึงก็จะเป็นประธานในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ2569ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นไปที่ท่านรองประจวบรองประจวบรักแพทย์นะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นครับ10:30ร่วมประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเช่นกันนะครับจากนั้นในช่วงบ่าย15:30เป็นประธานในพิธีเปิดงานศูนย์ศิลป์ถิ่นไหมนะครับชื่องานนะครับศูนย์ศิลป์ถิ่นไหมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นครับอีกท่านหนึ่งครับท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น10:30ร่วมประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเช่นกันนะครับส่วนในช่วงบ่าย13:30เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดขอนแก่นครั้งที่1/2569ที่ห้องประชุมศรีบริรักษ์จังหวัดขอนแก่นและก็14:30นะครับท่านรองยุทธนาโพธิวิหกอีกงานนึงก็จะเป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการภายหลังการจัดเรียงบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เนี่ยนะครับที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นครับนั่นคือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจทีนี้มาดูอากาศกันหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้เป็นไงกันบ้างนะครับก่อนที่จะฟังเพลงช่วงแรกนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนนะครับก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมไว้ด้วยกันละกันนะครับอันหนึ่งพายุดีเปรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนใต้ประเทศจีนนะได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะครับส่วนพยากรณ์อากาศตั้งแต่6:00 นวันนี้ถึง6:00 นวันพรุ่งนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด31-35 องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวพยากรณ์อากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ครับให้ฟัง3เพลงต่อกันเลยนะครับเพลงที่จบลงไปเรารอเขาลืมนะครับของคุณสุนารีราชสีมานะครับตามคำแนะนำขอบคุณมากครับช่วงเวลานี้ครับอย่าลืมครับติดตามได้นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับเรามาติดตามกันนะครับมาคลายเครียดกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับตั้งแต่ 9:00 น.เสร็จๆจนถึง 10:00 น.นะครับวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะครับพบกับผมเจริญเพ็งมูลได้นะครับในรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนี่แหละนะครับก่อนจะฟังเพลงมีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งมาจากทางสภ.เมืองขอนแก่นนี่แหละนะครับบอกว่าเตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตำรวจไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินเพื่อตรวจสอบคดีหรือสั่งให้แยกตัวไปพักโรงแรมและห้ามติดต่อญาติหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอย่าลงเชื่อนะครับอย่าลงเชื่อเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่มีคนลงเชื่อแล้วก็โดนไปแล้วเนี่ยนะครับตำรวจก็ไปช่วยเหลือมาได้เนี่ยนะครับอย่าได้หลงเชื่อนะครับแล้วก็อย่าโอนเงินแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือสายด่วน191ทันทีนะครับรู้ทันกลโกงช่วยหยุดความเสียหายได้นะครับไม่เชื่อไม่โอนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะอันนี้ด้วยความปรารถนาจากตำรวจเมืองขอนแก่นนะครับตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแล้วก็สภ.เมืองขอนแก่นด้วยนะครับครับเพลงที่จะได้ฟังต่อไปนะครับแฟนประจำนะครับหาเพิ่งเจอว่าอย่างนั้นนะครับ เคยฟังในช่วง 8:00 น.ถึง 9:00 น.ตอนนี้มาอยู่ในช่วงนี้ก็เพิ่งเจอเพิ่งจะได้ฟังเป็นวันแรกด้วยนะครับจากโน่นนะครับอำเภอนนสังนะครับแนะนำมาคิดฮอดจนฝันเห็นนะเสียงของนักร้องที่คุณฟังชื่นชอบนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวได้ฟังนะและก็เอกพลมนตรการสัญญาปลาขอนด้วยเช่นครับ

ครับก็จบลงไปนะครับสัญญาปราคอนนะครับเอกพลมนตรการแล้วก็เพลงแรกนั้นคิดฮอดจนฝันเห็นคุณมุนแขนแกนคูนะครับคุณฟังอยู่ช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับโดยกระผมเจริญเพ็งมุนครับเป็นผู้ดำเนินรายการตอนนี้ 9:39 แล้วนะครับขอบคุณครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการมานะครับหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง043-236726นะครับไปเที่ยวกันหน่อยนึงนะครับนี่ก็บอกว่าชูแผนพัฒนาช่องอันมาสู่แหล่งท่องเที่ยวชายแดนแห่งใหม่นะครับโดยคาดว่าจะช่วยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอุทยานแห่งชาติภูจองนายอนะครับภูจองนายอยนะและก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดดมนะครับเข้าด้วยกันว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางด้านท่านพิชัยวัชราไพบูลย์ครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9นะครับบอกว่าการดำเนินงานในครั้งนี้นี่เป็นไปตามทิศทางนโยบายของท่านอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับที่เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันสนับสนุนการภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังนะครับควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการพื้นป่าอนุรักษ์ซึ่งการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งก็ได้มีการเสนอแนวทางในการพัฒนาช่องอ่านม้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์แห่งใหม่นะครับเพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับน่าสนใจนะครับโอกาสหน้าก็จะได้ไปนะครับเที่ยวชมช่องอ่านม้านะครับเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ชายแดนนะครับแห่งใหม่นะครับก็จะเป็นการช่วยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่หลายๆคนนะครับก็อยากจะไปเยี่ยมชมนะครับนะก็คงจะมีข่าวดีมาติดตามกันต่อไปในวันหน้านะครับจะมาบอกกันทีนึงนะโทรศัพท์ที่แนะนำเข้ามานะครับชื่อจากเขื่อนอุบลรัตน์นะครับแฟนประจำเหมือนกันครับอยากจะฟังของคุณสนธิสมมาตรนะครับเพลงอะไรก็ได้นะครับผมหยิบเพลงนี้ฟังครับลูกทุ่งคนยากก็แล้วกันครับเชิญครับ

ต้องขออภัยคุณฟังผิดคิวไปครับขออภัยด้วยนะครับผมเตรียมเพลงอยากฟังซ้ำนะครับของคุณสดิมธานิยกรนะแหมมันข้ามช็อตไปเลยต้องขออภัยนะครับนี่จากน้ำพองนะแนะนำเข้ามาอยากฟังซ้ำเดี๋ยวใหม่นะสดิมธานิยกรแล้วก็อีกเพลงครับพุ่มพวงดวงจันทร์คนดังลืมหลังควายครับ

ครับจบลงด้วยเสียงของคุณสนธิสมมาตรนะครับคุณฟังจากอำเภออุบลรัตน์นะครับขอมาเป็นเพลงอะไรก็ได้ว่างั้นก็เลยจัดเพลงลูกทุ่งคนยากนะครับให้ฟังผ่านไปนะครับขอบคุณมากครับคุณฟังครับก็ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งครับคุณฟังครับอย่าลืมติดตามได้นะครับวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นหลังจบถ่ายทอดข่าวแล้วจนถึงเวลา 10:00 นนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 ไม่เกินเสียงนี้แหละนะครับโดยกระผมเจริญเพ็งนูนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งครับ0432367 26นะครับแนะนำประเด็นเข้าสู่รายการเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะติดตามทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับมีข่าวสารต้องการอยากจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยินดีนะครับแจ้งเข้ามาได้แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับ0432367 26นะครับมาฟังชุดนี้นะครับคงจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะนะครับมิตรเพลงประจำจากห้วยเม็กนะครับอำเภอห้วยเม็กกาฬสินธุ์ขอมาการแก้วสุพรรณนะครับกับเพลงสนูน้อยเรือนงามแล้วก็จากอำเภอเชียงยืนนะครับแนะนำของไวยพจน์เพชรสุพรรณมาฟังข่าวทิพย์แก้วนะครับมา2เพลงที่ผ่านไปวันนี้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงก็ต้องลาท่านไปนะครับขอเรียกความขอบคุณและปรารถนาจากกระผมเจริญเพ็งมูลผู้ดำเนินรายการและก็คุณศักดาวิทยาการช่างเทคนิคนะครับพุธหน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: บี3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: รัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการออกข้อสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะหรือจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า6ขวบโดยเด็ดขาดและเปลี่ยนมาเน้นการประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมถึงการใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินทั้งนี้การเร่งรัดวิชาการหรือบังคับสอบตั้งแต่วัยอนุบาลนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยซึ่งส่งผลเสียรุนแรงต่อพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ของเด็กในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมครั่งไทยสู่มาตรฐานโลกพร้อมเร่งวางแผนสนับสนุนการส่งออก
8: นายเจเดชจันทราผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือกับสมาคมครั่งไทยว่าเพื่อร่วมกันวางแผนการยกระดับอุตสาหกรรมครั่งไทยและเพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมครั่งไทยทั้งระบบภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาสำคัญอาทิการสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติการขจัดพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ EU ซึ่งจะบังคับใช้ใบรับรองด้านสุขอนามัยหรือ Health Certificate เป็นการเร่งด่วนซึ่งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ศึกษาแนวทางการระงับการส่งออกครั่งดิบเพื่อปกป้องชีวพันธุ์ควบคู่ไปกับการเร่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพครั่ง ให้เป็นสากลเพื่อสร้างความเป็นธรรมและยกระดับความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสนับสนุนให้เกิดการทำข้อตกลงการซื้อขายล่วงหน้าระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำน้ำล้างคลั่งซึ่งมีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกลับมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์หารือแพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและคณะวานีว่ารัฐบาลต้องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยใช้แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4.6 ล้านครั้งผู้ลงทะเบียน 5,700 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ราไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาณเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 69% ส่วนตัวนี้ยังไม่ที่ยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตะวันตกกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคและทางตะวันออกของภาครวมทางด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวไว้ด้วยทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.pmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เอ็ม99.5สู่เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
5: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบกันกับเดย่านะคะกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง11นาฬิกาทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับเวลาดีๆช่วงสายๆนี่แหละมีงานเพลงเพราะๆตลอดจนเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับวันนี้ค่ะในพื้นที่ขอนแก่นของเรามีอะไรน่าสนใจกันบ้างกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้ารับเทศกาลศาสตร์จีน2569นี้พบกับซึ่งก็ได้พบนะคะว่าราคาส่วนใหญ่เนี่ยทรงตัวไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะช่วงนี้มาที่งานเพลงที่แนะนำจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองค่ะบอกว่าขอเพลงสนุกเกอร์นะคะฝากถึงอาจารย์สายันดร.สมยงดร.วิวพี่จุ๋มอมรรัตน์และหนุ่มนะคะและหนุ่มบ้านโคกโกยท่าพระด้วยนะคะเปิดให้คุณตามคำขอค่ะกับงานเพลงสนุกเกอร์สุรพลค่ะ

0: อันนี้มักเกอร์นี่ใส่กายผมทีดิผมได้ตบช็อกนี่ได้สองกาแล้ว
1: นี่ดิอย่าเพิ่งใส่มักเกอร์คุณแทงฟาวอ่ะคุณจะไปเอากายยังไง
0: พี่ใบนี่เพราะว่าผมฟาวพี่ใบก็ดูมักเกอร์ดิมักเกอร์เขาบอกฟาวป่ะ
1: มักเกอร์ฟาวไหม
2: ไม่ผมฟาวเลยครับผมฟาวก็ได้สองแต้มอีเลยเลยผมใส่แล้วสองกาเนี่ย
1: ใส่สองกาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
0: มักเกอร์ก็ลบไปทั้งตาเนี่ย
2: ขอโทษขอโทษ
0: ผมไม่ได้ฟาวเวอร์นี่พี่ใบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
1: แต่หนูยายนะคุณอย่าพูดนะ
2: เมื่อเดือนตะกี้ต่างกลับไปบ้านทำให้ได้

0: no have money go home
1: ไปแล้วเนาะหมดเงินแล้วอยู่ทำไมกัน
0: ไปไปทำมาก็ได้ดีกัน
2: โอ้ยไปดีเด้อจะได้เนอะวัดหลังมาใหม่ได้ล่ะ

กับ2งานเพลงผ่านไปค่ะงานเพลงสนุกเกอร์และงานเพลงนิ้งหน่องนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะกับช่วงรายการเลาะเมืองค้อนกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะ 10:26 นาทีอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าตรงนี้ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และทางช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กับการทักทายกันแนะนำงานเพลงผ่านเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองกับสายที่โทรมาผ่าน043-236-726นะคะเอาเป็นว่าหลังไมค์นะคะก่อนที่เราจะมาแนะนำงานเพลงกันหรือว่าฟังเพลงเพราะๆที่เราทักทายกันมาค่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะกับเรื่องราวจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้ารับเทศกาลศาสตร์จีนประจำปี2569ค่ะโดยพบนะคะว่าราคาส่วนใหญ่เนี่ยทรงตัวไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยท่านก็ได้มอบหมายให้ทีมงานค่ะได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนประจำปี2569นะคะซึ่งตรงกับวันที่วันนี้ค่ะ27สิงหาคม2569ก็ได้ลงพื้นที่นะคะณตลาดสดเทศบาล1ตลาดกลางและห้างสรรพสินค้าท็อปสาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนั่นเองโดยผลการตรวจสอบเปรียบเทียบราคาเมื่อปีที่แล้วค่ะปี2568กับปี2569ค่ะก็พบค่ะว่าสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยราคาทรงตัวมีเพียงบางรายการที่ปรับขึ้นลงเล็กน้อยปรับราคาขึ้นลงเล็กน้อยนะคะก็เป็นไปตามกลไกตลาดนั่นเองโดยตัวอย่างสินค้าที่ประชาชนนิยมซื้อในช่วงเทศกาลค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เบอร์0ค่ะ10ฟองจากราคา45บาทเนี่ยเป็นปรับขึ้นเป็น55บาทเนื้อหมูเนื้อแดงจากกิโลกรัมละ170บาทค่ะเนื้อลดลงนะคะจากเดิมเนี่ยราคา170บาทเหลือราคา160บาทค่ะส่วนเป็ดพะโล้ทั้งตัวราคาทรงตัวที่420บาทถึง450บาทค่ะส้มสายน้ำผึ้งจากกิโลกรัมละ119บาทเป็น139บาทส่วนรายการที่เป็นสินค้าที่เป็นกระดาษเงินกระดาษทองชุดกลางค่ะราคาทรงตัวที่100บาทนะคะโดยทางทีมงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาควบคู่ไปด้วยซึ่งก็พบนะคะว่าผู้ประกอบการค่ะแสดงราคาชัดเจนและจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงไว้ไม่พบการฉวยโอกาสไม่พบการปรับราคาโดยไม่มีเหตุผลอันควรแต่อย่างใดค่ะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะจะติดตามตรวจสอบราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลด้วยหากพี่น้องประชาชนค่ะพี่น้องประชาชนท่านไหนนะคะที่พบเห็นการฉวยโอกาสปรับราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569หรือนะคะติดต่อร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์043-246-094นั่นเองค่ะนั่นคือเรื่องราวเลาะเลียบเมืองขอนแก่นบ้านเรานะคะกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนเพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสนะคะเอาเปรียบผู้บริโภคนั่นเองนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันค่ะกับการแนะนำงานเพลง043-236-726ค่ะและแนะนำงานเพลงผ่านทางช่องทางออนไลน์Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองมาถึงงานเพลงนี้กันค่ะไม้ไทยใจตะวันไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: วัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในกรณีที่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินบุคคลที่ประสบปัญหานั้นก็จะต้องมีการหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือรูปแบบนิติบุคคลซึ่งการยืมเงินจากแหล่งปล่อยเงินทุนเหล่านั้นก็คือการทำสัญญากู้และสัญญากู้นี้เองกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือแห่งการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมจากข้อความดังกล่าวเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมากนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทต่อไปในอนาคตหากผู้กู้ยืมนั้นไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือตามกฎหมายแต่เมื่อโรคพัฒนาขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันก็มีรูปแบบเพิ่มมากขึ้นจากการติดต่อกันผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน LINE Facebook หรืออีเมลเป็นต้นดังนั้นนิติกรรมสัญญาก็อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางดังกล่าวนั้นได้ปัจจุบันจึงมีกฎหมายที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนั้นหากมีข้อความที่ครบถ้วนเข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันพร้อมกับสลิปการโอนเงินก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วจึงสามารถนำไปฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลได้
1: ค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกับตอนที่ชื่อว่าการกู้ยืมเงินนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงรายการเลาะเมืองขอนค่ะมาถึงเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันค่ะว่ากันด้วยเรื่องข้อกฎหมายนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวยอมความไม่ได้เพิ่มโทษหนักขึ้นค่ะเรามาดูเรื่องราวนี้กันนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งก็เป็นไปตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอนะคะเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันด้วยจึงได้ปรับปรุงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพได้แก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวค่ะให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติโดยนิยามของคำว่าบุคคลในครอบครัวค่ะให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้โดยกำหนดมาตรฐานคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ที่จะถูกกระทำค่ะได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้นะคะแล้วก็คุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยซึ่งก็มีการปรับเพิ่มโทษกระทำความผิดในฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางจำคุกซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองโดยกำหนดบทลงโทษหนักขึ้นนะคะหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปรานีค่ะโดยข้อมูลเมื่อปี2568ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะข้อมูลเมื่อปี2568ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันค่ะก็พบเหตุมากกว่า 2,000 ราย 2,000 เคสด้วยกัน ในจำนวนนี้ค่ะประมาณ 20% นะคะเกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% นั่นเองมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดสะท้อนว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะไม่ใช่เพียงปัญหาภายในบ้านแต่เชื่อมโยงกับปัญหาทางสังคมโดยร่างพระราชบัญญัตินี้ค่ะก็มีเป้าหมายที่สำคัญก็คือการคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยเราค่ะมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมค่ะและทำให้บ้านเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกครอบครัวนั่นเองค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากกันกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นยอมความไม่ได้เพิ่มโทษหนักขึ้นนั่นเองค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะเปิดเพลงให้คุณตามคำขอนะคะกับงานเพลงสำรวยลืมคำแนะนำจากคุณผู้ฟังที่อำเภออุบลรัตน์ค่ะ

เองกับงานเพลงผู้เสียสละค่ะแนะนำจากคุณผู้ฟังที่อำเภออุบลรัตน์นะคะและงานเพลงสำรวยลืมคำก็แนะนำจากคุณผู้ฟังที่อำเภออุบลรัตน์เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะในช่วงเวลาของรายการล็อกเมืองขอนทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะมาถึงเรื่องราวความห่วงใยที่เรามีให้กันค่ะกับช่วงนี้ว่ากันด้วยเรื่องราวของโรคภัยที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือโรคโควิด-19 นั่นเองค่ะฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้ระมัดระวังโรคโควิด-19 ค่ะป้องกันได้ด้วยวิธีใดบ้างคนเป็นโควิด-19 มีอาการยังไงการติดต่อเป็นยังไงมาดูกันค่ะในเรื่องราวของระวังโรคโควิด-19 ค่ะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะสามารถแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คนได้ผ่านทางละอองฝอยจากทางเดินหายใจนะคะมาดูซิว่าโรคโควิด-19 ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมีอาการยังไงกันบ้างกับอาการโรคโควิด-19 ค่ะจะมีอาการไอเจ็บคอคัดจมูกมีน้ำมูกหายใจลำบากร่วมกับมีไข้อ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อด้วยนะคะส่วนการดมกลิ่นค่ะการดมกลิ่นและการรับรสเนี่ยผิดปกติค่ะบางรายเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงได้ไม่ว่าจะเป็นปอดอักเสบและมีอาการหายใจลำบากเฉียบพลันนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าโรคโควิด-19 เนี่ยการติดต่อจากคนสู่คนผ่านระบบทางเดินหายใจสูดเอาละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายที่ปนเปื้อนเชื้อในอากาศจากการไอการจามของผู้ป่วยนั่นเองโดยโควิด-19 ค่ะมีระยะฟักตัวตั้งแต่ได้รับเชื้อจนถึงเริ่มแสดงอาการระหว่าง 1-14 วันค่ะเฉลี่ย 3-5 วันหลังได้รับเชื้อบางรายก็ไม่แสดงอาการนะคะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนั่นเองค่ะมาดูเรื่องนี้กันค่ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงเพื่อที่จะไม่เป็นโรคโควิด-19 ค่ะการป้องกันตัวให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ค่ะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นี่แหละเมื่อต้องทำกิจกรรมกลุ่มสัมผัสกับคนจำนวนมากหมั่นล้างมือนะคะสวมหน้ากากอนามัยด้วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์นั่นเองหากสงสัยว่าป่วยควรที่จะหยุดทำงานนะคะหยุดเรียนรักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างน้อย 3-7 วันเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่คนอื่นนั่นเองหากมีอาการรุนแรงค่ะใครที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 หากมีอาการรุนแรงเนี่ยอย่างเช่นหายใจหอบเหนื่อยให้รีบพบแพทย์นั่นเองค่ะเรามาร่วมมือร่วมใจกันป้องกันโควิด-19 เพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักและก็เพื่อสังคมของเราค่ะนั่นก็คือความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ฝากมาถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการล้อเมืองขอนแล้วค่ะขอบคุณคุณฟังทุกสายทุกท่านนะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันเรียกได้ว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงมาเยอะมากๆเลยขออนุญาตแจ้งว่าพรุ่งนี้ดีเจเดย่าไปราชการ1วันนะคะจะกลับมาพบกับคุณฟังคุณผู้ชมในวันจันทร์ต่อไปเลยเอาเป็นว่าวันนี้ลาคุณไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือในทุกมิติทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่จังหวัดชลบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเตรียมเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบูรณาการกำลังที่ใช้ได้ทั้งการรักษาอธิปไตยทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังบรรยายสรุปแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตยานไร้คนขับในหลายมิติโดยมีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของกำลังรบหลักที่ปัจจุบันกองทัพเรือยังคงมีจำนวนจำกัดและมีความจำเป็นต้องเร่งจัดหาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้เพียงพอต่อภารกิจโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของระบบกองทัพเรืออย่างครบวงจรตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการควบคุมการใช้กำลังการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางการค้าไทยและเมียนมาที่ตำบลห้วยผาจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได
7: ้เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาในยูกันดาสิ้นสุดแล้วแต่ที่ดีอาร์คองโกยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในประเทศยูกันดาสิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการหลังรัฐบาลยูกันดาประกาศว่าประเทศปลอดจากโรคดังกล่าวเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ครบกำหนดเฝ้าระวังต่อเนื่อง45วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเพื่อยืนยันว่าไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่สถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูกันดายังคงน่ากังวลแม้กระบวนการติดตามผู้สัมผัสเชื้อและการตรวจหาเชื้อจะดีขึ้นโดยเมื่อวานนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,600 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,700 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลแดงนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอถ้ำปานราอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 57% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงป้อนอากาศเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทางตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ็นก้าสกาวจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอดต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ที่สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
4: ฮะอะไรนะ
3: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ IT อุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง

นาตาอาจสิบอลมุ่นแต่ถ้าได้ครับคุณบ่มีมือลดลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
1: สหรัฐจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับท็อตแนมฮอสเปอร์เอาชนะชาร์ลตันแอตเลติก5-1ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับลิเวอร์พูลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กลั่นกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลเตือนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมแนะนำผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลยื่นเอกสารผ่าน One Stop Service ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครถึงวันที่20กันยายนนี้
2: นางสาวลลิตาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือ51.18%ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือ48.82%ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครได้ถึงวันที่20กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาศขวัญแสงสุขรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการเปลี่ยนรถสาธารณะ7กลุ่มเป็นยานยนต์ไฟฟ้าตั้งเป้าลดการใช้น้ำมันได้ถึง212ล้านลิตรต่อปี
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันผันผวนปัญหามลพิษและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารจากสภาพรถที่ทรุดโทรมว่าแผนงานดังกล่าวเน้นไปที่รถ7กลุ่มเป้าหมายที่กระทบกับประชาชนโดยตรงได้แก่รถแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางรถรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกขนส่งส่วนรถขอสมกจะมีการใช้วงเงินงบประมาณปกติทยอยเปลี่ยนเป็นรถ EV ทั้งระบบในอนาคตทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่า 400,000 ตันต่อปีและประหยัดการใช้น้ำมันได้มากถึง212ล้านลิตรต่อปีซึ่งช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายเดินทางของประชาชนในระยะยาวโดยย้ำว่าเงินสนับสนุนตามพ.ร.ก.กู้เงินจะเป็นการให้สิทธิ์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเลือกเปลี่ยนผ่านสู่รถ EV ได้อย่างอิสระไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมารายใดนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมใช้แพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาดต่างประเทศ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4.6 ล้านครั้งผู้ลงทะเบียน 5,700,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปริมรัตน์โสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แลกเปลี่ยนนโยบายกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารของไทย
5: นางสาวอิงออนปัญญากิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนว่าได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรโดยเป้าหมายสำคัญคือการแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรทั้งเทคโนโลยีชีวภาพการปลูกสัตว์อย่างยั่งยืนการเกษตรแม่นยำและการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบอาหารตลอดจนการยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรโดยมุ่งผลักดันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปสู่ความร่วมมือที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้สำหรับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรภายใต้นโยบายสำคัญเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีการเกษตรที่แม่นยำมาใช้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสหกรณ์ให้ก้าวสู่สมาร์ทฟาร์เมอร์และสหกรณ์ที่เข้มแข็งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรชาวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาพื้นที่ผ่านโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการกว่า400ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
6: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจร ครั้งที่1/2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมี6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านได้แก่การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยโดยก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำในเมืองนราธิวาสเพื่อเป็นพื้นที่พักน้ำชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักและบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะในอนาคตด้านคมนาคมมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อให้ทางหลวงมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางรองรับการคมนาคมและการท่องเที่ยวขณะที่อีก2ด้านคือการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดนราทัศน์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการพัฒนาหาดนราทัศน์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการใน35ชุมชนตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดและคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอทั้ง14โครงการต่อที่ประชุมครม.สัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผลักดันการพัฒนาพื้นที่โดยมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแก้ไขปัญหาด้านน้ำพัฒนาพื้นที่สีเขียวส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปฏิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดสตูลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณา18โครงการเร่งด่วนเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่
7: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นยิ่งด่วน
0: ส่วนด้านการท่องเที่ยวจะเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดในอนาคต
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อม ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ยุทธวิธีและการบูรณาการกำลังโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรับชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์และการบูรณาการระหว่างหน่วยแสดงขีดความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ได้ทางการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติพร้อมกันนี้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในฐานะแกนหลักของกองเรือซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในระดับดังกล่าวจำนวนจำกัดจึงมีความจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งระบบตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการและควบคุมการใช้กำลังและการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนปริญญวิทย์เปี่ยมสปูรายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและนอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในระยะนี้เพราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำในระดับที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน
10: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าได้ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง22จังหวัดให้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานอกขันกั้นน้ำให้ทราบถึงสถานการณ์และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพราะจากคาดการอนาคต3วันล่วงหน้ามีความเป็นไปได้ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาอาจต้องมีการระบายน้ำที่700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลน้ำท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรซึ่งมวลน้ำที่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะสร้างผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรแต่ขณะนี้การระบายน้ำยังอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและการจัดการน้ำเหนือปัจจุบันเขื่อนภูมิพลในแม่น้ำปิงเขื่อนสิริกิติ์ในแม่น้ำน่านและเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมาในลุ่มน้ำวังยังสามารถรองรับน้ำได้ไม่มีการเพิ่มปริมาณการระบายแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ไหลมารวมกันที่สถานี42นครสวรรค์จุดรวมน้ำระหว่างแม่น้ำปิงวังยมน่านยังอยู่ในระดับปกติและจะพยายามบริหารจัดการเพื่อให้กระทบต่อพื้นที่ด้านไหนให้น้อยที่สุด
11: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงต้นเดือนตุลาคมมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับตอนนี้เราไม่ได้ระบายลงมามีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมาตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านว่าน้ำจะมาอย่างไรส่วนปริมาณน้ำท้ายเขื่อนจะพยายามการปรับขึ้นขนาดไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
10: นายธเนศกล่าวด้วยว่าเมื่อเทียบสถานการณ์น้ำโดยดูปริมาณน้ำณสถานี42นครสวรรค์ถือว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับปีที่แล้วโดยปีนี้น้ำน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยระบายน้ำเพียง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปีก่อนระบายน้ำแล้วถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสร้างผลกระทบบริเวณคลองผงเพลงอำเภอบางบานอำเภอเสนาแล้วแต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทาง
12: เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: จังหวัดน่านเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่14หลังให้ผู้ประสบภัยกรณีเสียหายทั้งหลังและจะทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจังหวัดน่านเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทนอกจากนี้กรมบัญชีกลางขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมให้จังหวัดน่าน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้พร้อมทั้งเตรียมสร้างบ้านใหม่กรณีเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้จำนวน14หลังโดยใช้แบบบ้านผู้ประสบอุทกภัย2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณหลังละ 400,000 บาททั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยกรอกแบบฟอร์มและข้อมูลพื้นฐานได้แก่ชื่อที่อยู่และรายละเอียดความเสียหายโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาเอกสารราชการขอให้ผู้ประสบภัยรีบยื่นคำร้องภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมครอบคลุมปัญหาการจัดการน้ำราคาพืชผลทางการเกษตรและโครงการพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมและเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเข้าหารือครอบคลุมปัญหาการบริหารจัดการน้ำสาธารณูปโภคราคาพืชผลทางการเกษตรตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของประชาชนเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนายรวีเล็กอุทัยส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยหารือปัญหาการจัดการน้ำเสนอให้รัฐบาลวางแผนป้องกันล่วงหน้าจัดสรรงบประมาณกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองและซ่อมแซมประตูระบายน้ำรวมทั้งเสนอให้ปรับระเบียบการใช้งบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันน้ำท่วมได้ก่อนเกิดภัยนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนพลังงานและปุ๋ยสูงรวมถึงภาวะหนี้สินสะสมโดยเสนอให้มีมาตรการพักชำระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้
14: ผมอยากขอเสนอให้ทางรัฐบาลมีการวางแผนและสั่งการหน่วยงานของรัฐครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมชลประทานกรมเจ้าท่าและหน่วยงานอย่างอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดกับพื้นที่มากที่สุดในการแก้ไขพัฒนาคลองส่งน้ำต่างๆที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบดูแลครับพร้อมจัดสรรงบประมาณในการกำจัดสิ่งกีดขวางซ่อมแซมประตูระบายน้ำและขุดลอกคลองในพื้นที่รับน้ำครับรวมถึงอยากให้พิจารณาแก้ระเบียบของการใช้งบประมาณของบางหน่วยงานครับที่จะใช้งบได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการประกาศให้เกิดภัยก่อนหรือต้องท่วมก่อนนั่นแหละครับถึงจะใช้งบได้ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับและเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอแทนที่จะนำงบมาใช้หลังจากที่มีน้ำท่วมไปแล้วครับ
13: ด้านนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำโดยขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ยืนยันจะไม่ให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านหลังวันที่31สิงหาคมพร้อมเสนอให้เจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ชะลอโควต้านำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลีที่เหลือประมาณ 470,000 ตันจนกว่าเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้โรงงานรับซื้อผลผลิตในประเทศและช่วยพยุงราคา
15: ดิฉันจึงอยากจะขอค่ะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยหาแนวทางหรือว่ามาตรการค่ะในการเจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ให้ชะลอโควต้าการนำเข้า 470,000 ตันที่เหลือออกไปก่อนจนกว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จค่ะคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้โรงงานค่ะได้เปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของพี่น้องเกษตรกรไทยได้อย่างเต็มที่เพราะในช่วงที่ผลผลิตของคนไทยกำลังออกสู่ตลาดค่ะเราควรเปิดพื้นที่ให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของคนไทยได้ขายก่อน
13: ขณะที่นายชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหารือปัญหาในพื้นที่หลักสี่และจตุจักรทั้งการดูแลบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรการพัฒนาหมู่บ้านเก่าการจัดระเบียบพื้นที่ใต้สถานี BTS หมอชิตและการแก้ปัญหาขยะกลิ่นและเสียงจากตลาดกลางคืนเรียบด่วนแดนเนรมิตทั้งนี้เสนอให้กรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาไฟส่องสว่างในอุโมงค์บางซื่อที่ดับบ่อยจากการขโมยสายไฟส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขอให้ตำรวจและกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการป้องกันการโจรกรรมและเร่งแก้ไขระบบไฟส่องสว่างด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
1: ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจที่แท้จริงพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เกี่ยวข้องนายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านรวมถึงกรณีมีข้อกล่าวอ้างว่าผู้ได้รับบาดเจ็บบางรายอาจถูกยิงจากหอเฝ้าตรวจโดยมีผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าร่วมประชุมยกเว้นกอรมน.ที่มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจ
16: 22ปีมาเนี่ยโดยมากการก่อเหตุชายแดนภาคใต้จะมีเป้าหมายเอาชีวิตพี่น้องประชาชนครั้งนี้มีแต่ว่าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการมันแตกกับทุกครั้งเลยทุกครั้งเนี่ยที่เราเกิดเหตุและเราสันนิษฐานว่าเหตุเกิดจากอะไรโดยมากก็จะ1การแบ่งแยกดินแดน2ของเถื่อน3ยาเสพติด4งบประมาณแล้วก็5การเมืองด้วยก็วันนี้จะมีผู้แทนที่อยู่ใน4จังหวัดที่มีปัญหา14ท่านแล้วก็ทุกพรรคการเมืองที่เราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาแล้วก็หาข้อมูลให้ชัดเจนเราจะได้แก้ได้ตรงจุด
1: โดยนายมนเทียนระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดำเนินต่อเนื่องมากว่า22ปีมีความซับซ้อนจากหลายปัจจัยสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดมีลักษณะมุ่งเป้าทำลายทรัพย์สินของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงทำลายเสาไฟและกล้องวงจรปิดจึงต้องเร่งตรวจสอบแรงจูงใจที่แท้จริงสำหรับการแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการให้ตรงจุดหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายหรือการทุจริตสามารถใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายได้แต่หากเกี่ยวข้องกับแนวคิดแบ่งแยกดินแดนจำเป็นต้องใช้การพูดคุยและเจรจาโดยย้ำว่าการแบ่งแยกดินแดนไม่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในเหตุการณ์จำเป็นต้องศึกษาข้อเท็จจริงและพิจารณาเปิดพื้นที่พูดคุยอย่างเหมาะสมเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดผลอย่างถูกต้องและยั่งยืนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับอัตราการออมเพิ่มเพื่อประมาณการยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบข. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins เพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายการเงินที่สมาชิกตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูดังกล่าวได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งพวกนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
18: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
17: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
18: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
17: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
18: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยสหรัฐจะส่งที่ปรึกษาด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติไปยังพื้นที่ดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน $500,000 เพื่อสนับสนุนการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย165รายและสูญหายมากกว่า550รายรวมถึงเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายโดยทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 1,000 นายพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายจอห์นแรดคลิฟฟ์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกลองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมามีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ดานามิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยืนยันว่าผู้อำนวยการ CIA ได้ติดต่อหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียระหว่างการเยือนรัสเซียครั้งล่าสุดอย่างไรก็ตามนายแรดคลิฟฟ์ไม่ได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์มีกำหนดเดินทางเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้เพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเกี่ยวกับแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งรวมถึงการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อให้ทุกฝ่ายกลับเข้าสู่การเจรจาและการมีส่วนร่วมการทูตอีกครั้งการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นว่าจะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านด้วยการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรบรรดาประเทศคู่ค้าของอิหร่านสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่อย่างน้อย550รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกถึง 16,000 รายซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคที่มียุงเป็นพาหะขณะที่ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 31,380 รายและเสียชีวิต88รายเนื่องจากช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบังกลาเทศและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่มียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบ2

0: เป้และอีก1ประตูจากวินิซิอุสจูเนียร์ส่วนโซเซดาดมาได้ประตูปลอบใจจากลูก้าซูซิสทำให้ทัพราชันชุดขาวเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดินสเตเดียมทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก0ประตูต่อ2ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2ประตูต่อ2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอทำให้ทัพช้างศึกแพ้ไป2ประตูต่อ4จบรองแชมป์รายการนี้หลังจบเกมแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะชุดนี้เนื่องจากก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยไม่น่าผ่านรอบแบ่งกลุ่มแต่ทีมพิสูจน์และเห็นศักยภาพของนักเตะโดยเฉพาะดาวรุ่งที่สามารถรับมือเกมใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนาคสนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดสดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT2HD T Sport 7 Monomax Sport ช่อง9 Mcot HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าว Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำโดยอาภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสะดมแก้วกาญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยด้านยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทัพโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัจนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญ1ยิงปืนวางเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟแนลให้ได้ก่อนยิงเป้าบินตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟแนลเช่นเดียวกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดิลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยอีสปอร์ตจะแข่งขันในระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกมอีฟุตบอลขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีก1ประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกัน
1: สำหรับความพร้อมเนี่ยเราเป็นปีนึงที่เรามั่นใจครับเพราะว่ารอบนี้เราใช้ชีวิตนักกีฬามากกว่าทุกๆปีที่ทำการเก็บตัวมาแล้วเราก็เตรียมความพร้อมทางฝั่งสมาคมไม่ว่าจะขาดหรืออะไรหรือติดตรงไหนเนี่ยสมาคมไม่ยอมให้ติดเลยครับปีนี้ทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญหนึ่งแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวังหนึ่งเหรียญเหรียญทองไปต่อเลยครับยังแอบหวังไปอีกสัก2เงิน2ทองแดง
0: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมอีสปอร์ตไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดียวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ eFootball PC และ eFootball Mobile ประเภท Fighting ได้แก่ The King of Fighter Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Bladepoint PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5นายชนะทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมเทควันโดไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกฎกติกาอีกด้วย
2: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่

0: เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตตาล็อกของโอลิมปิกมาใช้นะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันอยู่ว่าเวทน้ำหนักโอลิมปิกเนี่ยนักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยดังนั้นโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่โค้ชเชได้เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎกติกาด้วย
1: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยยอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสในการคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุด
2: ก็ส่วนใหญ่ก็ได้คะแนนจากเป็นPSS System กับเป็นกอล์ฟไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ไม่ได้คะแนนก็ตัดลงไม่ได้ค่ะก็หนักใจครับเพราะว่าตอนนี้ก็เงินการันตีได้แน่ๆเกือบ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับครั้งนี้ก็ใครได้แต่ก็ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
1: สำหรับการแข่งขันเทควันโดในเอเชียนเกมครั้งที่20นับเป็นครั้งแรกที่ยึดรุ่นน้ำหนักตามการแข่งขันโอลิมปิกโดยผู้ชายมี4รุ่นได้แก่58กิโลกรัม68กิโลกรัมและ80กิโลกรัมขึ้นไปส่วนผู้หญิงมี4รุ่นเช่นเดียวกันประกอบด้วย49กิโลกรัม57กิโลกรัม67กิโลกรัมและ67กิโลกรัมขึ้นไปปฏิภาณสอนการรายงาน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอิฐนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาตุ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีให้มีใครต้องเจ็บ
10: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของจีนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 6:13 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:10 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 2:15 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น
11: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการคลิปบัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกส์ พราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึง28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400หรือ02269-5410-3กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 บาทถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายโดยหนึ่งในโรคที่พบบ่อยคือโรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบสาเหตุอาจมาจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือไวรัสซึ่งสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ทางด้านกรมการแพทย์ให้ข้อมูลว่าในช่วงฤดูฝนควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ซึ่งการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในช่วงหน้าฝนนั้นนอกจากดูแลตัวเองจากภายนอกแล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และเน้นการรับประทานผักและผลไม้เพราะสารอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงและรับมือกับโรคในช่วงหน้าฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ช่วงหน้าฝนที่มีสภาพอากาศอับชื้นและเย็นลงซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคหากเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานไม่แข็งแรงแล้วเข้าหน้าฝนอาจมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โดยไม่เพียงแต่เสี่ยงกับโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคทางผิวหนังเท่านั้นแต่ดวงตาก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะโรคตาแดงซึ่งมักระบาดในหน้าฝนเพราะเมื่อฝนตกน้ำฝนจะไปชะล้างฝุ่นละอองที่อยู่ตามอาคารหลังคาหรือตามรั้วต่างๆและอาจจะกระเด็นเข้ามาสู่ตาเราได้ซึ่งน้ำที่ท่วมขังนี้อาจจะมีเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียและเมื่อน้ำที่สกปรกกระเด็นเข้าตาก็อาจจะเกิดอาการติดเชื้ออักเสบเคืองตาอย่างรุนแรงหรือตามัวเป็นต้นนายแพทย์เอกชัยอารยางกูลจักษุแพทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าโรคตาแดงอาการต่างๆจะเกิดขึ้นได้ภายใน 1-3 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ14วันโดยจะเริ่มจากเกิดอาการตาขาวมีสีแดงเรื่อๆระคายเคืองแสบตา น้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติหากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองบริเวณกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงและหากติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะมองไม่ชัดและหากเกิดจากการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลครับซึ่งวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วยเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวควรป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตารวมไปถึงหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในระยะการระบาดของโรคตาแดงมันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในพื้นที่แออัดหากมีความจำเป็นควรสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมและควรระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงแล้วควรพักผ่อนหรือลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคและสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยลดการระคายเคืองตาได้และควรพบจักษุแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: แอมกัสกาวจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องพุ่นตัวนี้แม้
2: เจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
4: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
5: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สําคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
6: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
13: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาท สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อนี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182-3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
3: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกีฬาและสุขภาพ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานก็มาพบกับท่านในวันบ้านสบดีปลายเดือนผมมนตรีบุญยพงศ์ครับอดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นก็มาทำหน้าที่จิตอาสาดำเนินรายการในวันบ้านสบดีปลายเดือนกับต้นเดือนนะครับสัปดาห์หน้าอีกบ้านหนึ่งนะครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานจะมีตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นั่นแหละครับก็เปลี่ยนสลับหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการมาออกรายการกัน1ชั่วโมงเต็มๆครับเป็นรายการสดนะครับสำหรับวันพาสบุรีก็เป็นเรื่องของกีฬาวันนี้มีกีฬาที่สำคัญเยอะนะครับท่านที่อยู่ทางบ้านถ้าไม่ฟังรายการผมนะครับรายการสวทขอนแก่นรายการกีฬาก็เปิดช่อง29นะครับโมโนแม็กดูวอลเลย์บอลไทยกับเกาหลีใต้นะครับวันนี้รอบรองก่อนรองชนะเลิศนะครับใครแพ้ตกรอบนะครับดังนั้นก็เป็นความหวังของไทยเราที่จะไปโอลิมปิกนะครับครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงไทยเรานะครับก็ส่งกำลังแรงใจไปที่ประเทศจีนนะครับประเทศจีนก็ใครอยากดูสดนะครับก็ไปที่ช่อง29เลยนะครับหรืออีกหูหนึ่งท่านก็ฟังรายการวิทยุผมกับคุณอรรถพลพิมพ์ชัยน้อยคุณมิวก็จะอยู่เป็นเพื่อนท่านนี่แหละครับต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุนะครับสวทขอนแก่นขอบคุณท่านพ.ชิรยานมังธานีนะครับที่คงรายการนี้ไว้ปีนี้ปีที่18แล้วนะครับขอบคุณคุณจิรพรมั่งคั่งนะครับผู้บรรจุรายการคุณจันทิมาจันเต็มผู้ควบคุมและดูแลรายการและก็ผู้ควบคุมเสียงหนุ่มหล่อของเรานะครับเป็นฝ่ายเทคนิครายการคุณมิวครับอรรถพลพิมพ์ชายน้อยก็อยู่เป็นเพื่อนกับผมตลอด1ชั่วโมงนี่แหละครับท่านสามารถรับฟังได้5ช่องทางด้วยกันนะครับระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์เว็บไซต์ radio kk.net Facebook สวทขอนแก่นนี่แหละครับแล้วก็ผมก็เปิดเฟซส่วนตัวด้วยนะครับส่วนจะดูได้ไม่ได้ก็ลองดูนะครับเพจของเรานี้ครับเฟซของเรานี้ไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็สามารถรับฟังได้ดูได้เหมือนกันผมไปที่เมืองจีนผมยังไปที่เซี่ยงไฮ้ไปที่ปักกิ่งก็ยังฟังสวทขอนแก่นได้เลยนะครับยังเปิดดูได้เลยนะครับส่วนท่านจะทักทายก็043-236-726นะครับสวทขอนแก่นนะครับก็มาเป็นกำลังใจทักทายผู้ดำเนินรายการด้วยแล้วก็ผมก็จะทักทายท่าน FC ทางบ้านทุกท่านด้วยวันนี้แต่ว่าไม่มีข่าวเยอะก็เยอะนะครับกีฬาเพื่อสุขภาพเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักนะครับมันก็มีเป้าหมายอยู่2อย่างนะครับเป้าหมายในการวิ่งกับเป้าหมายในการเล่นเวทนะครับอยู่ที่เป้าหมายอะไรท่านตั้งเป้าหมายว่าท่านจะทำอะไรถ้าท่านจะลดน้ำหนักลดพวกไขมันลดพวกกล้ามเนื้อ นี่ท่านลงต้องเล่นเวทถ้าท่านต้องการที่จะวิ่งเพื่อไปแข่งขันไปวิ่งมาราธอนไปเพื่อการออกกำลังกายจริงๆไม่ใช่การลดน้ำหนักโดยตรงท่านก็ไปวิ่งนะครับเดี๋ยวเราฟังกันบันทึกสถานการณ์นะครับมี9ข่าวด้วยกันนะครับไม่น้อยนะครับ9ข่าวก็ช้างศึกนะครับเมื่อคืนนี้แหละครับชิงแชมป์อาเซียนกับเวียดนามแล้วก็ผลวอลเลย์บอลนะครับตั้งแต่ CV ครับงานสนาม1ที่เวียดนามสนาม2ที่ไทยเราที่เชียงใหม่แล้วก็วอลเลย์บอล U17 ปีนะครับชิงแชมป์โลกนะครับเราได้อันดับ7นะครับไม่ธรรมดานะครับเด็กอายุ17ปีนะครับได้อันดับ7นะของโลกนะครับของโลกนะก็เป็นการปูพื้นฐานเพื่อขึ้นสู่ชุดใหญ่ต่อไปผลเทควันโดนะครับผลกอล์ฟผลแบดมินตันชิงแชมป์โลกผ
ผลชบาแก้ยู17ไปอุ่นเครื่องที่อินโดนีเซียแล้วก็รายแชมป์มาผลยกน้ำหนักยุวชนเยาวชนไปแข่งขันที่อูเบกิสถานตะก้อแชมป์คิงครับชิงแชมป์โลกนะครับนะแล้วก็หมูปากน้ำหรือนพพลแสงคำก็ได้รองแชมป์แต่ได้รองแชมป์นี่คุ้มค่านะครับไชน่าโอเพ่นนะครับนะรายการไชน่าโอเพ่น2026เนี่ยรางวัล 30,000 ปอนด์ไม่ธรรมดานะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4.5 ล้านบาท 4.5 ล้านบาทก็เป็นรางวัลที่สูงสุดแล้วครับของหมูปากน้ำนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ผลก็มีอยู่9ข่าวนะครับอันนี้เป็นบันทึกสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหานะครับสิงหายังไม่หมดเดือนนะครับเนี่ยวันที่27มีข่าวเยอะมากๆส่วนกีฬาภายในประเทศนะครับก็ช่วงมีการแข่งขันในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนนะครับเรื่องของยัดห่วงของบาสเกตบอลเรื่องของช้างศึก U20 ชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเรานะครับพาราศึกษาเกมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับที่สุพรรณบุรียิงธนูยิงชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทย e-sport นะครับแชมเปี้ยนชิพนะแข่งที่อยุธยากีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดระดับจังหวัดและอำเภอนะครับซึ่งจะคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นใน26ชนิดกีฬานะแต่คัดเอาเฉพาะรุ่น18ปีนะของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นแท็กเอเชียนครับนะครับก็2ล้อลู่นะครับ2ล้อลู่นานาชาติบิวนะอันดับ1เอเชีย100เมตรปีนี้จะเป็นยังไงนะครับมี8ข่าวครับส่วนต่างประเทศนะครับเดือนสิงหากันยารักบี้เอเชียซีรีส์นะครับที่ประเทศจีนนะช่วงนี้กำลังแข่งแต่เมื่อวานแล้วครับสมาคมจักรยานสั่งนักกีฬาไปลุยอยู่3ประเภทด้วยกันนะ3ประเทศเลยนะครับ3ประเทศที่แคนาดาที่เอกวาดอร์ที่อะไรที่จีนนะครับแล้วก็กกท.เตรียมนักกีฬามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเดือนหน้านี้ครับ19กันยานี่แหละครับที่ญี่ปุ่นนะครับเราส่งนักกีฬาไปมากน้อยแค่ไหนหวังเหรียญรางวัลยังไงบ้างเดี๋ยวมาฟังกันสกู๊ปพิเศษวันนี้ถ้ามีเวลาเหลือ2ข่าวครับอัปเดตวอลเลย์บอลเอเชียเนี่ยครับกำลังแข่งวันนี้นะรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยนะจะอัปเดตนะสรุปผลจาก12ทีมเนี่ยเราเข้ามาเป็นอันดับ3อันดับ1จีนอันดับ2ญี่ปุ่นอันดับ3ไทยเนี่ยนะแล้วก็ทำไมจะต้องไปเจอกับเกาหลีมาเป็นอันดับ6นะครับอันดับ3เจออันดับ6อันดับ1เจออันดับ8อะไรลักษณะนี้ผลผู้ว่ากกต.คนใหม่นะครับสมัครตั้ง10คนแต่ผ่านเกณฑ์แค่2คนมันไปตกหล่นตรงไหนนะครับอันนี้คือสกู๊ปพิเศษนะครับก็เยอะหลายข่าวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะไปแบบเก็บข่าวมาคุยนะครับเก็บข่าวมาคุยนะครับอันแรกไปเรื่องการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักวิ่งไหนกันปั่นไหนดีนะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับผมก็ไปสรุปมานะครับจากรายการคอลัมน์เลียงหน้าชนนะครับเลียงหน้าชนคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับท่านชอบออกกำลังกายแบบไหนล่ะบางท่านก็ชอบแบบแอโรบิกบางท่านก็ชอบไปเดินบางท่านก็ชอบไปวิ่งนะครับสำหรับพวกที่ต้องการลดน้ำหนักนะโดยเฉพาะทางสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษก็เหมือนกันนั่นแหละครับแต่สุภาพบุรุษส่วนใหญ่แล้วก็จะไปทางสร้างกล้ามเนื้อมากกว่านะครับให้ดูเป็นอกตึงผึ่งผายเป็นชายชะกันนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มาอยากลงพุงถ้ามาอยากลงพุงก็ไปลดน้ำหนักส่วนผู้หญิงถ้าน้ำหนักมาก
ก็ต้องการลดน้ำหนักก็หวังไปผ่าท้องลดเอาไขมันออกหรืออะไรก็แล้วแต่กินยาลดก็มีบางคนก็มาชอบออกกำลังกายก็อยู่ที่เป้าหมายครับอยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนนะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมสูง 1.80 ผมไปผ่าเข่าสองเข่ามามันก็ อะไรกระดูกก็ลดลงนะกล้ามเนื้อลดลงกระดูกโดนตัดออกไปก็เหลืออยู่ 1.77 นะน้ำหนักก็คงที่นะประมาณ77หรือ76นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะก็มีพุงเล็กน้อยอะไรประมาณนี้เป้าหมายของผมก็คือการนะถ้าวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้ก็ไปเดินเอาเดินนะครับเดินนะก็อยู่ที่เป้าหมายว่าเราต้องการเดินนะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักโดยการวิ่งก็ไปวิ่งนะการวิ่งเป้าหมายของการวิ่งอยากวิ่งให้ดีขึ้นก็แนะนำให้วิ่งนะวิ่งก่อนบางคนก็จะถามว่าเราจะวิ่งก่อนหรือเล่นเวทก่อนนะสำหรับผมเนี่ยเขาบอกว่าผมจะต้องไปออกกำลังกายโดยการวิ่งก่อนหรือไปเดินออกกำลังกายก่อนมาเล่นเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะครับสำหรับพวกที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อก่อนหรือต้องการลดไขมันคุมน้ำหนักรักษากล้ามเนื้อก็ไปเล่นเวทก่อนมันอยู่ที่เป้าหมายครับนะแล้วแต่ความสนใจนะอยากวิ่งให้ดีขึ้นแนะนำให้ไปวิ่งก่อนเพราะร่างกายยังสดมีแรงเต็มที่ทำให้ซ้อมได้ทั้งคุณภาพความเร็วและความอึดโดยเฉพาะวันที่ต้องซ้อมนะซ้อมเข้าคอร์ดอะไรกับพวกนั้นนะพวกแคมโป้พวกอินเทอร์วอลหรือพวกลองรันนะครับอันนี้เป็นพวกนักวิ่งเขาจะรู้นะครับพวกการวิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะส่วนพวกเวทนะค่อยตามหลังหรือแยกไปอีกวันจะช่วยในการซ้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสังเกตไหมครับบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยนักวิ่ง100เมตรไทยเนี่ยหรือนักวิ่งเกือบทุกชนิดครับผมเป็นนักกีฬามาก่อนเนี่ยนะหลังจากที่วิ่งออกกำลังกายเสร็จเราจะเข้าคอร์ดยกน้ำหนักครับเขาเรียกว่าไปเล่นเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่นะครับเพราะช่วยในการเหวี่ยงแขนนะการยกแขนตีแขนเขาเรียกนะครับสร้างกล้ามเนื้อขาอะไรต่างๆเหล่านี้นะไปวิ่งก่อนเล่นเวทนะครับอันนี้พวกนักวิ่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นส่วนพวกเวทนั้นนะก็โฟกัสที่การลดไขมันรักษากล้ามเนื้อผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำให้ไปเล่นเวทก่อนอะไรก็เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อและช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อนะระหว่างการลดน้ำหนักจากนั้นก็ค่อยวิ่งหรือเดินต่อเพื่อเพิ่มพลังงานนะแต่ต้องเล่นเวทช่วงขาหนักแล้วจะไม่เหมาะกับการวิ่งเร็วหรือวิ่งหนักเพราะพวกเล่นเวทมากๆเนี่ยพอขามันใหญ่นะขามันใหญ่มากมันก็ไม่เหมาะสำหรับการวิ่งเร็วหรือวิ่งอึดนะครับดังนั้นมันก็อยู่ที่เป้าหมายนะสรุปง่ายๆว่าถ้าอยากวิ่งเร็ววิ่งไกลก็ซ้อมเพื่อแข่งก็ให้วิ่งก่อนถ้าอยากลดไขมันลดคุมน้ำหนักรักษากล้ามเนื้อก็ไปเล่นเวทก่อนแล้วค่อยไป ออกกำลังกายอย่างอื่นก็สุดท้ายนะครับก็เลือกแบบไหนก็แล้วแต่ความสำคัญนะครับแต่ต้องทำให้อย่างสม่ำเสมอพอผลลัพธ์จะออกมาในระยะยาวถ้าเราออกกำลังกายแบบต่อเนื่องมากกว่าลำดับว่าเราจะเริ่มจากอะไรนะครับก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละครับก็อยู่ที่เป้าหมายถ้าต้องการวิ่งก็ไปวิ่งก่อนเล่นเวทถ้าต้องการลดไขมันนะครับควบคุมน้ำหนักก็ไปเล่นเวทก่อนนะครับอันนั้นเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอยู่ที่เป้าหมายนะครับบันทึกสถานการณ์กีฬานะครับผลช้างศึกเมื่อคืนนี้ครับนะเมื่อคืนนี้เราไปเสมอเวียดนามนะครับ2-2นะแข่งนัดแรกที่ไทยเราแพ้เขาไป 2-0 เมื่อคืนเราไปเสมอ 2-2 นะครับ 2-2 ก็รวมประตูได้เสียแล้วเวียดนามชนะเรา 4-2 นะครับ 4-2 ก็เหมือนสหรัฐอยู่เย็นว่าครับหัวหน้าทีมไทยบอกว่าไปแข่งที่เวียดนามไม่เคยแ
ก็ไม่เคยแพ้เช่นกันนะครับเราจะลืมนะครับว่าเราเป็นทีมอายุไม่เกิน23ปีผสมผสานกับทีมรุ่นพี่นะครับไม่ใช่ทีมชุดใหญ่ว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เวียดนามเขาก็ซ้อมมาไปซ้อมที่เกาหลีเก็บตัวมา2เดือนนะครับสโมสรหยุดแข่งนะเตรียมทีมเพื่อแข่งอาเซียนโดยเฉพาะแข่งกีฬานี้โดยเฉพาะก็ไม่เป็นไรครับเราแพ้ก็ไม่เป็นไรนะมันลูกจังหวะถ้าเราตีเสมอได้เพราะจุดโทษเนี่ยยิงไม่เข้าถ้าจุดโทษเรายิงเข้ามันอาจจะพลิกก็ได้นะครับเกมก็อาจจะพลิกได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าแพ้เข้าไปวอลเลย์บอลซีวีครับนะครับสนามแรกที่เวียดนามเราก็ได้แชมป์สนาม2ที่เชียงใหม่เราก็ได้แชมป์เราก็หลังก็เตรียมทีมเพื่อไปแข่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียอยู่ขณะนี้นะครับ21ถึง30ครับวันนี้27ก็เจอเกาหลีนะครับถ้าชนะก็วันพรุ่งนี้ก็เจอญี่ปุ่นแล้วก็วันสุดท้ายถ้าชนะญี่ปุ่นนี่ก็ไปเจอกับจีนนั่นแหละครับแน่ๆก็เจอกับจีนนะครับนะก็ชิงกันใครชนะก็ไปได้ไปโอลิมปิกเลยนะครับนะครับผลวอลเลย์บอล U17 นะครับที่บอกว่าไปชิงแชมป์โลกที่กรุงลิมาประเทศเปรูนะครับจาก32ทีมเราเข้ารอบ16ทีมนะครับเข้ารอบ16ทีมเราเป็นอันดับ4ในสายนะครับแต่มาเจอกับโปรแลนด์เรามาชนะโปรแลนด์โดยการพลิกล็อกมากๆนะครับมาชนะโปรแลนด์นะแล้วก็ในรอบรองนะมั้งครับนะรอบ8ทีมแล้วรอบรองเนี่ยเรามาแพ้เกาหลีนะครับแพ้เกาหลีนะครับอยู่17นะครับก็ได้อันดับ7นะครับอย่าลืมนะครับว่า U17 เนี่ยในปี2024เราจบที่อันดับ11ปี2026จบอันดับ7นะครับอันดับ7นะครับก็เป็นคลื่นลูกใหม่ของทีมชาติไทยของเราต่อไปนะครับนะผลกอล์ฟหญิงปอร์ตแลนด์นะครับปอร์ตแลนด์คาลิกนะวันที่13ถึง16สิงหาที่อเมริกาก็อะไรโปจีนอัธยาทิติกุลก็ได้แชมป์นะสำหรับปีนี้นะครับโปจีนนี่ได้แชมป์มา3แชมป์แล้วครับนะกำลังแข่งอยู่ขณะนี้ก็มีนะครับในต้นเดือนหน้านี่ครับนะก็ส่งกำลังแรงใจให้โปจีนนะกอล์ฟนี่เก่งนะครับใครชนะเลิศโอ้ได้เงินรางวัลเยอะมากแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับที่อินเดียไทยเราได้เหรียญทองแดงนะครับจากพรประวีส่วนเมรัชนกวิวกุลวุฒิอะไรบาสเดชาพลกับเฟรมสุพิศรานะก็มาตกรอบ16นะครับรอบ3นะครับรอบ13รอบ3พรประวีนะครับชนะเฉินยูเฟยในรอบ8นะครับมาตัดเชือกกับอากาเนะก็เข้าชิงก็แพ้เกาหลีใต้ไปนะครับอันนั้นคือแบดมินตันนะครับแบดมินตันก็ถือว่าพรประวีได้แชมป์ได้เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกของพรประวีนะครับชิงแชมป์โลกนะครับต่อไปครับเรื่องของ U17 ชบาแก้ว U17 ไปอุ่นเครื่องที่อินโดนีเซียก็ชนะอินโดนีเซียทั้งทีม B ทีม A ทีม A นี่ในรอบชิงนะครับชนะ1ประตูต่อ0โอ้ยิงไกลในระยะ20เมตรนั่นแหละครับนะยิงจุดไม่ใช่จุดโทษนะครับลูกโทษเนี่ยแหละครับยิงทีเดียวเข้าประตูเลยนะครับเก่งมากนะครับของ U17 นะครับแล้วก็เป็นลูกเดียวที่ทำให้ชนะเลิศในการอุ่นเครื่องที่อินโดนีเซียนะครับนั้นเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับยกน้ำหนักนะครับได้8ทองนะครับกีฬาเยาวยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่อุซเบกิสถานนะครับไทยเราได้8เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะครับ8เหรียญเงิน
จากนฤมลวงหาจักรนะนัชชาแก้วน้อยนะครับเยาวเลศเพิ่มแก้วอันนี้เป็นพวกเหรียญทองครับเหรียญทองนะวัชระวัชยะปทุมตานะครับอันนี้เป็นเยาวชนยุวชนเยาวชนของประเทศไทยของเรานะครับเพื่อปูพื้นฐานไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับแข่งขันที่อุซเบนะครับที่อุซเบเราก็สร้างดาวรุ่งของเรามาเรื่อยๆนะครับจากรุ่นพี่จากรุ่นน้องส่งไปรุ่นพี่รุ่นพี่ปลดเกษียณไปก็รุ่นน้องมาแทนที่ได้สร้างลูกคลื่นลูกใหม่นะครับเทควันโดก็เช่นเดียวกันครับเนี่ยจากพาณิชพักนะครับเราก็มีดาวรุ่งใหม่ชุติการจงกลรัฐวัฒนานี่ครับแล้วก็อะไรคนหนึ่งทับทิมแดงนี่บัลลังทับทิมแดงนะครับบัลลังทับทิมแดงเนี่ยก็อะไรเป็น2เหรียญทองนะครับ2เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงที่ทำได้ในการแข่งขันยกน้ำหนักเทควันโดนะครับเทควันโดที่ปากีสถานนะครับ 18-21 สิงหาก็เป็นการปูพื้นฐานเพื่อเตรียมนักกีฬาไปแข่งเอเชียนเกมนะครับในเดือนหน้านี่ครับในเดือนหน้าตะก้อนะครับตะก้อชิงแชมป์คิงคัพชิงแชมป์โลกนะครับเปิดศักราชนะเปิดวันแรกก็ได้2แชมป์ในตะก้อลอดห่วงนะครับแต่ที่ดีใจก็คือพรชัยเขาแก้วนะครับเป็นโค้ชเป็นผู้ฝึกสอนทีมชายนะครับตะก้อทีมชายของเรานี่ครับก็ถือว่าล้างตามาเลเซียได้ก็ชนะเลิศนะครับชนะคว้าแชมป์ทีมชุดชายเป็นสมัยที่37และก็เป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้นะคือกวาดมาเกือบทุกรายการนะครับในการได้แชมป์ในตะก้อคิงคัพของเรานะครับอันนี้คือบันทึกสถานการณ์สุดท้ายคือหมูปากน้ำครับนพพลแสนคำนะครับเป็นรองแชมป์สนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่น2026นะครับคว้ารางวัล 30,000 ปอนด์หรือ 4.5 ล้านบาทนะครับในการแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับหมูปากน้ำนะครับเป็นรางวัลที่สูงที่สุดที่หมูปากน้ำเคยได้รับมาแล้วก็เป็นการพลิกล็อกพวกมือวางต่างๆหงายท้องกันนะพอสมควรนะครับถือว่าเป็นม้ามืดนะม้ามืดนะครับแต่ของไทยเรานั่นเป็นไม่ใช่ม้านอสายตาหรือม้าเต็กเลยล่ะครับหมูปากน้ำนี่ครับนอกจากไอ้ต๋องสิทธิ์ฉอยมาแล้วก็สร้างดาวรุ่งมาเรื่อยๆนะครับมาถึงหมูปากน้ำนะครับไปกีฬาภายในประเทศนะครับมีอยู่8ข่าวไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับกีฬาภายในประเทศเดือนสิงหาถึงกันยายนนะครับเริ่มจากกีฬาบาสเกตบอลนะครับหรือ3ห่วงอันติเมตไทยแลนด์3x3ระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ที่อยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ศูนย์การค้าเซ็น

ซีเกมเอเชียนเกมพวกนี้นะครับเราไม่เป็นรองนะครับเรากำลังพัฒนาเด็กขึ้นมานะเอเชียนคัพไปเมื่อกี้นี้นะครับช้างศึกชุดใหญ่นะครับอันนี้ชุดอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับ31สิงหาถึง6กันยาที่ชลบุรีนะครับใครเข้ากรุงเทพไปทางชลบุรีก็แวะไปดูนะครับที่สนามเมืองชนนะครับอยู่20ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับชิงแชมป์เอเชียวันพาราศึกษาเกมนะครับ 1-10 กันยายนนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพาราศึกษา 1-10 กันยานะครับมีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่49นะครับ52ชนิดกีฬาแล้วก็มีกีฬาสาธิตอีก5ชนิดนะครับสาธิต5ชนิดมีเทคบอลเบสบอลงัดข้อฟุตบอลเล่สควอชมีเจ้าหน้าที่จาก17วิทยาเขตทั่วประเทศประมาณ 5,000 คนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันนะครับร่วมการแข่งขันนะอีสปอร์ตนะครับแชมเปี้ยนชิพที่จังหวัดอยุธยานะครับนอกจากยัดห่วงวอลเล่บาสเกตบอลแล้วก็มีอีสปอร์ตนะครับเป็นกีฬาที่พัฒนาขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ไทยเราก็อยู่หัวแถวด้วยนะครับมี8ประเทศครับเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้นะครับเวียดนามลาวมาเลเซียอินเดียฮ่องกงสิงคโปร์นะครับชิงเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับก็ทั้งหมดมีอยู่7เหรียญทองนะครับในเกมประมาณ7เกมนะครับที่ใช้เล่นกันนะครับทีมไทยก็ส่งเต็มพิกัดนะครับก็หวังเหรียญเอเชียนเกมด้วยก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนไปแข่งเอเชียนเกมนะครับแท็กเอเชียนคัพนะครับสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักปั่นเข้าแข่งขันนะครับช่วงวันที่25-30สิงหานี่นะครับ28นะครับ28ถึง30นักปั่นพันคนจาก38ทีม20ชาตินะครับตอบแข่งขันที่ประเทศไทยของเรานะครับทั้งรุ่นประชาชนและรุ่นเยาวชนนะครับประเภทลู่นะครับแข่งในลู่นะครับไม่ใช่ถนนเขาเรียกว่าแท็กเอเชียนครับชิงถ้วยอาเซียนครับแล้วก็ใช้คะแนนรวมนักปั่นเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคตต่อไปมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและต่อยอดสู่กีฬาอาชีพนะครับต่อไปครับบิวก่อนไปบิวเอากีฬาระหว่างโรงเรียนระดับจังหวัดและอำเภอก่อนนะครับ26ชนิดกีฬาสำนักงานการท่องเที่ยวนะครับประกาศรับสมัครเพื่อเฉพาะรุ่น18ปีนะครับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นนะครับมีกีฬา26ชนิดนะครับสมัครถึง21สิงหาไปแล้วนะครับแต่จะเริ่มแข่งขันก็คงเป็นช่วงเดือนหน้านะครับเดือนหน้านะครับกีฬาระหว่างโรงเรียนระดับจังหวัดและอำเภอของจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับบิวเป็นความหวังบุริพลบุญสอนนะครับขณะนี้เก็บตัวเพื่อเตรียมไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมบิวขณะนี้นะครับทำเวลาได้ต่ำกว่า10วินาทีด้วยเวลา 9.99 วินาทีนะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าในการแข่งวิ่ง100เมตรจะพยายามทำเหรียญทองให้ได้นะครับเพราะครั้งที่แล้วได้เหรียญเงินนะครับบิวเนี่ยบิวเคยทำสถิติได้ 9.94 วินาทีนะครับในการวิ่งที่ทำสถิติได้ในรอบคัดเลือกนะครับส่วนในเอเชียนเกมนะครับวิ่ง100เมตรได้

40.02 วินาทีที่ประเทศจีนเมื่อปี23นะครับครั้งที่19นะครับ 10.02 วินาทีก็เป็นความหวังนะครับว่าจะทำสถิติได้ดีนะครับก็แข่งกับญี่ปุ่นแล้วครับเพราะญี่ปุ่นที่เป็นตัวเหรียญทองของเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นความหวังของประเทศไทยของเรานะครับกีฬาต่างประเทศนะครับกีฬาต่างประเทศนะมีอยู่3ข่าวครับรักบี้เอเชียซีรีส์วันที่26ถึง31สิงหาที่ประเทศจีนนะครับเอเชียซีรักบี้นะครับรักบี้7คนของไทยเรานี่นะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นดาวรุ่งนะครับท่านพลตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมก็ตั้งเป้าหมายในเอเชียนเกมนะครับในเอเชียนเกมวางเป้าว่าจะติด1ใน6นะครับติด1ใน6ให้ได้โดยเฉพาะในประเภท7คนชิง2เหรียญทองโดยทีมหญิงมีแค่8ทีมนะครับไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคกับสิงคโปร์นะครับก็มีความหวังนะครับในอย่างน้อยก็1เหรียญทองแดงนะครับ1เหรียญทองแดงจากหญิงนะครับจากประเภทหญิง7คนสมาคมกีฬาจักรยานครับลุย3ประเทศด้วยกันนะครับวันที่20ถึง23พฤศจิกาที่แคนาดาในประเภทถนนประเภท BMX นะครับ 3-4 ตุลา 10-11 ตุลาแล้วก็ประเภทลู่14-18ตุลานะครับจะไปแข่งขันที่ไหนบ้างนะครับที่เมืองมอนทรีออลประเภทถนนนะครับชิงแชมป์โลกนะครับประเภท BMX ที่ปักกิ่งประเทศจีนแล้วก็ประเภทลู่ชิงแชมป์โลกนะครับประเภทลู่ชิงแชมป์โลก14-18ตุลาที่ประเทศไหนเอ่ยที่เซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเสมึกนะครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานเป็นสมาคมที่พัฒนาขึ้นเยอะตั้งแต่ท่านตั้งแต่รุ่นของปีดาจุลมณฑลท่านอะไรเสรีไตรรัตน์นะครับประมาท่านเสมึกนี่แหละครับเป็นในแผนพัฒนากีฬาชาตินะครับถึงปี70เนี่ยถึงปี69เนี่ยนะครับแผน7อยู่ขณะนี้นะสมาคมที่พัฒนากีฬานักกีฬาขึ้นได้เยอะที่สุดแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์มีรูปแบบของการดำเนินงานตามแผนก็คือเสมึกนี่แหละครับท่านพลเอกอะไรเสมึกชื่อจริงท่านอะไรนะครับก็เป็นความหวังนะครับเป็นความหวังของนักกีฬาไทยเราเช่นกายอังสุธาสาวิตธาดาบุญมานะครับยืนยงเพชรชลัดนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นความหวังของนักกีฬาของไทยเรานะครับเสมึกพลเอกเดชาเหมกสีนะครับสุดท้ายครับเรื่องของกกท.เตรียมนักกีฬาต่อครั้งที่20นะครับเอเชียนเกมเดือนหน้านะครับแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับแข่งที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งที่20นะครับก็เหลือเวลาอีกกี่วันล่ะครับ23วันมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมีการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงเหรียญทอง469เหรียญไทยเราหวังอยู่15เหรียญทองนะครับส่งนักกีฬาไปแข่งขันอยู่โอ้โหไม่น้อยนะครับ719นะครับใน46สมาคมกีฬานะครับ46สมาคมกีฬานะครับถ้ารวมทั้ง
เอเชียของเราเนี่ยครับประเทศในเอเชียของเราประมาณ 15,000 คนจาก45ประเทศ45ประเทศในเอเชียของเรานะครับที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับการส่งนักกีฬาไปเราก็หวังนักกีฬาจะต้องมีคุณภาพนะครับมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬาเราทดสอบสมรรถภาพไปแล้ว2ครั้งนะครับเด็กนักกีฬาอยู่ในระดับดีครับ 81% นะตั้งแต่เดือนกุมภาถึงมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการทดสอบครั้งสุดท้ายวันที่16มิถุนาถึง31สิงหา31เดือนนี้ครับนะก็หวังว่าจะอยู่ในระดับดีมากก่อนที่เราจะไปแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีการถ่ายทอดนะครับ T Sport นะช่อง T Sport 7นะครับถ้าเคเบิล TV ของขอนแก่นก็ช่องอะไรล่ะมีลืมแล้ว81 อยู่บ้านผมเนี่ย81นะครับแต่ในระบบทีวีนะเปิดตามช่องต่างช่อง7แล้วก็เครือข่ายครับเครือข่ายก็ฐานในวิวฐานในโทรทัศน์ทุกช่องนะครับก็หมุนเวียนกันถ่ายสำหรับออนไลน์ก็ AFP นะครับ AFP ออนไลน์ใครต้องการดูฟรีทีวีก็เปิดดูโทรทัศน์ช่องหลักก็ทีสปอร์ตนะครับช่อง7แล้วก็เครือข่ายก็หมุนเวียนกันไปดังนั้นวันที่19กันยายนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ6ใช่ไหมครับถึงวันที่4นะครับ4ตุลา19กันยายนถึง4ตุลาก็มหกรรมเอเชียนเกมส่วนพาราเกมนะครับหลังจากแข่งเอเชียนเกมเสร็จก็ต่อพาราเกม18ถึง24ตุลานะครับ18ถึง24ตุลาเราส่งนักกีฬาไปเดี๋ยววันพาดหน้านะครับนำเสนอถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ200กว่าคนแต่พาราเกมนั้นเราได้เหรียญเยอะนะครับเราได้เหรียญเยอะแต่ของเอเชียนเกมนี่ปีที่แล้วเราได้แค่12เหรียญนะครับ12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงติดอันดับ8ของตารางเหรียญรางวัลนะครับปีที่แล้วไม่ใช่ปี2023นะครับที่หางโจวสาธารณรัฐประเทศจีนเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19เราได้12ทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงติดอันดับ8ของประเทศในเอเชียของเรานะครับครั้งนี้เราก็หวัง15เหรียญนะครับ15เหรียญตอนนี้กำลังเชิญสมาคมแต่ละสมาคมนะครับทั้ง45 46สมาคมนี่นะครับมา meet the test ดูว่าเราจะได้เหรียญทองจากไหนบ้างนะครับก็เชิญแต่ละสมาคมมานำเสนอนะครับนำเสนอว่าเราหวังจากเหรียญจากอะไรบ้างจากกีฬาอะไรบ้างนะจากใครบ้างจากกีฬานี่ก็แน่นอนนะครับบิวภูริพล หมุนสอนครับเดี๋ยวเราพักเบรกหนึ่งเพลงครับคุณมิวครับแล้วเรามาต่อสกู๊ปพิเศษครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานก็มาพบกับท่านในช่วงที่สองครับผมมนตรีบุญยพงศ์ครับอดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นก็มาทำหน้าที่จิตอาสาในรายการเสียงชุมชนคนอีสานในวันพฤหัสบดีนะครับท่านที่มีหัวใจเป็นกีฬาวอลเลย์บอลอยู่ขณะนี้นะครับก็ถือโอกาสรายงานผลให้ทราบนะครับผมเปิดดูอยู่ขณะนี้ช่วงฟังเพลงไปเมื่อกี้นะครับครึ่งเซตที่1 นะครับไทยเราชนะเกาหลี 25-20 นะครับและเซต2ขณะนี้กำลังแข่งครับไทยนำเกาหลีใต้อยู่22-18ครับ22-18นะครับเซตแรกเราชนะแล้วนะครับ 25-20 เซต2เรานำอยู่ครับ22-18นะครับก็หวังว่าจะชนะนะครับในเซตที่2ครับเรามีสกู๊ปพิเศษนะครับสกู๊ปพิเศษนะครับวันนี้อยู่2ข่าวด้วยกันนะครับสกู๊ปพิเศษ2ข่าวข่าวแรกก็วอลเลย์บอลเอเชียนี่แหละครับนะกำลังแข่งอยู่ที่ประเทศจีนอยู่ขณะนี้นะก็แจ้งให้ทราบว่าเรามาเข้ามาเป็นคะแนนรวมนะครับในรอบแรกเนี่ยเราเข้ามาเป็นอันดับ3นะครับแข่งชนะมาหมดแล้วครับ3เซตรวดนะครับแต่เรามาเสียเซตอยู่เซตหนึ่งให้กับคาซัคสถานก็เลยหล่นลงมาจนเป็นอันดับ3นะครับมาเป็นอันดับ3จากอันดับ3ก็มาเจออันดับ6นะครับอันดับ1คือจีนอันดับ2ญี่ปุ่นอันดับ3ไทยอันดับ4อินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในสายเรานะครับน่าได้ที่2เราได้ที่1อิหร่านมาเป็นอันดับ4อันดับ5นะครับเกาหลีอันดับ6จีนไทเปอันดับ7เวียดนามอันดับ8คาซัคสถานอันดับ9ฮ่องกงอันดับ10ออสเตรเลียอันดับ11แล้วก็อิรักอันดับ12นะครับ9 10 11 12คาซัคฮ่องกงออสเตรเลียแล้วก็อิรักนี่ตกรอบนะครับเราเอาเข้ารอบแค่8ทีมนะครับแค่8ทีมนะครับใครเจอใครบ้างนะครับวันนี้บ่ายโมงนะครับไทยเจอเกาหลี17:30 นญี่ปุ่นเจอกับไต้หวันแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับอินโดนีเซียเจอกับอิหร่านแล้วก็จีนเจอกับเวียดนามนะครับดังนั้นเอเชียนะครับอาเซียนของเรานะครับมีเวียดนามมีอินโดมีไทยนะครับไทยก็เข้ามาทั้ง3ทีมนะครับก็หวังว่าเราจะชนะเกาหลีในวันนี้แล้วก็ไปเจอญี่ปุ่นชนะญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อไปเจอกับจีนในวันที่30นะครับอันนี้เป็นอัปเดตนะครับสรุปล่าสุดนะครับก็สรุปให้ท่านผู้ฟังเพิ่งเปิดมาวันนี้ถ้ายังไม่ได้ดูก็บอกว่าในเซตแรกเราชนะเกาหลีใต้ไปแล้วนะครับ25-20เซต2ที่ผมเปิดไปดูเมื่อกี้นี่เรานำเกาหลีอยู่22-18นะครับ22-18นะครับก็จะกลับไปดูนะครับในเซตที่3ที่บ้านนะครับก็คงคิดว่าคงจะชนะใน3เซตให้ได้นะครับก็ส่งกำลังแรงใจไปที่จีนนะครับผลผู้ว่ากกท.คนใหม่นะครับก็สมัครไว้10คนแต่ไม่ผ่านเกณฑ์สัก8นะผ่านเกณฑ์อยู่2คนนะครับคือท่านโปรดปานสมานมิตรนะแล้วก็ท่านมีชัยอินวูดนะครับทั้ง2ท่านเป็นรองผู้ว่ารองผู้ว่ากกท.ท่านโปรดปานเป็นฝ่ายอาชีพนะฝ่ายกีฬาอาชีพกีฬามวยนะครับส่วนท่านมีชัยอินวูดเนี่ยเป็นฝ่ายอะไรฝ่ายบริหารหรือไงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะก็ไม่ผ่านเกณฑ์ในที่นี้ก็เกณฑ์การสมัครนะก็หลายอย่างนะครับก็หลายอย่างด้วยกันนะครับแต่ผ่านเกณฑ์มาได้อยู่แค่2คนก็ยินดีด้วยกับบิ๊กอะไรบิ๊กตัวนะครับบิ๊กตัวนะครับปวดปานสมานมิตรเป็นคนขอนแก่นเรานี่แหละครับท่านก้องศักดิ์ ยอดมณีดร.ก้องสรรนี่ก็จะหมดวาระวันที่30กันยายนนี้ครับก็เหลือเวลาอีกกี่เดือนเนี่ยเดือนกันยาตุลาเดือนนี้สิงหาอีกเดือนนึงนะครับก็สรุปว่าไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมเสร็จก็คงจะมอบภารกิจให้กับท่านโปรดปรานสมานมิตรท่านโปรดปรานสมานมิตรได้รับการแต่งตั้งผ่านการประชุมนะครับเมื่อวันที่19สิงหาที่ผ่านมานี้ครับแล้วก็ประชุมครม.แบบหน้าเนี่ยครับก็คงได้รับการแต่งตั้งเสนอชื่อจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็คิดว่าในช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับก็ขอแสดงความยินดีว่าท่านเป็นผู้ว่าเป็นผู้ที่ค้ำวอดไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่นะครับเรานับ5นับ6มาแล้วมีประสบการณ์ในกกท.มาเป็นเวลานานนะครับมีประสบการณ์หลายๆเรื่องในหมุนเวียนดูแลแล้วก็สร้างศักยภาพความรู้ความสามารถมีล้นเหลือนะครับก็ท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ก็ฝากเรื่องของการใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนากีฬาการจัดสรรงบประมาณต่างๆให้กับสมาคมกีฬานะครับในเรื่องของทุนในการพัฒนาสนามกีฬานะครับในเบี้ยเลี้ยงนักกีฬานะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งท่านผศ.พิมลศรีวิกรมนะครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ยินดีที่ได้รับตำแหน่งกับท่านโปรดปรานนะครับว่าท่านเป็นคนมีฝีมือมีความสามารถแต่ภารกิจก็ถือว่าหนักโอ้หมดเวลาแล้วครับผมกับคุณมิวขออภัยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไม
4: ตายังแข็งแรงดีอยู่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
6: เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฐมันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตนายดนวิทย์พูนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดูชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณประเทศเนปาลกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราสุว่าทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวานนี้ว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยรวมทั้งยืนยันความพร้อมประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่สำหรับหมายเลขติดต่อของทางการเนปาลได้แก่หมายเลขฉุกเฉิน1234สายด่วน1144และ Nepal Tourist Policeโทร9851289445หมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดูโทร9771 0-9-437-1410หรือ9771-437-1411เบอร์ฮอตไลน์หมายเลข+9779-818-749944ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโขลาและแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีรงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้เส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: เจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนกว่า 1,000 นายเร่งค้นหาผู้สูญหาย558รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนจีนเนปาลสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่าทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 1,000 นายพร้อมสุนัขค้นหาและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพัดถล่มอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลโดยล่าสุดทางการจีนพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและยังมีผู้สูญหายอีก558รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ260รายทั้งนี้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนบนภูเขามีความคับแคบทำให้ยานพาหนะและเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยหลักได้ขณะเดียวกันฝนที่ตกต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินถล่มซ้ำน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ตบ FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
11: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
10: รถมีประกันหรือเปล่าพี
11: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
10: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
11: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
12: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้ออ
1: ยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแน่นอนค่ะรับชมรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะวันนี้ถ่ายทอดสดนะคะทางเพจ Facebook สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงได้นะขอเป็นในช่วงพักเบรกนะคะคุณผู้ฟังคะโทรมาได้เลยนะคะ043-236-726ค่ะพบกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะคะเวลาเดิมค่ะเวลาดีๆของเรานะคะ14นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้มีดิฉันนะคะจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าอายนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ. อชิรยามังธนีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะทักทายทุกท่านด้วยนะคะหายหน้าหายตาหายเสียงไปหลายวันเลยนะคะเนื่องจากติดภารกิจนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยแล้วนะคะแน่นอนว่าก็ยังพกพานะคะทั้งข่าวสารนะคะที่เรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามไปพร้อมกันด้วยนะคะในวันนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างไม่ได้คุยไม่ได้เจอไม่ได้ยินเสียงกันหลายวันเลยนะคะสภาพอากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรคะเดี๋ยวมาดูแน่นอนนะคะในช่วงแรกของเราจะมาดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนนะคะมาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะคะที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากนะคะจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครแล้วก็ที่นครพนมค่ะสำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับล่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนยังไงช่วงนี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ยังคงที่จะต้องเฝ้าระวังอันตรายจากเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะรวมถึงฝนที่จะตกสะสมไว้ด้วยนะคะก็ยังไม่ไว้วางใจนะคุณผู้ฟังในสำหรับพื้นที่ภาคอีสานตอนบนของเราแล้วก็รวมถึงที่จังหวัดขอนแก่นของเราด้วยนะมีประกาศอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะเอามาดูพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเรากันก่อนนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ20ของพื้นที่เป็นลมผิวพื้นด้วยนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วนะคะ10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้ลมค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะคุณผู้ฟังก็ระวังกันด้วยนะคะแล้วก็มีการคาดหมายอุณหภูมิวันนี้ค่ะสูงสุดนะคะจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนาะตื่นเช้ามาเนี่ยแดดแรงมากนะตื่นเช้ามาพร้อมกับแดดเลยเรานึกว่าเราสายแล้วแต่ไม่ใช่แดดออกตั้งแต่6โมงเลยค่ะแดดออกแรงมากๆนะคะพอมาช่วงสายๆหน่อยเริ่มมีเมฆพอมีเมฆไปสักพักตอนนี้แดดแรงอีกแล้วค่ะช่วงนี้แน่นอนหลายคนป่วยเลยนะคะเจออากาศแบบนี้เข้าให้แล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนเลยนะมาดูวันนี้อย่างที่บอกนะคะมีประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นฉบับที่2นะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะซึ่งก็จะมีผลกระทบนะคะระหว่างวันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายน2569เลยนะคะมาดูทีละวันกันดีกว่าว่าแต่ละวันเนี่ยจังหวัดไหนบ้างนะคะที่อาจจะพบเจอกับฝนตกหนักนะคุณผู้ฟังอาจจะพบเจอกับเรื่องของพายุนะคะมาดูวันที่29สิงหาคมก่อนเลยนะคะวันเสาร์นี้เนาะจังหวัดที่คาดว่าฝนตกหนักมากนะคะก็คืออยู่ที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็นครพนมนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักก็จะมีที่จังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีแล้วก็สกลนครนะคะสำหรับวันที่30สิงหาคมนี้นะคะจังหวัดที่คาดว่าฝนตกหนักมากเนี่ยก็คือที่หนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนม
ส่วนจังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักนะคะก็คือที่อุดรธานีนั่นเองค่ะย้ายมาดูวันที่2กันยายนกันดีกว่าคุณผู้ฟัง2กันยายน2569นี้นะคะจังหวัดที่คาดว่าฝนตกหนักมากก็คือที่หนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็ที่นครพนมค่ะแล้วก็จังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักนะคะก็จะมีทั้งที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นแล้วก็ชัยภูมิ4-5 วันนี้เนี่ยจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะคาดว่าจะฝนตกหนักอยู่ที่วันที่2กันยายนนี้นะก็ต้องเฝ้าระวังกันในช่วงนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อควรระวังเลยนะคะสำหรับในช่วงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็รวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะคะรวมถึงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มนะคะส่วนทางเกษตรกรนะคะก็ควรป้องกันนะความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยเรื่องของน้ำด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของลมด้วยบางทีลมมาแรงๆก็อาจจะทำให้พืชผลเนาะรวมถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะเจอปัญหาด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องของพยากรณ์อากาศเนาะมาดูกันต่อดีกว่านะคะในเรื่องของข่าวสารบ้านเรานะคะอีกแล้วนะใครนะคะที่กำลังมองหาของถูกและดีเป็นแม่บ้านนะชอบทำกับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะมองหาของราคาถูกแล้วก็ของดีด้วยนะคะหรืออยากจะซื้อพวกของใช้ของใช้ของกินนั่นแหละเนาะซื้อตุนไว้เลยนะคะพวกไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะตุนไว้ในตู้เย็นแต่อยากจะเจอของดีแล้วก็ราคาถูกนะคะก็มาฟังข่าวนี้กันนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะโดยนางสาวนงนุชอุดมคำนะคะท่านพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดงานดีๆขึ้นค่ะเพื่อพวกเราชาวขอนแก่นเลยนะคะมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยไข่ไก่สดลดค่าครองชีพค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ฟังเขาบอกว่าจัดยาวๆ3วันเต็มเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละตั้งแต่วันที่26นะคะยาวไปจนถึงวันที่28ก็คือวันพรุ่งนี้เลยนะคะสามารถไปซื้อได้นะคุณผู้ฟังที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นถนนหน้าศูนย์ราชการนี่เองนะคะแต่ไฮไลท์เด็ดก็มีนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าไข่ไก่สดเบอร์3นะคะคุณภาพดีๆเลยนะคะราคาปกติแพงละ131บาทแต่ว่าลดทันที12บาทค่ะเหลือเพียง119บาทต่อแผงเท่านั้นเบอร์3นะคะเท่านั้นเลยนะคะลดไปเลยเขาบอกว่า 7% ด้วยกันนะคะเขาบอกว่าตุนไว้เลยทำเมนูไหนก็คุ้มแน่นอนว่าสดสะอาดใหม่แน่นอนนะคะรวมถึงมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นด้วยนะคะขนมาจากทางบิ๊กซีขอนแก่น1เอามาขายในราคาที่เขาบอกว่าเป็นราคามิตรภาพเลยนะคะแล้วก็แน่นอนคุณผู้ฟังจังหวัดขอนแก่นของเราพลาดไม่ได้เลยกับไก่ย่างเขาสวนกวางนะคะจากร้านดอกไม้ฟาร์มเขาบอกว่าไก่ย่างตัวใหญ่ๆอร่อยเลยนะคะจากปกตินะคะตัวละ130บาทหันราคาเลยค่ะเหลือแค่ตัวละ100บาทถ้วนเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไข่ไก่สินค้าอุปโภคบริโภคนะจากบิ๊กซีเลยนะคะรวมถึงไก่ย่างเขาสวนกวางด้วยก็งานดีๆแบบนี้มีถึงวันที่28สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะใครอยู่ใกล้ๆถนนศูนย์ราชการนะคะก็แวะไปอุดหนุนนะช็อปของราคาดีราคาแบบว่าสบายกระเป๋ากันเนาะก็ไปกันได้เลยนะเซฟเงินในกระเป๋าเราได้เยอะแน่นอนนะคะได้ทั้งของใช้ของกินของสดใหม่ด้วยนะคะก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะไปซื้อได้เลยนะที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะอีกสักเรื่องนึงคุณผู้ฟังคะมาฟังทางนี้กันสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะใครนะที่มีที่ดินนะคะหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นตอนนี้ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับการชำระภาษีที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างประจำปี2569นะคะเขาบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยรีบตรวจสอบนะแล้วก็ดำเนินการชำระให้เรียบร้อยนะคะภายในเดือนกันยายน2569นี้เท่านั้นนะคะการชำระตามกำหนดเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่ให้ทำตามกฎหมายเท่านั้นนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ในการโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็การทำนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ตัวคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะเตือนไว้เลยนะคุณผู้ฟังหากพ้นกำหนดชำระภายในเดือนกันยายนนี้นะคะทางเทศบาลนครขอนแก่นมีความจำเป็นต้องดำเนินการส่งเรื่องระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมค่ะไปยังสำนักงานที่ดินตามขั้นตอนตามกฎหมายทันทีนะคะก็อย่าปล่อยให้เลยกำหนดจนเราเนี่ยเสียสิทธิ์กันนะคุณผู้ฟังสำหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยอยากจะลองเช็คยอดหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ทางฝ่ายพัฒนารายได้นะคะสำนักคลังเทศบาลนครขอนแก่นโดยตรงได้เลยนะคะเอาวันนี้มีเบอร์มาให้ทุกท่านได้จดกันด้วยนะคะเตรียมกระดาษเลยนะเตรียมปากกาเลยนะคะหรือว่าเตรียมโทรศัพท์ไว้เลยนะวันนี้มี4เบอร์ด้วยกันนะคะเตรียมให้พร้อมเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกทีละเบอร์เลยนะคุณผู้ฟังเบอร์แรกใครสงสัยนะอยากสอบถามอยากเช็คยอดอะไรเงี้ยติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์082-792-9398ค่ะเบอร์ที่2นะคะ043-224-029ค่ะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ043-008-788ค่ะและเบอร์สุดท้ายคุณผู้ฟังถ้าจดไม่ทันอาจดเบอร์นี้เพิ่งเตรียมกระดาษทันน่ะดีเจพูดเร็วเหลือเกินใช่ไหมคะเหลืออีกเบอร์หนึ่งนะคะโทรไปได้เลยนะคะ043-008-799ค่ะคุณผู้ฟังใครนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะเช็คยอดต่างๆหรือจะสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรศัพท์ติดต่อไปได้เลยนะคะที่ฝ่ายพัฒนารายได้สำนักคลังเทศบาลนครขอนแก่นนะคะก็อย่าลืมเช็คเอกสารให้พร้อมกันด้วยนะคะแล้วก็รีบจัดการให้เรียบร้อยก่อนเลยกำหนดเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของพวกเรากันทุกคนไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงแรกก็เหลืออีกหนึ่งเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะไปรับฟังเพลงเพลาะๆในวันนี้กันนะคะสำหรับใครนะที่รักสวยรักงามนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทุกท่านที่รักสวยรักงามกันนะคะเขาบอกว่าเรื่องของรอยแผลเป็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกรอยแผลเป็นจากสัญญกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลผ่าคลอดหรือแม้แต่แผลที่มันเกิดจากอุบัติเหตุที่เราเนี่ยไม่ทันระวังตัวค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราเนี่ยไม่ได้รับการดูแลที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆรู้ไหมคะว่าแผลเป็นแผลเหล่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่าคิวรอยเนี่ยได้เลยนะคะก็อย่าปล่อยให้พวกรอยแผลนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังมาทำลายความมั่นใจของเราในอนาคตกันนะคะมีหนึ่งตัวค่ะก็คือ Rebac นะคะซิลิโคนเจลนะคะผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อการลดเลือนรอยแผลเป็นโดยเฉพาะมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นเนี่ยได้ตลอดวันช่วยปกป้องแผลเป็นนะคะจากน้ำฝุ่นละอองเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยด้วยนะคะที่สำคัญคุณผู้ฟังขา Rebac เนื้อเจลแห้งเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะให้รำคาญใจด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะทาเนาะเราก็จะทาก่อนมาทำงานหรือบางคนเนี่ยเป็นแผลเป็นอยู่ที่ใบหน้าทาเสร็จแล้วก็จะต้องแต่งหน้าเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้นะคะจะไม่เหนียวเหนอะหนะให้รำคาญใจแน่นอนนะคะก็ลองไปสอบถามนะคะไปหาได้นะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านทุกท่านเลยนะคะซึ่งก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีคอลจำกัดค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งานกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นในช่วงแรกนะคะที่ได้นำข่าวสารต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามกันนะหายไปนานวันนี้ข่าวสารยังเยอะมากมายเหมือนเดิมนะคะที่สำคัญทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทางออนไลน์ก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางรายการรวมถึงไอด้วยนะคะหายไปนานแต่ว่าวันนี้ยังมีข่าวสารมากมายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะ

0: มอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: สวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อThank you.

โอ้ยโอ้ยนะคะเปิดให้พี่บนสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยของพี่แจ้ดนุพลนะคะกลับมาต่อกันในช่วงที่สองนะคะของรายการฟังสบายบ่ายสองโมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวมาทักทายทางออนไลน์กันก่อนนะคะกับน้องต้นน้ำปรมินนะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะจ๊ะแล้วก็ทักทายพี่บนสวรรค์ด้วยนะคะสวัสดีครับหลังหายไปนานหลายวันวันนี้มาเจอเช่นเคยขอเพลงไอได้เปิดให้แล้วนะคะวันนี้แดดจัดร้อนมากไม่มีฝนเลยครับใช่ไหมคะที่ขอนแก่นก็แดดจัดเหมือนกันเลยค่ะภาพและเสียงชัดเจนขอบคุณมากๆนะคะ FC แฟนประจำรายการบ้านแท่นชัยภูมิใช่แล้วพี่บนสวรรค์เนี่ยเป็น FC เบอร์หนึ่งเลยนะคุณผู้ฟังมาทุกรอบเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่บนสวรรค์ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามในช่วงที่สองกันต่อนะคะช่วงนี้บอกเลยว่ามีเรื่องที่น่าจะภาคภูมิใจสุดๆเลยนะคะของคนไทยเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันด้วยนะคะใครรู้จักน้องเนเน่บ้างคะคุณผู้ฟังคะใครที่กำลังฟังอยู่ก็ปรบมือดังๆให้กับน้องเนเน่รอยย่อได้เลยนะคะหรือว่าน้องแพรวสาวน้อยวัยเพียง16ปีนะคะจากจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าล่าสุดนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยออกมาแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยนะคะหลังน้องเนเน่เนี่ยไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกนะคะบนเวทีอเมริกา Got Talent 2026คุณฟังใครได้ติดตามไหมอ่ะใครได้ดูบ้างหรือเปล่าคะรู้จักน้องเนเน่ไหมคะเขาบอกว่าโชว์ของน้องเนเน่บอกเลยว่าสุดยอดค่ะร้องด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยในเพลง Black Hole Sun นะคะจนกรรมการเนี่ยกด Golden Buzzer นะคะให้แบบสะใจเลยอ่ะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยได้ติดตามก็รู้สึกว่าน้องนี่เก่งมากๆเลยนะคะทำให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีเลยด้วยนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังน้องเนเน่เนี่ยไม่ได้ไปโชว์

แค่ความสามารถอย่างเดียวคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าน้องเนเน่เนี่ยนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยติดตัวไปด้วยนะคะด้วยการที่น้องเนี่ยนำผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองโทนสีทองระยิบระยับเลยนะคะจากฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคใต้เนี่ยมาประยุกต์นะคะด้วยการผูกเอวน้องเอาผ้าสวยๆผ้าไทยของเราเนี่ยค่ะมาผูกเอวนะคะแมทกับกางเกงแบบลุคร็อกเกอร์เลยนะมาผสมผสานกันเลยนะคะทำให้ได้ใจคนดูทั่วโลกไปเต็มๆเลยค่ะเห็นแล้วก็แบบว่าเธอเป็นสาวร็อกค่ะแต่ว่ามีผ้าอะไรทุกคนเห็นปุ๊บเราก็ต้องรู้แล้วว่ามาจากน้องเนี่ยคนเก่งคนนี้ต้องมาจากประเทศไทยแน่ๆเป็นการนำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะผ้าไทยของเราเนี่ยไปโชว์บนเวทีระดับโลกด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ฟังทางรัฐบาลเห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าชื่นชมน้องมากๆน้องเก่งมากๆนะคะก็เลยอยากเชิญชวนพวกเราคนไทยทุกคนนะคะมาร่วมส่งกำลังใจค่ะเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์2026ซีซั่น21นี้ไปด้วยกันนะคะซึ่งรอบชิงชนะเลิศนะคะหรือว่ารอบไฟนอลเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะแล้วก็รอบประกาศผลผู้ชนะค่ะวันพุธที่23กันยายน2569นั่นเองนะคะตามเวลาสหรัฐอเมริกานะคะคนไทยนะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ได้ติดตามข่าวน้องเนเน่ตั้งแต่ประกวดในประเทศของเราเนี่ยจนน้องเนี่ยได้เอาไปส่งออกไปถึงเวทีระดับโลกแล้วน้องโชว์จนได้แบบว่าได้กดได้รับรางวัลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโกลเด้นบัสเซอร์เนาะเข้าแบบ3ผ่านไปเลยผ่านไปเลยนะคะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอเยยวันที่22กันยายนนี้นะคะก็อย่าลืมส่งใจนะแล้วก็ช่วยกันนะคะเชียร์น้องแพรวนะหรือว่าน้องเนเน่รอยัลที่เรารู้จักกันน่ะเยอะๆเลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะคะให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยได้ดูได้เป็นแรงบันดาลใจได้แบบว่าเห็นพี่ๆเขาประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะทำตามนะคะแล้วก็ใครมีความสามารถเด็กๆน้องๆหนูๆคนไหนมีความสามารถดูพี่เนเน่เป็นตัวอย่างบางทีลองเอาออกมาค่ะลองเอาออกมาโชว์ลองไปเวทีประกวดต่างๆเนี่ยแหละค่ะความสำเร็จมันอยู่แค่ข้างหน้านะคะเราก็มาร่วมเป็นกำลังใจเนาะส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันเยอะๆนะคะจะได้ให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะเดินตามความฝันนะคะเนี่ยแหละนุฟังดีมากๆเลยนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะทักทายออนไลน์กับพี่ปี่สุโพไข่ด้วยนะคะทักทายพี่ปี่ด้วยนะคะพี่ปี่ขอเพลงได้นะขอเป็นเพลงแบบว่าเพลงสตริงนะจะยุค80 90เนี่ยพี่ปี่ขอมาได้เลยนะคะมาวันนี้มารับฟังข่าวสารร่วมกันนะคะวันนี้มีข่าวสารมากมายเหมือนเดิมเลยนะคะมาคุณผู้ฟังอีก1เรื่องวันนี้นะคะมีเรื่องด่วนเหมือนกันนะคะที่อยากจะมาเน้นย้ำเลยนะคะให้คุณผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะใครนะคะที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เอาไว้แล้วเช็คสถานะแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ฟังทางนี้นะคะทุกคนขาโค้งสุดท้ายอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะรัฐบาลออกมาย้ำเตือนแล้วนะคะว่าวันที่31สิงหาคม2569นี้จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยพบว่ายังมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอีกประมาณ 4.5 ล้านกว่ารายเลยนะคะที่ยังไม่ได้กดยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์กันนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังทางนี้นะคุณผู้ฟังจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนง่ายๆนะคะเพื่อไม่ให้หลงลืมกันนะคะขั้นตอนแรกต้องทำภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้เป็นการยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ตามช่องทางก่อนเลยค่ะทำง่ายๆผ่านเว็บไซต์นะคะ welfare.mof.go.th นะคะหรือว่าง่ายๆอีกอย่างนึงนะคะก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายคนมีอยู่แล้วนะคะเราใช้ไทยช่วยไทย plus กันอยู่แล้วนะดาวน์โหลดเลยค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะไปที่ทางสาขาของ5ธนาคารก็ได้นะคะที่กรุงไทยออมสินธกส.ทอ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลาม5ธนาคารนี้ได้เลยนะคะและขั้นตอนที่2ค่ะคุณผู้ฟังก็คือทำได้ถึงวันที่20กันยายน2569นี้สำหรับใครนะคะที่มีเอกสารต้องแก้ไขกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลค่ะให้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ให้ทันนะวันที่31สิงหาคมนี้จากนั้นค่อยนำเอกสารเนี่ยไปติดต่อแก้ไขที่ศูนย์ One Stop Serviceหรือว่าที่ว่าการอำเภอในเขตหรือว่าในเขตทางกทม.เนี่ยได้เรื่อยๆนะจนถึงวันที่20กันยายนนี้เลยนะคะถนัดช่องทางไหนไปแบบนั้นนะคุณผู้ฟังแล้วก็ย้ำนะคะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์
คือการขอให้ตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้งไม่ได้หมายความว่าจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติทันทีนะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะและหากผ่านเกณฑ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะอีกคุณผู้ฟังแล้วก็อีก1กลุ่มที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ยังไม่ได้กดยืนยันตัวตนอีกประมาณ 600,000 กว่ารายอย่าลืมนะคะรีบไปกดยืนยันตัวตนตามช่องทางที่กำหนดกันไว้ด้วยนะคะจะได้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันเวลานะสำหรับใครที่รับฟังรายการอยู่นะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังไปแจ้งพ่อแม่พี่น้องญาตินะทุกคนเลยนะคะหรือว่าใครนะคะผู้สูงอายุนะที่อยู่ในบ้านที่ลงทะเบียนไว้ช่วยกันเช็คสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ผ่านแล้วยังไม่ได้กดยืนยันยังไม่ได้กดแบบว่ายืนยันสิทธิ์ของตัวเองนะคะก็อย่าลืมกดหรือสำหรับใครที่ไม่ผ่านอยากจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์รีบยื่นภายใน31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะย้ำเตือนนะโค้งสุดท้ายโค้งแล้วโค้งอีกนะคุณฟังไม่อยากให้เสียสิทธิ์กันเลยนะคะทุกคนเลยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังทักทายทางออนไลน์ค่ะพี่บนสวรรค์บอกว่ากดไลค์กดแชร์รายการนี้แล้วนะครับพี่เจน้องไอขอบคุณมากๆค่ะนี่ตัวอย่าง FC เลยขอบคุณพี่บนสวรรค์มากๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องไอแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายน้องวีรพัฒน์ด้วยนะคะสวัสดีครับพี่อาไอคนสวยวันนี้ไปพิชิตภูสิงห์กาฬสินธุ์มา654ขั้นโอ้โหเหนื่อยมากเลยใช่ไหมหัวใจเกือบวายหลายหนเลยใช่ไหมคะแต่ก็ไปถึงสุดยอดมากเก่งมากเลยพี่ไอสู้ไม่ไหวแน่ๆเลย600กว่าขั้นนะคะน้องวิทยพัฒน์เก่งมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมคอมเมนต์นะมาบอกกล่าวกันนะคะไม่ขอเพลงไม่เป็นไรนะเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยร่วมกันกับไอในรายการได้เลยนะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ทักทายมาในรายการนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ไม่เตือนไม่ได้นะคะช่วงนี้เนาะมองไปทางไหนหลายคนก็เริ่มมีอาการไอมีจามด้วยกันอีกแล้วใช่ไหมคะต้องขอย้ำเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคุณผู้ฟังได้ฟังข่าวกันแล้วใช่ไหมเพราะว่าโควิด19ติดเขาบอกว่ามันกลับมาอีกแล้วแล้วแถมว่าติดแบบไม่เลือกคนด้วยนะคะแล้วตอนนี้สถานการณ์นะคะยังคงที่จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยด้วยค่ะตัวเลขตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเราพบผู้ติดเชื้อสะสมนะคะแล้วกว่า 87,000 คนด้วยกันและเสียชีวิต13คนค่ะและที่น่าตกใจนะคุณผู้ฟังก็คือแค่ช่วงเดือนสิงหาคมเดือนเดียวพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 40,000 คนเยอะมากนะคะซึ่งคิดเป็นแบบว่าเกินครึ่งหนึ่งของยอดทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งกาดตกกันนะยกกาดขึ้นมาใหม่สำหรับใครที่กาดตกลงไปแล้วนะคะยกกาดขึ้นมาใหม่ทบทวนคาถาป้องกันตัวง่ายๆนะคะด้วยDMH นะคะมาดู D นะคะ distancing นะคะก็คือการเว้นระยะห่างค่ะเท่าที่ทำได้ช่วงนี้สำหรับใครเนาะคนรอบข้างป่วยก็อาจจะมีการเว้นระยะห่างไว้สักหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับ M ค่ะก็คือ mask wearing นะคะก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านนะคะและ H นะคะก็คือ hand washing ค่ะก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่นะคะหรือว่าเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ที่สำคัญนะคะใครที่มีอาการทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไอเจ็บคอมีไข้หรือว่าอ่อนเพลียบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาใช่ไหมคะแต่ว่าตรวจแล้วเจอโควิดก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราป่วยแนะนำให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านแยกตัวออกจากคนอื่นก่อนนะคะไม่ควรที่จะฟื้นไปทำงานหรือว่าไปเรียนนะคะแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆก็ใส่แมสค่ะใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่มคนนะคะผู้เสี่ยงสูงนะอย่างเช่นพวกกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเนี่ยเด็ดขาดเลยนะคะก็ด้วยความห่วงใยจากทางรายการแล้วก็อายแล้วก็รวมถึงสวทขอนแก่นด้วยนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะอยู่กับดีเจอ้ายนะคะในช่วงสุดท้ายนี้คุณผู้ฟังยังมีเรื่องนะคะที่จะมาเตือนภัยไซเบอร์กันอีกแล้วนะคะช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังใครที่กำลังกังวลใจในเรื่องของบัญชีธนาคารฟังทางนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมีหลายคนเนี่ยกลัวว่าตัวเองจะโดนระงับหรือว่าไปติดลิสต์บัญชีเสี่ยงโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะจนยอมที่จะจ่ายเงินจ้างคนอื่นเนี่ยให้ช่วยเช็คให้หยุดนะคุณผู้ฟังฟังรายการของอายแล้วหยุดไว้ก่อนเลยนะคะถ้าใครคิดแบบเมื่อกี้นะคะเพราะว่าทางตำรวจไซเบอร์นะคะออกมาเตือนเลยค่ะว่าอย่าหาทำเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะเสียเงินฟรีแล้วเนี่ยยังเสี่ยงโดนมิจฉาชีพหลอกซ้ำซ้อนอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยเราเช็คเองได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ฟรีด้วยนะคะแค่เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ล็อกอินนะคะยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านทางแอปไทยดีนะคะแค่นี้ก็รู้ผลทันทีปลอดภัย 100% แน่นอนนะคะจำไว้เลยนะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะข้อมูลสำคัญต่อไปนี้ห้ามให้พวกเราเนี่ยนะส่งให้ใครเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวต้องมาฟังกันนะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยพลาดไปแล้วนะคะอันดับแรกข้อมูลที่ไม่ควรส่งเลยนะคะก็คือเลขประจำตัวประชาชนของเรานะคะ2ก็คือข้อมูลและเลขบัญชีธนาคาร3ค่ะก็คือรหัส OTP หรือรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ4นะคะก็คือเรื่องของการแคปหน้าจอเอกสารสำคัญต่างๆแล้วก็ส่งให้เขาไปเลยเนี่ย4อย่างนี้คุณผู้ฟังให้เราห่วงไว้เลยนะคะอย่าให้ใครง่ายๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าเขาจะเอาข้อมูลเราเนี่ยไปทำอะไรต่ออาจที่จะโดนสวมรอยเอาไปทำเรื่องผิดกฎหมายอีกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเงินของเราบัญชีของเรานะคะเช็คเองสบายใจที่สุดค่ะไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปส่งต่อข้อมูลให้ใครแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อซ้ำสองอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ข่าวสารก็คือแน่นเลยแล้วก็พรุ่งนี้จะมีไม่แน่ใจว่าจะได้มาจัดรายการหรือเปล่าด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะพรุ่งนี้นะคะจะมีทางท่านมท.2นะคะพลรพีสุวรรณชวีนะคะมีกำหนดการที่จะมาที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าค่ะประมาณ 8:30 นาทีนะคะท่านก็จะมาภารกิจนะคะมาที่ศูนย์ประชุมแล้วก็แสดงสินค้านานาชาติของที่ไคส์นะคะมีสมาชิกอส.ด้วยนะคะท่านก็จะมีการเยี่ยมชมต่างๆนะคะการทางหน้าบริเวณประชุมฮอลล์ด้วยนะมีทีมกองร้อยอส.ของจังหวัดขอนแก่นด้วยพรุ่งนี้ก็จะได้มีการลงพื้นที่นะคะไปเก็บข่าวสารต่างๆมาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็รวมถึงข่าวท้องถิ่นในช่วงเย็นฝากทุกท่านติดตามรับชมรับฟังกันด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้ติดตามรายการนะคะทั้งทาง FM 99.50 MHz แล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ที่ทางเพจ Facebook ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคุณผู้ฟังกับรายการฟังสบายไป2โมงเวลา 14:00 นจนถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วไปแล้วนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งพร้อมจัดหายุทโธปกรณ์แทนที่ปลดระวางอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งในทุกมิติแต่จำเป็นต้องปรึกษาผู้บัญชาการเพื่อจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนในส่วนที่ต้องปลดระวางไป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภายหลังการตรวจเยี่ยมณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็เป็นการมาดูความพร้อมของกองทัพเรือตามจุดประสงค์ที่พยายามจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ครบทุกเหล่าทัพเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันได้ความเข้าใจในการปกป้องอธิปไตยของประเทศพร้อมกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ได้เห็นว่าในด้านความรู้ความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือไม่เป็นรองใครฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งและเหมาะสมกับชัยภูมิรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์ในที่มีประจำการอยู่ตอนนี้จะมีความพร้อมแต่ก็ต้องมีการจัดหาเพิ่มเติมเช่นกันเนื่องจากบางชนิดหมดความสามารถในการทำงานหรือปลดระวางแล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องมีการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าจะต้องมีการจัดสรรยุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากมีข้อร้องเรียนมีมลพิษทางกลิ่นพร้อมดำเนินคดีหากมีความผิดจริง
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการโรงงานของบริษัทซีฟีอินดัสทรีจำกัดประกอบกิจการรีไซเคิลขยะหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเรื่องมลพิษทางกลิ่นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งทีมงานเข้าตรวจสอบภายในโรงงานทันทีและพบข้อมูลว่าขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการยังไม่เรียบร้อยครบถ้วนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจำเป็นต้องสั่งหยุดการดำเนินการกิจการไว้ก่อนขณะเดียวกันในการแก้ปัญหากลิ่นพบว่ายังมีเงื่อนไขบางประการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยมีคำสั่งไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาตะกรันและน้ำเสียซึ่งเป็นหนึ่งในต้นตอของกลิ่นจึงต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องพร้อมทั้งได้ประสานให้อุตสาหกรรมจังหวัดส่งข้อมูลแจ้งความคืบหน้าไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบต้นทางของวัตถุดิบที่นำเข้าสู่โรงงานว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบว่าไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายต่อไปปฏิพลสารพมารายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมกว่า 1,700 รายโดยมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
9: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกฎหมายหลังตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกที่ประชุมกกต.จึงมีมติให้ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยเป็นมติจากที่ประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและครั้งที่51ทับ2569เพิ่มอีก162รายรวมทั้งสิ้น1,767 รายทางนี้ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับสมัครแต่ยังสมัครมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีส่วนผู้ที่สมัครรับเลือกเป็นสว.ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดขณะนี้สำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีรวมทั้งประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชรธรรมสืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงจังหวัดลำพูนจัดทำโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนแม่น้ำกวงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนมักจะประสบกับปัญหาลำน้ำตื้นเขินทับถมด้วยดินตะกอนหินดินทรายมีผักตบชวาวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่นกีดขวางทางน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียทั้งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำกวงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจังหวัดลำพูนจึงร่วมกับหลายภาคส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการบริหารจัดการน้ำดำเนินโครงการชุมชนพระชรธรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยได้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำแม่กวงขึ้นจำนวนหนึ่งฝายในรูปแบบของการสร้างฝายจากวัสดุธรรมชาติหลวงพ่อพระอาจารย์อริยวังโสองค์กำกับดูแลโครงการชุมชนพระชรธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงเมตตาให้ข้อมูลไว้ว่านอกจากการจัดสร้างฝายพระชรธรรมขนาดใหญ่แห่งที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วโครงการพระชรธรรมในพระราชดำริยังได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคผลิตน้ำดื่มพระชรธรรมตามมาตรฐานอย.ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้น้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ดังที่มีประชาชนมารับน้ำดื่มพระชรธรรมจำนวนมากในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาทั้งนี้ถือเป็นไปตามพระราชประสงค์จึงได้เห็นภาพพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดแผลคุ้มป้ายน้ำดื่มพระชรธรรมและน้ำประปาชุมชนพระชรธรรมการพระราชทานสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติทั้งที่ลำน้ำกวงและลำน้ำสารของจังหวัดลำพูนและการเสด็จเปิดแผลคุ้มป้ายโครงการฝายพระชรธรรมด้วยพระองค์เองทั้งนี้ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากรับชุมชนพระชรธรรมจังหวัดลำพูนเข้าเป็นเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติในชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อขยายผลการดำเนินงานภายใต้โครงการจากการบริหารจัดการน้ำชุมชนโดยครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังภัยและการเตือนภัยพิบัติในระดับชุมชนเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนพระชรธรรมและลุ่มน้ำกวงของจังหวัดลำพูน
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ครับกลับมาพบกับพวกเราได้แบบนี้เช่นเคยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันนี้อยู่กับผม
3: ให้ได้ให้เลยได้ได้ทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ตอนเราก็สู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะวันนี้สวท.กาฬสินธุ์เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะดิฉันรุจินีผ่านสำแดงพร้อมด้วยพ่อใหญ่เจ้า
1: ครับเสมองามประเสริฐสวัสดีครับรุจิน
5: ีสวัสดีค่ะนะคะพ่อใหญ่เจ้าวันนี้นอกจากจะรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนก็ยังสามารถรับชมได้ทางเพจ Facebook สวท.กาฬสินธุ์กรมประชาสัมพันธ์อีก
1: วันนี้ใครดูแลให้เรา
5: วันนี้เป็นทีมงานช่างเท่าค่ะทีมงานช่างเท่าค่ะในช่างแมวในช่างแมวสิงหาโพธิแท่นนะคะ
1: เอาวุธ
5: กับในช่างในช่างขุน
1: ละ
5: มุนนะคะวัชระดาวเรืองของเรานะคะเป็นเรียกว่าเป็นในช่างเก่าแก่ว่าชำสาย
1: เก่าโอนแมนฝรั่งเรียกโอนแมนโอนแมนไม่เรียกกับพ่อใหญ่เจ้าเพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต
5: ่อยู่กันมานานแล้วใช่ไหมคะกับพ่อใหญ่เจ้าพ่อใหญ่เจ้าวันนี้มีอะไรมาฝากไหมคะต้นชั่วโมง
1: ครับมีกระจับต้นไม้เหมือนเดิมครับเมื่อเช้านี้ไปที่วัดวนสันติการามพบคำเที่ยงก็ได้มาครับไปเห็นแผ่นครับแผ่นกระดาษนะครับกระดาษแข็งครับ
5: เขียนจะเป็นไม้นะครับ
1: อันไม้อยู่ข้างล่างครับอันนี้เป็นกระดาษตรงไหนมาติดใหม่ครับหลงทางเป็นเรื่องไม่น่าเกรงแต่หลงตัวเองเป็นเรื่องน่ากลัว
5: อ
1: ันนี้คือเขียน
5: หลงทางเป็นเรื่อง
1: หลงทางเป็นเรื่องไม่น่าเกรง
5: ไม่น่าเกรงไม่น่ากลัวนั่นแหละใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าหลงตัวเองเป็นเรื่องน่ากลัวที่สุด
5: เ
1: พราะนั้นอย่าหลงตัวเองไม่รู้เขาเชิญมางั้นส่วนอีกต้นนึงเนี่ยนี่ต้นไปเห็นต้นจามจุรีต้นจามฉาใหญ่นะ
5: เอาไว้ตอนท้ายรายการ
1: เอาไว้ตอนท้ายเนาะต้นจามฉาต้นบักซ้ำสายจังไรบงเด้อจังฟัง
5: นะคะคือเมื่อวานนะพ่อใหญ่เจ้าอันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติที่มันรุนแรงมากรอบที่แล้วที่เราเข้ารายการกันวันที่15สิงหาคมรอบนั้นก็มีแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียที่เกาะโฟเรสแต่รอบนี้เนี่ยค่ะเมื่อวานเองเนาะหลายคนก็คงจะได้ติดตามทางสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ภาพมันน่ากลัวมากๆเลยเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่เนปาลกับทิเบตเรียกว่าเป็นชายแดนของเนปาลแล้วก็ทิเบตก็คือเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็สูญหายจำนวนมาก
1: คร
5: ับแล้วน่ากลัวมากเลย
1: เหตุเกิดที่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างวาสุวาเนาะเขตวาสุวาฝั่งเนปาลกับเขตที่อาจีซงเขตปกครองของตนเองของทิเบตของจีนเนาะ
5: ค่ะ
1: เกิดเหตุดินโคลนจำนวนมหาศาลครับไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำ
5: โฮเตโกสิ
1: จนกระแสน้ำนี่พัดทำลายอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เนี่ย
2: ดยก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานว่าก่อนแผ่นดินไหวในพื้นที่นี่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทานน้ำแข็งบางส่วนถล่มลงมาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
5: ก็คือเรียกว่าเป็นรอยต่อของเขตราซูว่าฝั่งเนปาลกับเขตจีหลงเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนนะคะซึ่งเดิมนี่ก็บอกว่าเป็นแผ่นดินไหวคือสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐหรือตัวย่อ USGS เนี่ยคือตอนแรกก็มีการออกมาให้ข่าวว่าอันนี้เนี่ยเกิดจากแผ่นดินไหวนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยทาง USGS หรือว่าสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐเนี่ยนะคะก็ออกมารายงานใหม่แล้วนะคะว่า
2: เขาว่าเป็นไง
5: ไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวนะ
2: ไม่ใช่แผ่นดินไหว
5: เกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่
2: ม
5: และการไหลบ่าของเศษซากดินโคลนนะคะคือเขาก็ยืนยันนะคะว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลเนี่ยไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวก็เกิด
2: สรุปแล้วเกิดจากทานน้ำแข็งถล่ม
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงนะคะซึ่งการค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เนี่ยบอกว่าค่อนข้างที่จะยากลำบากภาพที่เราเห็นนั่นแหละว่าถนนสะพานโอ้ยระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะ
2: ครับล่าสุดวันนี้ครับทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัตินะครับกรมทรัพยากรธรณีก็
5: ได้ติดตามเหมือนกัน
2: ได้ติดตามเหตุดังกล่าวครับได้ระบุว่าสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำลำน้ำแม่น้ำเรียนดีเนา
5: ะ
2: จนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายแล้วก็ปลดปล่อยปริมาณน้ำนะครับที่เป็นตะกอนนะครับมหาศาลทะลักลงสู่หุบเขา
5: อ
2: ีกสาเหตุของเขา
5: ค่ะก็คือทางด้านของเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฏมันดุเนปาลนะคะก็ได้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลนี้แล้วก็ดูแลพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลคนไทยตลอด24ชั่วโมงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานว
2: ่า
5: คนไทยเสียชีวิตนะคะ
2: ซึ่ง
5: ในวันนี้นะคะคือจริงๆก็มีผู้สื่อข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศเนปาลนะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์ท่านนะคะนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์นะคะเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าทางสถานทูตเองนะคะทางก็ได้ติดตามเหตุดังกล่าวเนี่ยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่นะคะโดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดนะคะรายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่าง
2: ชาติ291คน
5: เนปาล93ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะซึ่งขณะนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ายังไม่มีรายงานนะคะว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะ
2: อย่างไรก็ดีเนาะท่านเอกอัครราชทูตครับขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมกับยืนความพร้อมประสานช่วยเหลือครับแก่คนไทยอย่างเต็มที่นะครับ
5: ค่ะก็ยืนยันมานะคะว่าพร้อมที่จะประสานความช่วยเหลือ ให้กับคนไทยอย่างเต็มที่นะคะตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์อยู่เพราะเหตุมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็อย่างที่บอกว่าการค้นหาผู้สูญหายผู้เสียชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากลำบากนะคะก็มีหมายเลขติดต่อทางการของเนปาลนะคะเป็นหมาย
2: เลขฉุกเฉินเนาะ
5: ค่ะ
2: 1234
5: ง่ายๆเลยเน
2: า
5: ะ
2: สายด่วนก็1144ครับ
5: กดที่บ้านเราได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวเนาะเรื่องของภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเราเนาะคือทั่วโลกเลยแล้วก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะรุนแรงมาก
2: เห็นภาพในโทรทัศน์แล้วน่ากลัว
5: ใช่ค่ะ
2: ตึกถล่มบ้าน
5: โอ้ยโดนถล่มนะน่ากลัวมากเอามาที่เรื่องนี้กันพระเยจาวนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใครที
2: ่
5: ยัง ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้27วันที่31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายแล้ว
2: นะ
5: แล้วมีแววบอกว่าจะหลุดสิทธิ์กันเป็นล้านเพราะอะไรเดี๋ยวจะไปติดตามนะคะคือต้องบอกว่าใครที่ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยต้องรีบเช็คให้ไว
2: ร
5: ีบเช็คให้ไวค่ะตัวเลขล่าสุดนะคะของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะรอบนี้นะคะน่าเสียดายแทนหลายครอบครัวนะคะเพราะมีคนที่เกือบจะได้แต่กำลังจะหลุดสิทธิ์รวมกันก็หลายล้านคนหลายขนาดนั้นคือย้อนดูตัวเลขปัจจุบันนะคะณวันที่26สิงหาคม2569ก็คือเมื่อวาน
2: ที่กลุ่มที่แน่กลุ่มที่แน่นอนแล้วนี่เนาะเพราะว่าเป็นรายเดือนผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนไปแล้วเนี่ยอะไรนั่น
5: คือกลุ่มที่ได้แน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรายเดิมเนี่ย
2: รายเดิม
5: ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยก
2: ็
5: ค
2: ือ
5: 6ล้าน
2: 6ล้าน3แสน
5: ค่ะ
2: 66,645 คน
5: ค่ะ
2: ส่วนกลุ่มใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติยืนยันตัวตนสำเร็จเนี่ยเท่าไหร่นั่น2ล้าน5
5: 5 2ล้าน 5,154 คนก็เอา2กลุ่มนี้นะคะมาบวกกันรวมคนที่ถือสิทธิ์ชัวร์แล้วตอนนี้คือ
2: 8ล้าน 800,000
5: 8.87 ล้านคน
2: 8ล้าน 800,000
5: นะคะแล้วอีกหลายล้านคนที่เหลือไปไหน
2: ไปใช้แล้วนี่
5: ไปไหนคะ
2: ก็เมื่อลองเจาะครับเจาะลึกเข้าไปตัวเลขที่ตกค้างและพบปัญหาแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยครับผ่านแล้วแต่ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้ประมาณ6ล้าน2แสนคนครับผ่านคุณสมบัติแต่ยังไม่ออกไปยืนยันตัวตนนี่ครับประมาณ6,474 คน
5: อันนี้คือกลุ่มที่ผ่านแล้วแต่ยัง
2: เสียดายมากเลยเน
5: า
2: ะ
5: ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ยืนยันตัวตน
2: ได้สิทธิ์แล้วแต่ไม่ยืนยันตัวตนนะครับ
5: ได้สิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ยืนยันตัวตนอยู่ที่ประมาณ 600,000
2: ที่ไปยืนยันตัวตนแล้วทีนี้ที่ไปยืนยันตัวตนแล้วแต่ไม่สำเร็จครับแล้วก็ไม่ผ่านทั้งหมดเท่าไหร่ 28,908 คนกลุ่มนี้ให้รีบติดต่อธนาคารของรัฐมีที่ไหนบ้างธนาคารอะไรบ้างนี
5: ่ก็มีกรุงไทยออมสินธกส.นะคะหลักๆเลย
2: ฝ่าเด้อด่วนที่สุดครับ
5: คือต้องไปติดต่อด่วนที่สุดนี่แหละก่อน31สิงหาคม
2: นะคะเพื่อยืนยันตัวตนเน
5: า
2: ะ
5: เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยยืนตัวตนให้เรียบร้อย
2: กลุ่มที่2มีกลุ่มไหนนี่กลุ่มที่2
5: กลุ่มที่2นี่ก็คือกลุ่มที่ไม่ผ่านคุณสมบัติย
2: ัง
5: ไม่ยอมยื่นทบทวนสิทธิ์อันนี้ตัวเลขก็จะอยู่ที่ประมาณ
2: 4.5
5: ล้านคน
2: 4.5
5: นะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยมีคนไม่ผ่านคุณสมบัติรวมสูงถึง9ล้าน 314,253 คนนะคะแต่ก
2: ็
5: มีคนที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วเพียง 4.7 ล้านคนนั่นหมายความว่าก็ยังมีอีก 4.5 ล้านคนนะคะที่ยังนิ่งเฉยอยู่
2: ครับตัวเลขเต็มๆเลยคือ 4,546,952 คนที่นิ่งเฉยอยู
5: ่
2: เฉยเตยเว้ย
5: แปลว่าอะไรพ่อใหญ่เจ้า
2: ก็ไม่หัวซาไง
5: อ๋อเฉยเตยเว้ย
2: เฉยเตยเว้ยเลย
5: คือถ้าเช็คแล้วเนี่ยเงื่อนไขเราเกินจริงนะอย่างรายได้เกินทรัพย์สินเกินก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ปล่อยผ่านไปได้แสดงว่าเราก็ไม่เข้าเงื่อนไขล่าสุดของปี69แต่ถ้าว่ามั่นใจว่าเราเข้าเกณฑ์แน
2: ่
5: ๆนะคะซึ่งระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเนี่ย
2: อ
5: ันนี้เนี่ยไม่ควรปล่อยให้เสียสิทธิ์ฟรีๆนะ ควรที่จะไปติดต่อนะคะเพื่อยื่นขอทบทวนสิทธ
2: ิ์ย้ำครับย้ำเดทไลน์สำคัญนะครับยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที
5: ่
2: 31สิงหาครับ
5: ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้
2: วันจันทร์จะถึงนี้เด้อพี่น้องเด้อ
5: คือถ้าไปธนาคารต้องไปวันพรุ่งนี้กับวันจันทร
2: ์
5: เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ธนาคารก็หยุดใช่ไหมครับก็ต้องว่า
2: เดือถ้าตามห้าง
5: ตามห้างไม่แน่ใจใช่ค่ะ
2: ไม่หยุดไม่หยุด
5: ต้องไปที่ห้างสรรพสินค้านะคะคือก็ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะคะถ้าต้องการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก็สามารถที่จะทำได้อยู่ใน2ช่องทางก
2: ็
5: คือ1ทำด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์โครงการก็คือผ่านสมาร์ทโฟนผ่าน
2: มีแอปเป๋าตังค์กับแอปทางรัฐ
5: นั่นแหละนะคะทำด้วยตนเองแต่ว่าถ้าไม่สะดวกที่จะทำผ่านทางแอปเป๋าตังหรือว่าแอปทางรัฐเนี่ยนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะช่วยก็คือต้องไปที่ธนาคาร
2: กรุงไทยออมสินธกส. ทอสและธนาคารอิสลามครับ5ธนาคารนะครับ
5: แต่ว่าถ้ากรณีติดขัดเรื่องข้อมูลเฉพาะคือเรื่องรถเรื่องยานพาหนะ
2: อ
5: ันนี้ไม่ต้องไปธนาคารนะคะให้ไปติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอย่างกรมการขนส่งหรือว่าศูนย์สต็อปเซอร์วิสของอำเภอเลยนะคะอันนี้ก็มีอยู่2ช่องทางนะคะตรงนี้ก็เตือนไว้เพราะว่าไม่อยากให
2: ้
5: เสียสิทธิ์นะคะคือ
2: โอ้ไม่ใช่น้อยนั่นนี่เน
5: า
2: ะ
5: ค่ะคือผ่านแล้วนะคะผ่านแล้วแต่ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะยังไม่ยืนยันตัวตน
2: ไม่ยืนยันตัวตน
5: 6.2 แสนคน
2: คือ
5: คนที่ไม่
2: ยืนยันตัวตนนี่ต้องเอาหน้าไปผูกใส
5: ่
2: ไปใส่โทรศัพท์หรือใส่คอม
5: แล้วกลุ่มที่ไม่ผ่านคุณสมบัติแล้วก็ยังไม่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ก็ประมาณ 4.5 ล้านนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่ม 4.5 ล้านหรือผ่านแล้ว 6.2 แสนคนเนี่ยที่ยังนะคะอย่าให้เสียสิทธิ์ตัวเองต้องเช็คได้แล้วแหละมั้งป่านนี
2: ้แล้วขั้นตอนหลังจากยื่นเรื่องแล้วนี่ต้องทำอะไรต่อนี่
5: คือต้องเช็คสถานะแล้วค่ะตอนนี้คือต้องเช็คสถานะติดตามผลการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตลอดที่เว็บไซต์welfare.mof.go.th หรือจะพิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าบอกพ่อแม่
2: ตอนนี้ง่ายบัตรเลยให้ลูกหลานทำให้
5: สะดวกให้บอกลูกหลานทำให้เลยบอกอิหร่ามักลาเช็คให้ตาให้ยายปุญญาตายายบ้างแน่นี่ยื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยติดตามผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะให้ทบทวนทางนี่แหละเว็บไซต์นะคะกดค้นหาคำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน Google นะคะ
2: แล้วมันจะมีแบบฟอร์มขึ้นมาให้เรา
5: ก่อนเลยค่ะ mof.go.th
2: ลูกหลานเก่งมากเดี๋ยวเขาทำให้แป๊บเดียว
5: ถ้าจะดูประกาศผลของกระทรวงการคลังนะคะคือกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ให้ทราบในวันที่30กันยายน2569นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็เริ่มใช้สำหรับผู้ที่ผ่าน
2: รอบทบทวนสิทธ
5: ิ์เนี่ย
2: เขาเรียกรอบทบทวนสิทธิ์
5: จะต้องทำ EKYC เนี่ยนะเป็นศัพท์ทางธนาคารเขาหรือเปล่าไม่รู้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม
2: 2569เป็นต้นไป
5: อันนี้ก็ต้องบอกว่าใครมีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่ลังเลอยู่แล้วฟังเพราะอย่าเจ้า
2: ก็
5: ร
2: ู้บอกกันต่อเด้อ
5: ค่ะบอกกันต่อด้วยเพราะเราก็ห่วงเนาะเราก็อยากให้ทุกคน
2: ไม่เสียสิทธิ์เน
5: า
2: ะ
5: ไม่เสียสิทธิ์รักษาสิทธิ์ของตัวเอง
2: จะสมัครได
5: ้เวลาก็เหลือไม่มากแล้วนะคะวันที่31นี่ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้ว
2: น่าเสียดายถึงขั้นตอนการสุดท้ายแล้วคือการยืนยันตัวตนนี
5: ่สำหรับกลุ่ม 6.2 แสน
2: การยืนยันตัวตนหรือว่าเขาเรียกว่าไปเสนอหน้าเสนอหน้าใส่
5: กันเมียน
2: ใส่โซเชียลเอาท่านก็เรียกบอกว่าให้เอาตีตาซ้ายตีตาขวาคนมือหน้าขึ้นพองหัวก็บอกอย่างนั้นจริงนะผมเลยพูดว่าไปเสนอหน้า
5: ก็ให้เขาให้แบบว่ามันจับหน้า
2: ครับ
5: แล้วก็ผ่าน
2: บางทีนะบางทีหน้าอันนี้ไปหน้าใสๆไปอย่างนี้ไม่ผ่าน
5: ไม่ผ่าน
2: เลยเอาแป้งมาลูบทาปุ๊บ
5: มันจะไม่ใสหนักไปกว่าเดิม
2: ตีตาขึ้นผ่านก็มีนะครับแปล
5: กพี่ใหญ่จาวนี่ประสบการณ
2: ์เอาเกินมาแล้วทำมาแล้วตรงนั้นครับ
5: นะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่ก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดสกลนครค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: อตไลท์ทางการเงินระดับโลกส่องมาที่ประเทศไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคนต้องจารึกพบกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026การรวมตัวของรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้นำเศรษฐกิจจาก191ประเทศร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกสู่ขอบฟ้าใหม่ที่ยั่งยืนพร้อมโชว์ศักยภาพนวัตกรรมทางการเงินและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มาร่วมเปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มและภาคภูมิใจไปกับการเป็นเจ้าภาพวาระแห่งชาติครั้งสำคัญนี้ด้วยกันติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ am2026thailand.go.th ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปติดตามนะตอนนี้อยู่ในสายเลยเอาพระเยซูใส่หูฟังนะคะจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเขามีการเตรียมแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีผีซุ่มถ้าผิดขออภัยและบุญข้าวสากอ๋อบุญเดียวในโลก 11-13 กันยายน2569ตอนนี้คุณศาสตร์ว่องกันดีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณศาสตร์ค่ะ
1: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับคุณฟังด้วยนะครับ
0: มีงานอีเวนต์มา
2: หล่อมาเยี่ยมหล่อผมเมื่อวานนั่นนี
0: ่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะงานประเพณีผีสุ่มและบุญข้าวสาดเป็นงานประเพณีเดือน9ไหมคะหรือเดือน10นี่เราอยู่เดือนไหนแล้ว
1: ไม่แน่ใจว่าเดือนไหนจะได้เป็นเดือน10
0: ค่ะค่ะ
1: ช่วงไม่ผิด
0: 11ถึง13กันยายนเป็นยังไงคะสำหรับงานประเพณีนี้เห็นบอกว่ามีแถลงข่าวแล้วเตรียมการจัดงานใช่ไหมคะแถลงไปยังคะ
1: แถลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับความพร้อมของการจัดงานในปีนี้สำหรับประเพณีผีสุ่มบุญเดือน10แล้วก็บุญข้าวสากซึ่งเป็นประเพณีของคนอีสานหนึ่งเดียวในโลกนะครับจัดขึ้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ครับโดยการแถลงข่าวนะครับก็จัดขึ้นที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิโดยมีท่านการจรัสเอียดทองใสท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิครับก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไปร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านครับเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีผีสุ่มซึ่งจะมีขึ้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี
0: ้
1: กิจกรรมงานคร่าวๆนะครับก็คือวันที่11กันยายนครับจะมีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลและมีขบวนแห่ผีสุ่มที่จะบอกกล่าวบอกบุญที่บริเวณชุมชนในตลาดเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิครับระหว่างขบวนผ่านก็สามารถร่วมทำบุญกับผีสุ่มได้นะครับโดยสามารถที่จะนำข้าวสารนำอาหารแห้งใส่ตะกร้าผีสุ่มไปประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับได้ที่บริเวณวัดสมศรีครับส่วนวันที่12กันยายนครับก็จะมีขบวนแห่ผีสุ่มจากหมู่บ้านต่างๆก็จะเริ่มตั้งขบวนที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่วัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อยจากนั้นครับทางประธานฝ่ายสงฆ์ก็จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพิธีถวายข้าวสากเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผีบ้านผีปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ผีไม่มีญาติครับจากนั้นก็จะมีการแสดงผีสุ่มการละเล่นพื้นบ้านแล้วก็การแสดงช้างแสนรู้ส่วนในวันที่13กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานจะมีพิธีเป็นพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตานะครับโดยพระครูสุนทรชัยรังสีเจ้าอาวาสวัดสมศรีครับซึ่งประเพณีผีสุ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวบ้านเชี่ยวน้อยครับในช่วงบุญเดือน10หรือว่าบุญข้าวสากประเพณีของชาวอีสานลูกหลานก็จะไปทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วส่วนผีที่ไม่มีลูกหลานหรือว่าไม่มีญาติไปทำบุญให้ครับก็จะไปขอรับส่วนบุญหรือว่าอาหารจากผีคนอื่นแต่ด้วยความอับอายครับก็จะมีการนำสุ่มไก่เนี่ยมาครอบหัวเอาไว้ครับก็เป็นที่มาของประเพณีผีสุ่มเพื่อเป็นการเตือนใจให้ลูกหลานได้มีการกลับไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษอีกทั้งก็ยังเป็นการสร้างความผูกพันแล้วก็ความรักความสามัคคี ของคนในครอบครัวและก็ชุมชนด้วยครับ
0: งานประเพณีผีสุ่ม
2: ผีสุ่ม
0: ผีสุ่มก็
2: ผีสุ่ม
0: มาจากคำว่าสุ่มไก่ใช่ไหมคะ
2: สุ่มไก่ใส่บนหัวเรียกผีสุ่
1: มเหมือนผีอับอายว่าจะต้องไปขอส่วนบุญกลัวว่าผีตนอื่นหรือว่าคนเนี่ยจะแบบว่าจำได้หรือว่าอะไรก็เลยเอาสุ่มไก่เนี่ยมาครอบหัวเพื่อป้องกันความอับอายประมาณนี้ครับ
0: เอสุ่มเล็กไปไหมคะในงานแถลงข่าวปกติจะต้องใหญ่ปกติสุ่ม
1: ก็จะประมาณ
0: นี้นะคะ
2: มันสวมหัวได้ไง
1: ก็สวมอย่างแข็งแกร่งแล้วก็มีสวมเอวด้วยก็จะสวมสองที่เลยนะครับ
2: สวม
1: เอวแล้วเขาก็จะนั่งอะไรของเขาได้พอดีเลยต้องมีตัดสุ่มมาพอดีนะครับสามารถลุกนั่งได้สบายแล้วก็สวมหัวเนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะนกเขาแมวซึ่งสื่อถึงแบบเหมือนคนที่เสียชีวิตแล้วหรือว่าเป็นสัญญาณของการเสียชีวิตอะไรประมาณนี้

0: อะไรนะเสาจากไปสักนิด
1: จากบ้านแ
2: ท้
0: จากบ้านแท้ใช่ไหมคะ
1: เป็นประเพณีของทั้งจังหวัดเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับจริงๆก็เป็นประเพณีที่ทางจังหวัดเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแต่ประเทศไทยของนครราชสีมาเองก็ที่คุมชัยภูมิอยู่ด้วยเนี่ยก็มาร่วมด้วยก็เป็นงานประจำจังหวัดเป็นงานที่เขาจัดเป็นงานประจำปีงานบุญเดือนสุดเลยแต่ว่าสถานที่จัดเนี่ยก็คือในตัวเมืองชัยภูมิก็จะไปจัดที่บ้านเสื้อน้อยบ้านเสื้อน้อยเนี่ยก็จะออกไปจัดตรงตัวเขตเทศบาลสักประมาณ10กิโลแต่ว่าตัวว่าคนในเขตเทศบาลเนี่ยจะไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นวันแรกก็คือวันที่11เนี่ยเขาก็จะมีการเดินขบวนในเขตเทศบาลเพื่อชาวบ้านเนี่ยเอาข้าวสารอาหารแห้งไปร่วมใส่ร่วมทำบุญให้กับผู้สูงได้ด้วยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: บ้านเชื่อน้อยนี่ตำบลบ้านเล่าหรือเปล่า
2: ใช่ครับตำบลบ้านเล่าอำเภอ
0: เจ้ารู้สึกเป็นคนชัยภูม
2: ิรู้สึกเป็นอย่างดี
0: ค่ะ11ถึง13กันยายนนะคะแต่ว่าวันที่5เนาะก็มีพิธีเปิดจากบ้านแท้นั่นว่าค่ะใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ ชัยภูมิกิจกรรมเยอะมากเลยนะ
1: ถ้าฝรั่งเขาจะพูดว่าเฟสติวัล
2: ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีส้มโอบ้านแท่นไปนะครับซึ่งจัดเสร็จไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ค่ะก็มีทุ่งกระเจียวด้วยใช่ไหมคะเรียกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเลยนะคะสำหรับชัยภูมิ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะคุณสามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็เรื่องของประเพณีผีสุ่มแล้วกันครับคืออยากให้มาเพราะว่าประเพณีผีสุ่มเองก็อยากก็มีไปร่วมงานหน้ากากผีที่เมืองเลยด้วยที่อำเภอด่านซ้ายเขามีการไปประกวดหน้ากากนานาชาติอะไรกันที่นู่นครับถ้าเกิดจะมาดูเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ให้มาดูที่นี่เลยเพราะว่าหน้ากากแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยวัสดุที่นำมาทำอะไรต่างๆเนี่ยแล้วขบวนผีสุ่มต่างๆมันน่ารักค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วคนที่เขาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเด็กน้อยที่เขาไปสวมผีสุ่มเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงด้วยมีการร้องโหยหวนมีอะไรคือเรื่องบรรยากาศเนี่ยจะทำให้แบบขนหัวลุกก็ได้หรือว่าจะทำให้เกิดความสนุกสนานก็ได้ครับอยากให้ไปชมกัน
0: ค่ะน่า
1: ก็ดูผีสุ่มที่ชัยภูมิแล้วก็เลยไปดูผีตะขนที่
0: ไม่ใช่เทศกาลช่วงนี้ค่ะขอบคุณคุณศาสตร์มากค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณศาสตร์ป้องกันดีนะคะผู้สื่อข่าวของสวทชัยภูมิเนาะอู้ชัยภูมิเนี่ยเนาะกิจกรรมตลอดทั้งปีเนี่ยงานสาวบ้านแต้ก็ยังมาไม่ถึงเลยแต่ว่าเราประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่รอบที่แล้วแล้ววันที่15แล้ว
1: นะค
0: ะสาวบ้านแต
1: ้
0: อันนี้ก็จะมีต่อด้วยงานประเพณีผีสุ่มลักษณะเหมือนนกฮูกนะ
1: ผีสุ่มจะเอาสุ่มสารสุ่มเล็กๆมาใส่บนหัว
0: สุ่มเล็กนะไม่ใช่สุ่มใหญ่
1: แล้วก็ใส่ตรงเอวด้วยสุ่มที่เอวแล้วก็สุ่มที่หัว
0: แล้วก็มี
1: ที
0: ่เอาเหมือนผ้าถุงหรือผ้าขาวม้าม
1: ัดมา
0: ทำ
1: เอง
0: ตะกี้นะก็แบบว่าโยกซ้ายโยกขวานะดูแบบตุ่ม
1: อยากให้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้ชมฟังไปนะครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปที่ชัยภูมิต
1: ่
0: อค่ะเดี๋ยวเราจะขอไปค่ะเราจะไปที่สกลนครชัยภูมิออกมาแล้วจะขึ้นทางแล้วจะถึงสกลอยู่แล้วนะคะตอนนี้สกลอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะน้องกบอภิชาติหันโกยสวัสดีค่ะน้องกบค่ะน้องกบ
3: สวัสดีคร
0: ับ เรื่องอะไรอยู่คะกำลังเรื่องอะไรอยู่เสียงกล้าไหม
3: เพราะมีเสียงดังเขาแก้วแคกเหรอครับพอดีใช้บลูทูธผ่านรถนะครับผมครับก็เป็นครับผมอภิชาติหานเกิดนะครับจากสวทสกลนครครับ
0: ค่ะกำลังจะไปไหนครับเน
3: ี่ยครับผมก็มาติดตามดูภารกิจของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครครับ
0: อ๋อเขาทำอะไรคะ
3: ที่บอกว่าตอนนี้ก็สร้างงานสร้างอาชีพครับก็ตัดมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบก็มีการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าก็ดำเนินงานมาเป็นรุ่นที่6แล้วนะครับเพิ่มทักษะเฉพาะบุคคลพร้อมต่อยอดสร้างรายได้ในท้องถิ่นจังหวัดสกลนครครับ

0: นายบุญรุ่งโมใจครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะครับเพื่อเพิ่มทักษะของแรงงานอิสระแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพให้มากขึ้นในการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถของเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพครับก็มีการจัดฝึกอบรมการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าใช้เวลาฝึกอบรมเนี่ยรวม30ชั่วโมงครับอบรมไปจนถึงวันที่28สิงหาคมที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ปลูกฝังประณีตศิลป์ในการตัดเย็บแล้วก็ส่งเสริมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้จัดเย็บผ้าเอาไปต่อยอดประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืนก็เป็นการสร้างรายได้จนเจอครอบครัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครต่อไปครับพี่รุจินีครับ
1: ค่ะแต่ผลิตภัณฑ์จากผ้าสกลนครเนี่ยผ้าที่เขาเรียกว่าเป็นผ้าประจำจังหวัดนี่คือผ้าครามไหมคะน้องกุ๊บ
0: ใช่
1: ย้อมครามใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ใช่ครับผ้าครามก็เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับผ้าครามสกลนครซึ่งตอนนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
1: ค่ะ
0: เสียงผมมันย้อนกลับไหมครับ
1: ไม่ค่ะชัดเจนดีค่ะ
0: มันชัดอยู่นะครับครับเกรงว่าท่านผู้ฟังจะได้ยินแล้วครับก็ตอนนี้นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครก็กำลังเดินหน้าให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมของผ้าครามที่เป็นครามแท้ๆนี่นะครับได้มาขึ้นทะเบียนเป็นใช้ตาสัญลักษณ์ GI เพื่อจะบอกว่าเป็นผ้าที่เราใช้เนี่ยเป็นผ้าครามแท้ย้อมครามธรรมชาติแท้ๆนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับทั้งกลุ่มผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการได้มาขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พ.ศ. 2546นะครับซึ่งจังหวัดสกลนครเนี่ยขึ้นทะเบียนผ้าครามธรรมชาติสกลนครเอาไว้ตั้งแต่ปี2549ครับก็ถือว่าเป็นผ้าที่มีเป็นเอกลักษณ์เป็น GI เป็นถ้านักท่องเที่ยวได้มาที่สกลนครเนี่ยถ้าเขาเห็นตรา GI อยู่ในร้านของผู้ประกอบการร้านไหนก็ต้องแสดงว่าร้านนั้นใช้ผ้าครามแท
1: ้
0: ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GI ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครก็เป็นการการันตีความน่าเชื่อถือนะครับให้กับสกลนครครับผมเห็นผู้ประกอบการเขาไปรับฟังการชี้แจงนะครับไปแบบบันทึกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภาคการธรรมชาติสกลนครเนี่ยกว่าจะได้ตา GI นี่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีเอกสารที่จะต้องรายละเอียดรายการแบบบันทึกการปฏิบัติเจ้าหน้าที่เขาจะดูว่าอย่างครามเนี่ยเราซื้อมาจากไหนปลูกเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นการซื้อเนื้อครามมาจากที่ไหนแล้วก็มีการแค่ใบครามอย่างไรนะครับมีการใช้การกระบวนการในการกวนครามอย่างไรบ้างนะครับก็คือสิ่งเหล่านี้ในการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยทางราชการเนี่ยก็หน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะเป็นการการันตีและก็ตรวจสอบให้เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยนะครับได้สบายใจมาที่สกลนครท่านก็สามารถเลือกซื้อผ้าครามที่มีตา GI ท่านก็มั่นใจได้ว่าท่านได้ผ้าครามของแท้แน่นอนครับที่พุทธเจ้ามีครับ
1: เรียกว่ากว่าจะได้ GI มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับต้องรู้ตั้งแต่แบบว่ากระบวนการต้นทางกลางทางปลายทางของผลิตภัณฑ์นั้นหรือของสิ่งนั้นเลยก็ว่าได้นะว่ามีความเป็นมายังไงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่พาณิชย์จังหวัดมาส่งเสริมเรื่องของผ้าครามธรรมชาติสกลนครแล้วนะครับก
1: ับ
0: พัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยมาพัฒนาเรื่องของการตัดเย็บแล้วทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค3ที่ขอนแก่นครับก็มาที่สกลนครครับมาให้ความรู้ผู้ประกอบการภาคครามเนี่ยรับมือความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงทางธุรกิจก็จัดโครงการรับประกันภัยนะครับภายใต้โครงการสร้างความยั่งยืนในการตระหนักรู้ด้านการประกันภัยการบริหารความเสี่ยงการเงินในกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลนั่นแหละครับเพื่อจะให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการภาคครามที่สกลนครเนี่ยได้จะทำประกันเอาไว้เพื่อจะคุ้มครองความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำ ธุรกิจผ้าคามก็ถือได้ว่าครบวงจรนะครับที่พิจารณาในเรื่องของการส่งเสริ
1: ม
0: ผ้าคามที่สกลนครทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทั้งลายเล็กผู้ประกอบการลายใหญ
1: ่
0: ทุกคนก็ถือว่าสกลนครนี้ค่อนข้างจะเข้มแข็งแล
1: ้
0: วก็ถนนผ้าคามที่สกลนครก็มีการจัดอยู่ในวันทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็บางสัปดาห์ก็จะมีอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานรัฐเข้าไปเป็นประจำครับ
1: ถนนผ้าคามนี้อยู่ที่ไหนคะ
0: ถนนผ้าคามก็อยู่ที่ข้างวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาอย่างที่รุจนีมาก็จะตั้งแต่อาจจะมาไหว้พระธาตุเชิงชุมอยู่แล้วพอสักการะเสร็จก็สามารถเดินชมผ้าคามซึ่งในถนนเส้นนั้นก็จะมีผู้ประกอบการในที่อยู่ในเมืองนะครับก
1: ็
0: จะเอามีสินค้าที่เป็นผ้าคามเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายแต่ถ้ามาช่วงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันที่เป็นวันหยุดนะครับก็จะมีผู้ประกอบการจากทุกอำเภอครับโดยเฉพาะที่ดอนกอยที่อาการอำนวยหรือว่าที่ดังๆของสกลนครเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็จะเอาผ้ามาจากแต่ละอำเภอต่างๆจากหมู่บ้านต่างๆขนกันมาเอามาวางจำหน่ายเอามาโชว
1: ์
0: ในโซนของถนนผ้าคาม ซึ่งอาจก็คือเป็นการเหมือนกับมาที่รับพระราชเชิญชุมก็ไม่จำเป็นต้องออกไปที่ต่างอำเภอก็สามารถเลือกซื้อเลือกใช้ผ้าคามที่ถนนผ้าคามได้เลยครับก็ขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะเห็นมีการส่งข้อมูลมาว่าน้องบีมพิมพิชยาก็กรรมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในตัวแทนนักกีฬาที่สวมใส่และโปรโมทชุดพิธีการของกีฬาไทยในเอเชียนเกมส
0: ์ชุดพิธีการ
1: ที่อาจจะแบรนด์ของสิริวัณวรีภายใต้คอนเซ็ปต์นะคะ The Art of Unity เป็นผ้าครามด้วยใช่ไหมคะหรือ
0: ใช่เลยครับที่รู้จักมีครับเรื่องนี้ก
1: ็
0: ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของแม่ๆที่บ้านดอนกอยนะครับ
1: ใน
0: การ
1: ใช้ผ้า
0: ในผ้าที่นั่นนะครับ
1: สุดยอดเลยนะคะแล้วสวยงามมากเลย
2: ชุดพี่นักกีฬา
1: ค่ะเป็นเสื้อสูทแจ็คเก็ตนะคะเป็นเสื้อสูทแจ็คเก็ตก็จะมีเชิ้ตขาวเกงขายาวเนคไทนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวสกลนครดอนกอย
2: โม
1: เด
2: ลดังทั่วโลก
1: มาอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ขานี้ก็สุดยอดเลยผ้าคามสกลนครนะคะสิ่งได้จีไอแล้วด้วยตั้งแต่ปี49หลายปีมาแล้วใช่ไหมคะปี
0: ครับ
1: ค่ะก็น้องกบก็ขอบคุณมากเนาะคงไม่มีอะไรเพิ่มเติม
0: หรือว่าจะให้เราต่อเรื่องพิธีการเดี๋ยวเวลาจะไม่พอ
1: พอดีในช่างโอ๊ตมาเอาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะคะขอให้เราสื่อถึงเรื่องนี
0: ้ใช่ครับ
1: เดี๋ยว
0: เป็นอย่างนี้นะครับงั้นผมขอเสริมให้ก็ได้นะครับ
1: ได้
0: คือศิริวัณณวรีเนี่ยเป็นแบรนด
1: ์
0: ที่ได้เปิดตัวชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่จะใส่ในวันที่ที่เปิดนะครับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก็เป็นพระกรุณาธิคุณครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity ถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวผ่านงานออกแบบที่ร่วมสมัยแล้วก็เอาอัตลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นอย่างลงตัวผมพูดไปเนี่ยหลายท่านเห็นภาพแล้ว
1: มีการเปิดตัวออก
0: ไปต้องบอกเลยครับว่า
1: สวยงาม
0: ว้าวมากครับ
1: ค่ะทรงพลังมากเลย
0: กระแสตอบรับดีมากครับผม
1: ค่ะนะก็ยังไงก็เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสก็คงจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งนึงเนาะน้องกบเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะเพราะว่า
0: จะมาทำสกุ๊กก็ได้นะครับทางยาลาสิน
1: ฝากน้องกบทำมาเลยละกันค่ะเดี๋ยวไว้นำเสนอรอบหน้าค่ะ
0: ครับ
1: โอเคขอบคุณน้องกบมากค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องกบอภิชาติหันโกยนะคะผู้สื่อข่าวของสวทสกลนครนะคะสกลนครก็มีอะไรเยอะแยะนะให้เราแบบว่าตื่นเต้นชื่นชมนะคะพอๆกับกาฬสินธุ์หรือว่าหลายๆจังหวัดหลายๆจังหวัดทางภาคอีสานตอนบนของเราเนี่ยนะคะซึ่งอุดรธานีเนี่ยก็จะพรุ่งนี้นะทางเรียกว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดอุดร นะพรุ่งนี้นะคะท่านก็จะมา เปิดกิจกรรมนะในช่วงเช้าเนี่ยนะคะท่านก็จะไปเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงน้ำหลากที่โรงแรมการินตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีส่วนในช่วงบ่ายนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็จะไปลงพื้นที
2: ่
1: ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงามที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนะคะนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าเราจะคุ้นกับคำว่าสคบสคบสคบนี่ก็ย่อมาจากนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในฐานะที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านดูแลนะคะท่านก็จะลงพื้นที่จังหวัดอุดรในวันพรุ่งนี้นะคะใน2กิจกรรมในช่วงบ่ายเนี่ยท่านก็จะไปติดตามตรวจสอบการดำเนินธุรกิจเสริมความงามนะคะก็มุ่งตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายทั้งเรื่องของการทำสัญญาราคาเงื่อนไขการให้บริการการโฆษณาการโปรโมชั่นการเสนอขายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรวมถึงสิทธิในการบอกเลิกสัญญาการคืนเงินเรื่องของเสริมความงามนะพระยาเจ้า
2: เห็นท่านไปดีนะเห็นข่าวเราลงใต้มากไปเหนือมั่ง
1: ค่ะ
2: ท่านสวย
1: สวยมากเลยนะคะหน้าท่านยิ้มหวานคือที่ท่านมาเนี่ยก็เป็นจากปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการขายคอร์สล่วงหน้าที่บ้านพระยาเจ้าไปเคยไปใช้บริการเสริมความ
2: งามเราเห็นที่ท่านลงไปนะลงไปปักใต้ที่ไปตามเรื่อง
1: ค่ะเรื่องโรงแรมเรื่องหอพักด้วยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะคืออันนี้เนี่ยเรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความงามต่างๆเนี่ยนะคะการขายคอร์สล่วงหน้าหรือว่าสัญญาที่มันไม่เป็นธรร
2: ม
1: รวมถึงการปฏิเสธการคืนเงินเวลาที่อุ๊ยฉันทำนู่นทำนี่ออกมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่คุณโฆษณาน่ะคืนเงินไหมทางศูนย์เขาก็บอกอาจจะไม่มีการคืนเงินอะไรประมาณนี้
2: ปัญหาอย่างการสั่งของทางออนไลน์เนี่ยอ่านแล้วไม่ตรงปก
1: อันนั้นก็ส่งคืน
2: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนั้นเมื่อก่อนนั้นไม่ค่อยส่งคืนกันเจอด้วยเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่แหละเจอว่าสั่งต้นไม้อย่างสวยเลยพวกขามามาเป็นต้นไม้แห้งเป็นต้นไม้แห้ง
1: ไม่ตรงปกว่าอย่างนั้นไม่ตรงปกนะคะอันนี้ก็
2: จริงๆนี่ฟ้องร้องได้
1: ค่ะคือนี่แหละทางสคบนะคะหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนงานเชิงรุกนะสำหรับธุรกิจเสริมความงามเนี่ยนะคะที่จะต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาปีพ.ศ. 2568นะคะซึ่งก็ประกาศมาเมื่อปีที่แล้วเองนะคะ15กันยา2568นะต่อมาก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี69เนี่ยซึ่งก็กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องจัดทำสัญญาการให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วต้องไม่กำหนดเงื่อนไขที่มันมีลักษณะเอาเปรียบส่วนใหญ่จะเป็นการกำหนดลักษณะเงื่อนไขที่มีการลักษณะการเอาเปรียบผู้บริโภคน่ะนะคะอันนี้เนี่ยนะก็ท่านก็จะลงมาตรวจติดตามนะคะคือในเรื่องธุรกิจอย่างเงี้ยเนี่ยนะท่านบอกว่าผู้บริโภคสามารถบอกเลิกสัญญาภายใน7วันได้นะคะหากยังไม่ได้ใช้บริการแล้วก็มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินหรือว่ากรอบระยะเวลาในการคืนเงินต่างๆนะคะท่านก็จะมาติดตามเหมือนท่านไปติดตามหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหอพักเรื่องของโรงแรมนี่ท่านเข้าไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีที่พรุ่งนี้นั่นจะ
2: พูดเรื่องความงามเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้หญิง
1: ก็มันแน่นอนนะคะเพราะว่าใหญ่เจ้าจะไปเสริมอะไรนะคะ
2: ไม่สวยไม่ได้ผู้หญิงต้องเสียตลอดเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องของงานเนี่ยพวกสินค้าต่างๆเนี่ยสั่งนี้เลยคุณ
1: นะคะ
2: พูดแค่นั้นแหละ
1: เพราะว่าพ่อใหญ่เจ้าอยากจะไปเสริมความงามอะไรแบบนั้น
2: โอ้ยรอสุดตายแล้ว
1: รอแล้วนะคะพ่อใหญ่เจ้าท้ายรายการแล้วค่ะ
2: ครับ
1: มีอะไรฝากพี่ต้องพูดไปอ๋อทางเพจเฟซบุ๊กเรานะต้องมี
2: เอาขอบคุณหน่อย
1: อ๋อที่เราเป็นแฟนพันธุ์แท้
2: แฟนพันธุ์แท้เลยรจนาบุรณกิตติ
1: แม่บูแม่รจนาบุรณกิตติแล้วฟังแล้วก็มีการทักมาทางเพจนะคะทางไลฟ์สดนะบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะดูอยู
2: ่กดหัวใจเยอะแยะขอบคุณมากมายเลยครับเอาท้ายส่งครับก่อนจากนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ต้นจำฉาหรือว่าต้นจำจุลีนะครับนี
1: ่
2: เป็นกระดานหมดเลยเลยเขียนว่าจงตั้งใจทำวันนี้ให้ดีก่อนอย่าอาวรณ์ถึงพรุ่งนี้หรือวันไหนหากวันนี้เราทำดีสูงดังใจจงมั่นใจวันต่อไปต้องได้ดีพนาพนาครับ
1: คือต้องบอกว่าตั้งใจคือ
2: วันนี้
1: เราจะดีเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีก่อนอย่าเพิ่งไปอาวรไปกังวลถึงวันพรุ่งนี้หรือวันไหนๆที่มันยังไม่มายังมาไม่ถึงถ้าวันนี้เนี่ยเราทำดีนะคะก็มั่นใจว่าวันต่อๆไปเนี่ยมันก็ต้องดีวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ต้องดีทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้เราก็บอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแสดงว่าทุกๆวันมันก็ต้องเป็นวันที่ดีที่สุดนะหมดเวลารายการนะหลังไหนเราจะหลับแล้ว
2: ครับอาจารย์วันนี้ก
1: ็นะคะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็หลังไหนเราก็มีทางทีมงานนะคะคุณสิงหาโพธิแท่นแล้วก็คุณวัชระดาวเรืองควบคุมเสียงแล้วก็ควบคุมเทคนิคนะคะก็อำนวยการควบคุมการผลิตนะคะผอ.สวท.ประสิทธิ์นางสุจิตราคาเฉลิมอำนวยการผลิตนายสมบัติชัยรัตน์นะคะผอ.สวท.หนึ่งวันนี้สวท.ประสิทธิ์ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังได้นะคะรายการคัดข่าวเล่าเรื่องเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทุกๆวันเลยนะคะช่วง15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11จังหวัดภาคอีสานตอนบนวันนี้สวท.ประสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานดิฉันรุจนีพันธ์สำแดงพร้อมด้วยพ่อใหญ่เจ้าเสมองามประเสริฐลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์สูงสุด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่ากรณีนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยอย่างไรก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นจะเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่เนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหารพร้อมอ้างถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนการรัฐประหารในปีพุทธศักราช2557ว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือและฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านและเร่งจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยรวมทั้งเตรียมนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าแก้ปัญหาระยะยาว
8: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงกระทู้ถามสดต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือซิงเกิลคอมมานด์ทั้งการส่งกำลังพลเครื่องจักรและเยียวยาผู้ประสบภัยเร่งด่วนอาทิค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทและเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ 2 ล้านบาทพร้อม ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและการประปาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดน่านเกิดจากฝนตกหนักสะสมบนภูเขาสูงชันถึง388มิลลิเมตรเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลจึงนำเทคโนโลยีดาวเทียมข้อมูลเซ็นเซอร์และไรด้ามาช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ราว2ชั่วโมงเมื่อพบฝนสะสม 50-60 มิลลิเมตรส่วนแผนระยะยาวเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสาขาเร่งศึกษาโครงการคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองน่านระยะทาง52กิโลเมตรและฟื้นฟูป่าต้นน้ำผ่านโมเดลน่านแซนด์บ็อกซ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมง
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งคาดการปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำนอกคันกั้นน้ำในหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นอำเภอเสนาผักไห่บางบานและบางไทรแม้คาดการณ์ว่าจะยังไม่กระทบพื้นที่ชุมชนเมืองทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคันกั้นน้ำและจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา16นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เรดาร์ลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและฝนฟ้าคะนองปกคลุมที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายอำเภอแม่จันอำเภอแม่สวยอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอำเภอปายอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอศบเมยอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานอำเภองาวอำเภอห้างฉัดอำเภอแม่มออำเภอเกาะคาอำเภอแม่ทะอำเภอศบปราบอำเภอเถินอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอป่าซางอำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอำเภอลองอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ8ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอำเภอหนองหานอำเภอชัยวานอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอภักดีชุมพรอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอวานอนิวาจังหวัดสกลนครอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอชนแดนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหัวตะพานอำเภออำนาจอำเภอพนาอำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณอำเภอเมืองจันทน์อำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอโนนนารายอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอบัวใหญ่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลาง ปกคลุมที่อำเภอปานาเลอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอทันโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอยี่งออำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอจันแนะอำเภอสุขีรินอำเภอแวงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: SM 995สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะฟรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฟรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
5: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5ออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
6: มีการคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีสิสร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากสิคึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากป๊าคือดีคักแท้งานมหากรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: สวยงามสง่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทย
4: โอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
3: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไม่เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
4: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

ำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการค้ำประกันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาค้ำประกันเพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้กับการตัวเจ้าหนี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต้องมาดูตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กำหนดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่เกิดขึ้นที่ต้องรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนะต่อเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องเข้าชำระหนี้แทนตัวลูกหนี้ชั้นต้นนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดนะคะหากกลับกันถ้าตัวเจ้าหนี้เองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเลยตัวเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเกินกว่า60วันตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้แต่จะเรียกดอกเบี้ยค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60วันอ่ะไม่ได้แล้วในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตัวเจ้าหนี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงได้3ประการด้วยกันประการแรกผู้ค้ำประกันแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิ์เกี่ยงไม่ได้ประการที่2ผู้ค้ำประกันแจ้งกับเจ้าหนี้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ค้ำประกันก็จะมีสิทธิ์เกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะประการที่3หากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายเข้าตลาดและนำมาชำระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ไม่ได้ดังนั้นสิทธิเกี่ยงของผู้ค้ำทั้ง3ประการนี้ผู้ค้ำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
3: และดิฉันคัทริยาศรีสุธรนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะตลอดระยะเวลา30นาทีต่อจากนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
2: จากผืนผ้าจากเส้นไหมจากฝีมือของชาวบ้านธรรมดาพระเมตตาของพระองค์ท่านได้ทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นทั้งอาชีพและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้ล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจากนี้เข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสัมผัสภาพแห่งความทรงจำและเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จนิวัตรมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรในปีพุทธศักราช2494ได้เพียง4ปีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

0: และอาจกล่าวได้ว่าการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นโอกาสให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของราษฎรที่ยังคงแร้นแค้นขาดแคลนเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้มีพระราชดำริและริเริ่มทรงงานไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรเป็นสำคัญและทรงส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าเป็นอาชีพเสริมผ้าไหมมัดหมี่ฝีมือชาวบ้านกับชาวนาว่าจังหวัดนครพนมกลุ่มหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหตุการณ์นั้นสืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทอดผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ที่วัดธาตุประสิทธิ์กิ่งอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเมื่อพุทธศักราช2515
1: ตอนนั้นนะคะเนาะที่เอาผ้าไปถวายท่านทั้งในเหือนท่านหาสิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะเอาไปถวายเพิ่นก็เห็นว่าเป็นผ้าไหมเพราะว่าผ้าไหมนี่ท่านทอยากค่ะทอลำบากบางคนก็มีผ้าขาวม้าฝายนะคะบางคนก็มีผ้าขาวม้าไหมบางคนพวกนี้อย่างเลยก็เอาเป็นพวกกล้วยกล้วยเป็นเขือค่ะมะพร้าวมะพร้าวนี่เป็นทางหรือเป็นแสงค่ะอบยกไปถวายเท่าที่ครอบครัวแต่ละคนนี้หาได้ตอนนั้นช่วงนั้นอันเพื่อรับสั่งว่าสวยมากจ้ะทอเองเหลือจ้าเลยแม่นี่แงนหน้าบึ้งเพื่อนแล้วหันปากบ่ออกน้ำตามีไหลเลยมันดีใจตื่นตันใจขนาดที่เห็นไก่ซิดเพื่อนใกล้ๆแล้วถวายพาแล้วก็กราบเพื่อนนะในชีวิตบ่เคยเห็นจุดนั้น
0: แต่เหตุการณ์ที่กิ่งอำเภอนาว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสริมพระราชหฤทัยงานผ้าทอของชาวบ้าน

พุทธศักราช2513คราวนั้นเกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดนครพนมนาข้าวของราษฎรเสียหายเป็นจำนวนมากเมื่อน้ำลดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยเพื่อพระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าการนำสิ่งของไปแจกเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนโยนก้อนหินเล็กๆลงในแม่น้ำสักเท่าใดจึงจะเพียงพอที่จะทำให้ราษฎรเหล่านั้นอยู่รอดข้าพเจ้าเห็นเขามารับเสด็จเห็นผ้านุ่งที่เขาใส่สวยงามเสียเหลือเกินเป็นไหมมัดหมี่แล้วเขาก็นั่งอยู่กับพื้นอยู่อย่างนั้นก็ถามเขาว่านี่ทำเองเขาก็บอกว่าทำเองเขาเลี้ยงไหมเองที่บ้านเมื่อข้าพเจ้าเห็นดังนั้นเห็นความสามารถความสวยของมัดหมี่ก็เลยบอกเขาว่าขอให้พี่น้องถอนี่ให้ฉันได้ไหมจะขอซื้อเขาบอกได้เต็มใจเขาก็ถอให้นั่นล่ะเป็นการตั้งต้นศิลปาชีพ

0: ของชีวิตความภาคเพียรและความหวังของประชาชนอยู่เบื้องหลังค่ะช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: คุณผู้ชมคะหากเราจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของงานศิลปาชีพในจังหวัดนครพนมก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมค่ะโดยเรื่องราวเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงสาวชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นที่มีลวดลายงดงามแปลกตาท่ามกลางสภาพพื้นที่ที่เปียกชื้นจากเหตุอุทกภัยจากภาพเล็กๆที่ทรงพบเห็นในวันนั้นกลับกลายเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยครั้งสำคัญในการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่าภูมิปัญญาที่อยู่ในมือของชาวบ้านสามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองซึ่งก็คือแนวคิดสำคัญของงานศิลปาชีพค่ะ
1: ค่ะและจากจุดเริ่มต้นนั้นงานทอผ้าและงานหัตถกรรมของประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะดังในคลิปที่เราจะเปิดให้ทุกท่านรับชมต่อไปค่ะ

0: ประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงได้รับการบรมราชาภิเษกแล้วจะเสด็จออกให้ประสบนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในอดีตพระมหากษัตริย์เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากเพื่อให้ราษฎรในราชธานีได้เฝ้าชมพระบารมีเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระราชดำริที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและทอดพระเนตรบ้านเมืองเพื่อทรงกำหนดแนวการทรงงานให้เหมาะสมแก่สภาพที่เป็นจริงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใดพุทธศักราช2513หลังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรดังเช่นที่เป็นมาครั้งนี้ได้ทอดพระเนตรหญิงชาวบ้านยากจนนุ่งสิ้นไหมมารอเฝ้ารับเสด็จบนพื้นดินโคลนที่ชื้นแฉะหลังน้ำท่วมสิ้นสวยงามแปลกตานั้นเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยในการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะทรงช่วยเหลือราษฎรอย่างยั่งยืนและเป็นต้นกำเนิดของศิลปาชีพในเวลาต่อมา
1: ค่ะจากเรื่องราวที่เราได้รับฟังนะคะก็ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้หยุดอยู่เพียงการพระราชทานสิ่งของหรือความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่เป็นการพระราชทานความรู้และโอกาสเพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและที่สำคัญการส่งเสริมอาชีพยังช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ด้วยเพราะถ้าไม่มีการสืบทอดวันหนึ่งองค์ความรู้เหล่านี้อาจสูญหายไปพร้อมกับคนรุ่นเก่าแต่ด้วยการส่งเสริมอย่างจริงจังงานทอผ้างานจักสานงานปักและงานหัตถกรรมแขนงต่างๆจึงยังคงมีชีวิตและพัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัยค่ะ
2: และสำหรับจังหวัดนครพนมงานศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนแต่ยังเป็นเรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นเมื่อเราสวมผ้าทอพื้นเมืองผืนหนึ่งเราจึงไม่ได้สวมเพียงผืนผ้าแต่กำลังสวมเรื่องราวของภูมิปัญญาและความตั้งใจของคนในชุมชนด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: านต่อพระราชปณิธาน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะจากพระราชวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นฟื้นฟูและส่งเสริมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างโอกาสให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงงานฝีมือแต่คือการเปลี่ยนภูมิปัญญาในมือของราษฎรให้กลายเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวและยังช่วยสืบสานงานศิลป์ไทยให้คงอยู่ต่อไปสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพงานฝีมือจากหัวใจสู่การสร้างชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนเรื่องราวที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าของงานศิลปาชีพที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
3: บ้านทันสมัยคุณภาพชีวิตที่มั่นคงสู่ความยั่งยืนของชุมชนเมื่อมีบ้านที่มั่นคงชีวิตของประชาชนก็มีความมั่นคงตามไปด้วย
4: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยนะครับก็เป็นโครงการในพระองค์ของพระพันปีหลวงซึ่งปัจจุบันในพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นการดูแลโดยในส่วนของศูนย์ศิลปาชีพในพื้นที่มณฑลทหารบกที่210ซึ่งจะรับผิดชอบโดยกับผมพันโทสรศักดิ์เสือบัวเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการศิลปาชีพซึ่งในบทบาทหน้าที่ที่ทางหน่วยมณฑลทหารบกที่210ได้เข้ามาช่วยในการดูแลให้กับสมาชิกที่อยู่ในโครงการจะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยในการประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมของพระองค์ท่านนะครับซึ่งสมาชิกที่มีอยู่ในโครงการศูนย์ศิลปาชีพในที่แห่งนี้มีทั้งหมดรวมทั้งหมด3ศูนย์เนี่ย268รายนะครับแล้วก็ในการดำเนินการที่ผ่านมาก็จะเป็นการที่รับผ้าไหมจากทางโครงการศิลปาชีพในสำนักพระราชวังและเราก็นำผ้าไหมมาให้กับสมาชิกในโครงการได้มีการทอผ้าไหมตามที่ได้มีการออกแบบลวดลายและเมื่อทอเสร็จสมาชิกก็จะเป็นการนำส่งผ้าไหมให้กับโครงการศิลปาชีพของสำนักพระราชวังและก็จะมีรายได้เข้ามาให้กับสมาชิกซึ่งในห่วงปีที่ผ่านมาของปีงบประมาณ2568ก็มีรายได้ทั้งหมด3,400,000กว่าบาทซึ่งทำให้สมาชิกในโครงการมีรายได้ที่จะมาจุนเจือครอบครัวจุนเจือสมาชิกในครอบครัวซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาทางโครงการศูนย์ศิลปาชีพของเราก็ทำให้สมาชิกและสามารถที่จะส่งลูกหลานเรียนหนังสือเลี้ยงดูกำลังหลักของครอบครัวรวมถึงการปฏิบัติที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆที่เราได้ช่วยในการทำให้สมาชิกสามารถที่จะดำเนินการในการปฏิบัติได้ต่อไปอย่างเช่นการที่สมาชิกจะต้องไปจัดแสดงผ้าแล้วก็สมาชิกที่จะต้องไปเข้าเฝ้ารับเสด็จทางศูนย์ศิลปาชีพของมณฑลทหารบกที่210ของเราก็จะมีการอำนวยความสะดวกและสิทธิสวัสดิการต่างๆที่เราจะมีเงินกองทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นการที่จะช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆอย่างเช่นเมื่อสมาชิกเจ็บป่วยหรือสมาชิกที่เสียชีวิตก็จะมีการมอบเงินจำนวน 5,000 บาทให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตสำหรับในบทบาทของการดำเนินการอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งในห่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นการปลูกป่าปลูกป่าไม้เนี่ยไม้ที่ดำเนินการก็จะเป็นไม้ที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการย้อมผ้าย้อมสีของผ้าไหมอย่างเช่นไม้ประดู่หรือไม้ต้นราชพฤกษ์สำหรับในการดำเนินการที่ผ่านมานะครับโครงการศูนย์ศิลปาชีพเราก็จะมีโครงการเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆอย่างเช่นก็จะเป็นการให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจรวมถึงเยาวชนที่อยู่บริเวณโดยรอบหรือว่ามาจากสถานที่อื่นนะครับมาเรียนรู้มาศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านศึกษาความรู้แขนงต่างๆที่เกี่ยวกับการย้อมผ้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหมซึ่งภูมิปัญญาเนี้ยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านที่หาชมได้ยากแล้วก็เรามีดำเนินการตามปณิธานของท่านที่จะสร้างเยาวชนที่จะสืบสานวัฒนธรรมเอกลักษณ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เราได้มีการเผยแพร่รวมถึงนำซึ่งหน่วยของมณฑลทหารบกที่210มีการนำนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่210อยู่แล้วเข้ามาศึกษาดูงานซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่หาโอกาสได้ยากที่จะเข้ามาได้ศึกษาในวัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งนี้ครับครับสำหรับโครงการศิลปาชีพซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของ พระพันปีหลวงครับตรงนี้เป็นโครงการที่ดีมากที่จะทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้นะครับมาเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบุตรหลานและที่สำคัญคือจากโครงการนี้ที่เกิดขึ้นชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่นชาวบ้านได้อยู่กับบ้านได้ดูแลครอบครัวนะครับก็จะทำให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความเข้มแข็งปราศจากการที่อดอยากปากแห้งแล้วก็การไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอบายมุขซึ่งในการที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แล้วก็บางครอบครัวสามารถที่จะใช้เป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคงนะครับและในด้านของเศรษฐกิจตรงนี้จากการที่ดำเนินการที่ผ่านมาในห้วงที่ผ่านมาในหลายสิบปีก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็พอคุณภาพของเราดีนะครับในเรื่องของสินค้าก็ได้รับการตอบรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเช่นในพื้นที่ของอำเภอนาว่าที่อยู่ในความรับผิดชอบก็จะมีโครงการนาว่าโมเดลครับแล้วก็มีการส่งออกข้าวไปยังประเทศญี่ปุ่นครับจากการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมอาชีพนะครับผลที่เกิดกับชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเลยชุมชนมีความเข้มแข็งในพื้นที่ที่อยู่ในโครงการเนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์รวมให้กับชุมชนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ไม่มีงานทำก็จะสามารถที่จะมาเข้าร่วมสมาชิกมาเป็นสมาชิกในโครงการส่งเสริมอาชีพที่จะร่วมกันทอผ้าแล้วก็หารายได้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมอีกศูนย์รวมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆผู้นำชุมชนก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาเรียนรู้รวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ในพื้นที่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญหัวใจส่วนหนึ่งเพราะว่าในส่วนของไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะว่าชาวบ้านจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีความเข้มแข็งสามารถที่จะช่วยให้ชุมชนหรือหมู่บ้านกำหนดทิศทางตามที่ได้ตกลงกันในหมู่บ้านครับสำหรับในเรื่องการสื่อสารนะครับก็จะดำเนินการการอธิบายที่ตามปฏิฐานที่พระองค์ท่านได้ตั้งใจไว้ก็คือเราเนี่ยจะส่งเสริมให้กับสมาชิกที่อยู่ในชุมชนชาวบ้านนะครับหลักๆเลยก็คือไม่ต้องไปหางานทำที่อื่นแล้วก็ถึงมีรายได้และเป็นการสื่อสารรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งหาได้ยากแล้วในสมัยปัจจุบันนะครับเราก็จะมีโครงการในการที่จะรับสมัครสมาชิกซึ่งปัจจุบันก็ดำเนินการอยู่โดยตลอดนะครับอย่างที่กล่าวไปคือในพวกของปีนี้ก็สมาชิกที่สมัครเข้ามาทั้งหมด38คนแล้วก็ใครที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเราก็จะมีการดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆสำหรับในอนาคตก็คือเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพต่อไปและให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบนะครับปัจจุบันก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระสมเด็จพระองค์เจ้าพระศิวันบรีนารีรัตน์นะครับท่านเข้ามาในเรื่องในการดูแลประสบนิกรของสมาชิกในศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการที่ได้มาจากพระองค์ท่านก็มีลวดลายผ้าต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงออกแบบมาให้กับสมาชิกได้ทำนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นลายผ้าที่สวยแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีผมคิดว่าในอนาคตศูนย์เฉลิมชีพไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ้านทันสมัยเองหรือว่าศูนย์ที่อยู่ทั่วประเทศก็จะสามารถที่จะมีความเข้มแข็งต่อไปได้ครับจากการที่ผมได้เข้ามาทำงานในตรงนี้นะครับผมเห็นว่าการที่มีโครงการสื่อเสริมชีพแล้วก็มีการทอผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นสิ่งที่มีค่ามากมีค่าในตัวในเรื่องของคุณค่าที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะครับซึ่งภูมิปัญญาเนี้ยสังคมเราได้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่แล้วก็หาชมได้ยากเพราะผมเห็นว่าการที่มีสื่อเสริมอาชีพก็จะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านเราไม่ให้เดือนหายไปนะครับแล้วก็ผมเขาอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะครับจากการที่ถ้าเราได้เข้ามาสัมผัสหรือว่าได้เข้ามาในศูนย์เสริมอาชีพครับผ้าของเราเนี่ยเป็นผ้าไหมคุณภาพดีแล้วก็เป็นผ้าที่สวยงามซึ่งถ้านำไปประยุกต์ใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในเรื่องของการออกงานต่างๆนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะไม่เป็นการจะเป็นการที่ประยุกต์ใช้ให้ผ้าใดให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับอีกอย่างก็คือถ้ามีโอกาสนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ขอให้เชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาสมัครเป็นสมาชิกสนใจในการทอผ้าอยากมีรายได้เสริมหรืออยากมีรายได้นะครับก็ให้มาสมัครได้ศูนย์สิทธิอาชีพว่าทันสมัยหรือว่าศูนย์สิทธิอาชีพที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของพื้นที่ชุมชนที่ท่านอยู่ได้เลยครับ
3: ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความอบอุ่นในครอบครัวและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆได้อย่างต่อเนื่อง
5: สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวธเนศวงศ์สาแก้วประธานโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยค่ะสำหรับบทบาทของศูนย์ศิลปาชีพของเราปกติแล้วศูนย์ศิลปาชีพยังไม่มีที่ตั้งพระบาทสมเด็จพระพันปีเสด็จมาเมื่อปีพ.ศ.2535ทรงมีรับสั่งต่อราษฎรว่าทุกคนมีฝีมือแต่ไม่มีที่ส่งขายมีผ้าไหมมาถวายทีนี้พระองค์ท่านอยากให้มีการทอผ้าไหมที่ส่งพระองค์ท่านซึ่งเข้าระบบของพระราชทานของวังเส้นไหมทุกอย่างบทบาทที่ข้องเกี่ยวที่สุดก็คือต้องการให้มีรายได้มีอาชีพเสริมซึ่งหน่วยงานและประชาชนมีบทบาทที่ทำงานร่วมกันได้ค่ะค่ะสำหรับศูนย์ศิลปาชีพของเราทั้งหมดก็ที่ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด85คนบทบาทในการเรียนรู้คือ 1. มีกลุ่มเยาวชนเข้ามาศึกษาดูงานมีโรงเรียนกศน.ซึ่งเรียนนอกระบบแล้วมาฝึกอาชีพในศูนย์ศิลปาชีพการทอผ้าไหมการมัดหมี่การฟอกย้อมซึ่งเราสามารถถ่ายทอดเทคนิคการมัดย้อมได้ครบวงจรค่ะเศรษฐกิจที่ว่าไม่ดีตอนนี้สมาชิกประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากต้นทุนชีวิตที่ไม่มีตอนนี้ก็มีรายได้เพิ่มส่งลูกส่งหลานเรียนและมีความรู้ซึ่งต่อยอดและพัฒนาวิถีชีวิตชนบทได้ค่ะผลลัพธ์ที่เราได้1มีอาชีพที่ยั่งยืนและเราได้ผลิตภัณฑ์เส้นไหมที่พระองค์ท่านส่งมาให้เราทอไม่ขาดและมีอาชีพเสริมนอกจากจะทำนาและทอผ้าไหมแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เข้าร่วม1เงินที่รับการสนับสนุนจากพระองค์ท่าน3เดือนเงินพระราชทานจะออกมาครั้งนึงและเส้นไหมพระราชทานเราจะเบิกทุกยอด3เดือนคือรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเราลงทุนไม่เยอะเราลงทุนแค่ต้นทุนลงแรงอย่างเดียวหลักๆ ก็ทำให้ราษฎรของเราได้อยู่ตามบ้านลูกหลานที่ไปเรียนเราก็มีเงินส่งให้ลูกหลานโดยที่ไม่ต้องออกทำมาหากินนอกพื้นที่ค่ะเราสืบทอดจากแม่สู่ลูกสู่หลานเยาวชนรุ่นหลังและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราไว้ต่อยอดจากย้อมสีเคมีพัฒนาการและต่อยอดของสมเด็จพระองค์ท่านเป็นย้อมสีธรรมชาติซึ่งเราจะคงความเป็นไทยอนุรักษ์ความโบราณที่พระองค์ท่านได้ทรงตรัสไว้เราจะไม่ลืมความเป็นโบราณลายโบราณแต่ประยุกต์มาเป็นคนสมัยใหม่ทอค่ะการเรามีความยินดีที่จะต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่มาศึกษาดูงานเราสามารถให้ความรู้และพัฒนาต่อยอดของเยาวชนได้รับลูกหลานทั้งเด็กเล็กและเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่นได้เรามีความรู้ความสามารถพอที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ค่ะก็เชิญชวนมาศึกษาดูงานมาชมการทอผ้าไหมของยายๆที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยได้ค่ะ
6: ในมุมมองนี้นะครับก็คือเราสามารถใช้ผ้าไหมนี้นะครับในการจำหน่ายแล้วก็ทำให้สมาชิกนะครับมีรายได้ในการทอผ้าแล้วก็ได้กระจายผลงานออกไปให้ชุมชนหรือต่างพื้นที่ที่เขาได้มาดูแลนะครับหรือว่ามาดูงานนะครับก็จะเป็นการจำหน่ายทำให้สมาชิกอยู่ได้ดูแลครอบครัวได้ครับจากปกตินะครับสมาชิกของเราจะไม่ใช่ว่าทำงานประจำเลยอยู่ตรงนี้ก็คือทำนาด้วยทำไร่ด้วยนะครับเราก็จะมีหลายๆอย่างเวลาว่างที่จากการว่างจากการทำนาหรือทำไร่ก็จะมาอยู่ในศูนย์เพื่อทอผ้านะครับทำงานร่วมกันจะไม่เหงามีเพื่อนคุยมันจะเป็นเหมือนชุมชนคล้ายๆชุมชนผู้สูงอายุของเราด้วยได้ดูแลกันไปครับในฐานะนะครับที่ผมเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้ทำงานในจุดนี้นะครับผมก็อยากสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่นะครับเข้ามานะครับเข้ามาเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมนะครับของพระองค์ท่านนะครับอยากให้เห็นว่าการทอผ้าแต่ละเส้นการย้อมเผื่อจะได้ผ้าไหมมาแต่ละผืนนี่มันจะทำยังไงบ้างมีวิธีการยังไงบ้างอยากให้เข้ามาเรียนรู้สมาชิกก็จะได้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่แม่ๆนะครับเพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้และก็ได้พัฒนาตัวเองจะได้แบบอนุรักษ์ไปด้วยกันครับ
3: พระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนให้เห็นว่าบ้านมิใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่คือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตและเมื่อชีวิตมีความมั่นคงชุมชนก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
1: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานอาชีพและโอกาสให้แก่ประสบนิกรผ่านงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับชาวนครพนมนะคะนอกจากงานหัตถกรรมและผ้าทอพื้นเมืองแล้วเราก็ยังมีศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในนั้นคือการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครศิลปะการแสดงที่สะท้อนความงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมค่ะและในโอกาสนี้นะคะเราขอพาทุกท่านไปร่วมชมภาพแห่งความภาคภูมิใจของชาวนครพนมกับการแสดงฟ้อนผู้ไทยเรณูนครที่นำขึ้นแสดงถวายเฉพาะพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2542ค่ะค่ะสำหรับวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอจบลงด้วยภาพแห่งความงดงามของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครศิลปะวัฒนธรรมจากจังหวัดนครพนมค่ะดิฉันภาวินีเทพคำรามและคุณคัทริยาศรีสุธรนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
7: ค่ะสำหรับการทำพิธีไทยเรณูนครนะคะก็เป็นการฟ้อนที่สวยงามสนุกสนานอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพิธีไทยหรือว่าเรณูนครนครพนมค่ะเป็นการนิยมที่จะแสดงหรือว่ารำกันที่มีบุญเดือนสี่และเหตุนะคะเป็นชาวพิธีไทยหรือนครนี้เล่นฟ้อนรำเป็นอย่างสนุกสนานค่ะที่ส่วนใหญ่ทางการรำของฝ่ายชายจะเรียนแบบกริยาท่าต่างๆนะคะอย่างนกเสือเลขาเพื่อเรียกความสนใจต่อฝ่ายหญิงปัจจุบันนั้นได้มีการเปิดแล้วก็นำมาแสดง

0: ที่มีการลงนามโดยผู้นำของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเสริมด้วยว่าหากฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติตามข้อแถลงร่วมโดยเฉพาะข้อที่ระบุว่ากำลังของฝ่ายใดอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นก็จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและการหารือกันในอนาคตแต่หากไม่ปฏิบัติตามฝ่ายไทยก็ไม่มีแนวทางที่จะนำไปสู่การหารือกับฝ่ายกัมพูชาปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อดูแลประชาชนหากเกิดสถานการณ์วิกฤต
2: นายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคณตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมีนางสาวกิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกตามแนวพระราชดำริบ้านหนองตาจอนหมู่ที่10ซึ่งเป็นต้นแบบการเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่หลังได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสร้างฝายปัจจุบันช่วยให้เกษตรกร315ครัวเรือนมีรายได้จากผลผลิตตลอดปีรวมกว่า64ล้านบาทต่อปีช่วงบ่ายนายนภินทร์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครอบคลุม5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเตรียมพื้นที่แก้มลิงเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งตรวจสอบระบบเตือนภัยเสริมความมั่นคงคันกั้นน้ำเตรียมเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
1: กรมการค้าภายในติดตามแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูพร้อมประสานกรมปศุสัตว์บริหารผลผลิตรับมือความต้องการบริโภคภายในประเทศ
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูในช่วงนี้ว่าภายหลังเกิดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนแสงจากราคาพลังงานทั้งค่าขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นประกอบกับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงที่มีการปลดแม่ไก่ยืนกรงส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ลดลงและมีแรงกดดันต่อราคาอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในได้ประสานกรมปศุสัตว์ซึ่งมีแนวทางยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงออกไปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขาดทำให้ขณะนี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้ามาเสริมผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคมส่งผลให้ราคาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาเนื้อหมูแดงที่ปรับเพิ่มขึ้นก็มีสาเหตุจากต้นทุนแสงเช่นกันแต่คาดว่าเมื่อมีปริมาณหมูเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นราคาจะเริ่มปรับลดลงโดยปกติช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีผลผลิตหมูออกสู่ตลาดมากขึ้นทำให้ราคามีแนวโน้มลดลงตามกลไกตลาดทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคทั้งหมูไก่และไข่พร้อมทั้งจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอุริมปราชโสภาภาครายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา
4: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: คุณกำลังฟังสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk-in ได้เลย หรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
7: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
8: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
9: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วทีเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
4: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
10: เกษตรเป็นเรื่องงานเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพาหยัง

ขันสีเที่ยวทางเวิงให้หาจิ้งบังไงขันสีจอนทางไทยให้พกเงินข้ามแก้วแล้วให้หน้าหาปลาขอนแดกไห้ไว้จากตาบาดหาลมผัดแรงจกปลาจำกะอิ่มง่ายพี่น้องต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับเกษตรต้องสบายใจเนาะพี่น้องเนาะฟังดีเจแดงจัดรายการช่วงแรงกะมีความสุขไปทำกันแล้วจะมีความถูกด้านเกษตรต้องสบายใจเฮ็ดแบบมีความสุขแต่ว่ามันเฮ็ดเล่นๆเด้เฮ็ดแบบมีความสุขเนาะฟังสาระจากดีเจแดงดีเจแดงเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาบอกสู่ฟังพี่น้องกันรับฟังกันไปนะพูดคุยกันสามารถสื่อสารกับดีเจแดงได้เด้นะครับดีเจแดงบ่ให้โทรขอสถานีนะเพราะว่าคันลับแล้วตกขมะมันเสดิดนะแต่ว่าสื่อสารได้อยากถามยังก็ถามทางไลน์เอาผู้ใดอยากได้ไลน์ดีเจแดงก็เอาโทรศัพท์มาแล้วก็บันทึกเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงใส่เคียงไว้ไล่กันสิขึ้นนิ่งนองขึ้นมาเนาะเห็นหน้าดีเจแดงแพรแวกขึ้นมากับเป็นมั่วทักทายกันสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกับวามาสวัสดีครับกับวามานะสอบถามในทุกเรื่องเนาะเอาเรื่องขอกฎหมายแน่เรื่องสุขภาพแน่เรื่องการทำมาหากินแน่เรื่องเกษตรสู้เรื่องนั่นแหละที่คิดว่าสิเป็นประโยชน์ครับผู้ที่ฟังรายการดีเจแดงช่วงเวลานี้กับเนาะหลายคนอาศิกระลังเดินทางกระบาดครับสองก็ให้ขับรถขับลาด้วยความระมัดระวังกันแล้วกันถ้าเป็นพี่น้องก็ขับมอเตอร์ไซค์ขับรถอีแตกหรือว่าสีย่างไหลงัวไหลควายเข้าบ้านก็บึงถนนคนทางให้ดีก่อนจะขึ้นถนนอย่าปวดผาดขึ้นไปเนาะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้สุมือสุเว่นมันบ่แม่นว่าสิเกิดได้เฉพาะอันคนดวงซวยเด้มันบ่แม่นเดืองดวงเด้มันก็เกิดจากการประมาทการบ่ค่อยใส่ใจมันมีความสุขเวลาย่างสิเนาะยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์นี่พี่น้องเว้าก็เว้าการขับมอเตอร์ไซค์นี่พี่น้องมันเฮ็ดให้อารมณ์ความรู้สึกคนขี่มอเตอร์ไซค์มันฟินน่ะนะพี่น้องเข้าใจครับว่าฟินบ่มันมีความสุขคืออย่างได้ขี่มอเตอร์ไซค์น่ะแล้วสุคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ดีเจแดงนั่งประเมินโดยการขับรถแต่ละมือแต่ละเว้นสังเกตอาการคนขับมอเตอร์ไซค์ลอยละ90ไปบ่สนกฎจราจรครับ 90% ซะไปขับมอเตอร์ไซค์โดยบ่สะอ่อนกฎจราจรครับเพราะว่ามันฟินตอนขับมันเพลินน่ะนะไฟเลี้ยวบ่เปิดออกซ้ายออกขวาบ่สนใจนะครับออกมาจากซ้ายบ่สนมองซ้ายมองขวาบ่มีการเบรกใดๆทั้งสิ้นครับเพราะมันเพลินดีในการขับมอเตอร์ไซค์พี่น้องผู้ใดบ่เคยขับรถยนต์เนี่ยครับบ่เข้าใจจะของเคยขับทางมอเตอร์ไซค์สิบ่เข้าใจคนขับรถยนต์เนี่ยเขาปวดหัวแป๊ดตายเลยครับมอเตอร์ไซค์แล่นออกจากซ้ายนี่ครับบ่เปียกจักคันน่ะพี่น้องดีเจแดงก็เคยขับมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วก็มาขับรถยนต์ก็เลยเข้าใจคนขับมอเตอร์ไซค์ก็เลยต้องระวังอย่างรุนแรงเลยเวลาขับรถเจอ3แยก4แยกขับไปนํากดมอเตอร์ไซค์ไปก็ต้องระวังว่าระวังเด้อถ้าเบิ่งเด้อถ้าเบิ่งเด้อมอเตอร์ไซค์สิออกหัวเด้อบ่ทันดวนดอกมอเตอร์ไซค์ออกหัวปั๊บแป๊บไปเลยออกโดยบ่เปิดไฟเลี้ยวออกโดยบ่มองหลังออกโดยบ่เฮ็ดหยังจักแนวเป็นจังคือเป็นจังซั่นเพราะว่าดีเจแดงเคยขับมอเตอร์ไซค์ก็เคยเป็นคือคนขับมอเตอร์ไซค์นั่นล่ะก็เอ้าก็ตกใจคือกันเอ้าเจ้าของคือเลี้ยวบ่เปิดไฟเลี้ยวเจ้าของคือออกขวาโดยบ่เบิ่งรถหลังจังซี่นะมันเพลินครับมอเตอร์ไซค์นั่นน่ะเพราะฉะนั้นป้องกันไว้เอามอเตอร์ไซค์ไปเฮ็ดพรบ.เฮ็ดประกันผู้ใดสิขับมอเตอร์ไซค์น่ะไปเฮ็ดประกันให้มันเรียบร้อยผ่อนหนักเป็นเบา มันมีโอกาสต่ำกันก็เปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์หรือว่าวันปกติครับอัตราการเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์สิเกิดอุบัติเหตุหลายกว่ารถยนต์3ถึง4เท่าล่ะพี่น้องเพราะมอเตอร์ไซค์นี่ฟินครับเวลาขับเนาะปานกฝากกันไว้แล้วผู้ใดขับมอเตอร์ไซค์ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุคันลูกคันเต้าเจ้าของขับรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนจังซี่เนาะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาลูกเต้าบ่มีใบขับขี่เด้ลูกหลานเฮานี่ขับรถไปโรงเรียนจังซี่ไปเกิดอุบัติเหตุคว่ำข้างทางหรือตำกันเกิดอุบัติเหตุกรณีบ่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มีพรบ.อยู่ดอกดีเจแดงมีบ่มีบ่มีผู้เราก็ตกใจเด้ลูกหลานข่อยเป็นขี่รถไปตามข้าเจ้าขี่รถไปตกข้างทางโอ้ยลูกหลานบ่มีใบขับขี่แม่เพราะมันสิเบิกพรบ.ได้บ่เฮือซั่นเบิกได้พี่น้องพรบ.เขาจ่ายเขาบ่สอนใบขับขี่มีบ่มีเขาก็จ่ายเพราะฉะนั้นไปเฮ็ดพรบ.อันนี้ครอบครัวพ่อฝากมาเนาะแต่ว่ามันได้หน่อยก็คนมีใบขับขี่ซื่อท่านผู้ขับมอเตอร์ไซค์มีใบขับขี่ตกข้างทางนี่สิได้ตามสิทธิ์ในพรบ.ที่เขียนไว้สมมติมันควรสิได้ 30,000 คันบ่มีใบขับขี่มันก็สิได้นิดๆน้อยๆจังซี่ได้ตามอันค่าเสียหายเบื้องต้นจังซี่นะมีค่ารักษาพยาบาลก็สิเบิกได้หน่อยก็หมู่เขาจังซี่คนอันคันคนขับ
บ่มีใบขับขี่เจ้าของเป็นคนขับบ่มีขับขี่ลูกหลานเจ้าของเป็นคนขับบ่มีขับขี่เด้แต่ลูกหลานเจ้าของถือเขาจะเอามาตำลูกหลานเจ้าของเจ้าของลูกหลานเจ้าของเป็นฝ่ายถือเขาจะเอาเป็นฝ่ายผิดขัดบาดเจ็บจังเสียเนาะกระเบิกได้อยู่ประมาณ 80,000 บาทบวกค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลนี่ได้มือละ200คันซี่มองแก้ไปเบิดลมหายใจเสียชีวิตก็ได้อีก 500,000 จังเสียเนาะคนซ่อนท้ายล่ะคนซ่อนท้ายมันบ่เกี่ยวกับคนขับก็ไปนอนโรงพยาบาลกับเบิกได้อยู่200บาทคันเสียชีวิตก็ได้อีก 500,000 จังเสียเพราะฉะนั้นพรบนี่จำเป็นดีเจแดงย้ำหลายเทื่อหรอกผู้ใดมีมอเตอร์ไซค์ได้ไปเฮ็ดพรบทะเบียนบ่มีแม่ดีเจแดงมันบ่เกี่ยวกับทะเบียนว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์สตาร์ทติดแลนได้เฮ็ดได้เหมือนสุขันไปขอเฮ็ดอยู่ร้านในหมู่บ้านเฮ็ดพรบให้แน่เขาถามหาป้ายทะเบียนเขาถามหาทะเบียนได้ต่อบ่บอกว่าบ่ได้ต่อมันเฮ็ดบ่ได้เด้อจ้าให้เคบกอกเขาคันร้านเขาบอกว่าเฮ็ดบ่ได้ให้เคบกอกว่าปึกแท้มันเฮ็ดได้อยู่ดีเจแดงบอกว่าเฮ็ดได้ว่างเสียล่ะคันเขาว่าเฮ็ดให้บ่ได้ดอกโทรหาคปภ.จังหวัดขอนแก่นไปแล้วมันเฮ็ดได้รถที่ไม่ต่อทะเบียนน่ะทําได้นะพี่น้องเนาะเพราะนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจําวันเอ้าเว้าเรื่องอุบัติเหตุเว้าใหญ่ไปตัวล่ะมื้อนี้อยากเว้าเรื่องหยังสู้พี่น้องฟังอยากเว้าเรื่องขี่ไก่เดียนใส่เดือนนะครับพี่น้องเนาะใส่เดือนนี้มันเป็นพนักงานที่ซื่อสัตย์ต่อพี่น้องเกษตรกรเป็นสัตว์ที่มีคุณูปการต่อวงการเกษตรแต่ปัจจุบันขี่ไก่เดือนอยู่ในพื้นที่การเกษตรพี่น้องมันเสียเมิดก็เลยอยากส่วนพี่น้องให้นิมนต์ขี่ไก่เดือนเขามาอยู่ในไฮน่าสาธุเจ้าของให้มันหลายๆน่ะนะวิธีการนิมนต์ขี่ไก่เดือนมาอยู่ในทงในทาเจ้าของเนี่ยมันก็มีอยู่วิธีเดียวนะคือเศร้าใส่สารเคมีเศร้าใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะซึ่งมันก็สิขัดกันอีกก็สิเถียงกันอีกโอ้ยมันก็บ่มากกับบ่มากกับกระยะว่าปวดขี่ไก่เดือนต่อฉันสิใส่ปุ๋ยเคมีสิใส่ยาฆ่าแมลงแต่ว่ามันมีงานวิจัยมันมีตัวเลขที่น่าสนใจเรื่องของอิทธิฤทธิ์ของขี่ไก่เดือนซึ่งเขาเก็บตัวเลขเขาพบว่าไส้เดือนนี่พี่น้องสามารถพรวดดินแล้วก็เพิ่มนาดินให้กับพื้นที่การเกษตรนะครับถ้าผ่านไปจัก10ปีนี่นาดินสิถูกพรวดในความลึกถึงประมาณ7ถึง8นิ้วขี่ไก่เดือนนะครับทําหน้าที่เอาดินข้างล่างขึ้นมาเอาดินข้างเทิงลงไปซับไปซับมามากินใบไม้อยู่ห้องเทิงดูดลงไปทายขึ้นมาหมุนเวียนสารอินทรีย์ให้กับขี้ดินแล้วก็สร้างนาดินสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นดินแปลงนั้นอย่างมโหฬารบานเบ้อแต่ว่าปัญหาคือขี้กระเดียนเพิ่นแพ้แมงโอ้เพิ่นแพ้ยาฆ่าแมลงแพ้สารเคมีแพ้ปุ๋ยเคมีจังซี่นะเพิ่นบ่มักเพราะฉะนั้นหน้าแปลงใดก็ตามที่ใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยเคมีขี้กระเดียนสิบ่ค่อยมีแล้วขี่กระเดียนกับแพ้อีกอย่างหนึ่งคือแพ้การไถพรวนไถคักไถแน่ปิ่นวิ่นมองหรอไถเทียแล้วแลนมาอีกรอบสองกับไถอีกเทียนึงก็ซับขี่กระเดียนขาด3ทอน4ทอนไปแล้วก็บอกขี่กระเดียนขาดแห่งดีมันยังสิได้เป็นโต2โต3โตว่าซั่นเป็นความเข้าใจผิดมันสิกลายเป็นขี่กระเดียนพิการนั่นล่ะเนาะวิธีการสิเอาขี่กระเดียนกลับมาสู่แปลงเกษตรเพื่อสิเป็นการเกษตรแบบที่พี่น้องลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกนะครับพี่น้องก็ต้องลดการใส่สารเคมีแล้วถ้าอยากเลี้ยงขี่ไก่เดือนอย่างรวดเร็วก็อันนี้เอากรณีบ่แม่นไฮนาบ่แม่นไฮอ้อยบ่แม่นไฮมันเอาเป็นแปลงผักกันละกันมันค่อยสินึกภาพออกมันค่อยสิเฮ็ดง่ายคันอยากได้ขี่ไก่เดือนกลับขึ้นมาวะลดการใส่สารเคมีลงเป็นบางหม่องก็ได้นานเดียวนานพักนานเดียวมึงหันไปหาลั่งเบียร์นะลั่งตู้เย็นลั่งโทรทัศน์พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยว่าโปกขี่ดินไปขี่กระเดียนเพิ่นมักฮอดปวกเพิ่นน่ะมันแต่เป็นกะลั่งบ่ต้องเอาไปขายพี่น้องลั่งเบียร์สร้างลั่งขออนุญาตเอ่ยนามผลิตภัณฑ์เพิ่นว่าสิมาโฆษณาให้ลั่งเบียร์ทุกยี่ห้อลั่งเหล้าขาวลั่งตู้เย็นลั่งโทรทัศน์ขอให้เป็นลั่งน่ะพี่น้องเอาไปจิ้มลงแปลงเกษตรเจ้าของเนาะเสร็จแล้วมันก็สิมีกระบวนการย่อยสลายมันสิรอให้ขี่กระเดียนมากินเพราะขี่กระเดียนมักลั่งครับประธานมักปานกันกับปวกนั่นล่ะปวกกับมักคือการลั่งนี่ก็ได้ปวกกับสิมาโยคันเป็นพื้นที่ที่เฮาบ่มีการรบกวนอย่างไรปวกกับสิมาโยนะปวกกับสิแต่งงานกันตัวผู้ตัวแม่มักกันเอากันนะภาษาบ่แม่นบ่สุภาพเด้นี่ผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกออกเต้าไปสร้างห้างอยู่ข้างล่างแล้วก็ผ่านไปฤดูกาลน่ะพี่น้องก็สิกินเฮ็ดปวกฟรีๆเลยนะ
อันนี้ลั่งกระดาษที่เฮ็ดให้ปวกมากินลั่งกระดาษแล้วก็สิสร้างอาณาจักรอยู่ข้างล่างแล้วก็เกิดเฮ็ดปวกนี่ล่ะปลูกเฮ็ดปวกปลูกง่ายคือหยังนี่พี่น้องบ่ได้ปลูกยากได้ปลูกเฮ็ดปวกเอาลั่งกระดาษไปวางไว้หลังบ้านวางไว้ป่ากล้วยวางไว้เงากกกระโดนกกกระเดาวางไว้เงาไม้วางไสก็ได้ขอเป็นคีดินน่ะปวกก็สิมากินกินแล้วเพิ่นก็สิลงไปข้างล่างเพิ่นก็สิเฮ็ดหั่งอยู่ข้างล่างเพิ่นก็สิเกิดเฮ็ดปวกอันนี้กรณีอยากกินเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกตามนี่พี่น้องมีตะดอกบักใหญ่ง่ายๆนึงแต่ว่าอันนี้เรื่องขี้กระเดียนมาตาที่นี่พอเฮาไปวางไปปุ๊บในแปลงปั๊บไส้เดือนเพิ่นก็สิมากๆเพราะว่าในร่างมันมีเซลิกามีเซลลูโลสสูงขี้กระเดียนมากนะพี่น้องขี้กระเดียนก็สิมาช่อนใช่แหบกินนั่นลั่งกระดาษนั่นแหละอยู่ด้านล่างเนาะความชื้นมันสิเก็บความชื้นได้หลายเนาะแล้วก็ถ้าพี่น้องมีเศษอาหารไปพี่น้องก็เอาไปสาดเอาไปยกลั่งกระดาษขึ้นจังหน้านึงเอาไปสาดไปข้างล่างขี้กระเดียนก็สิมากินเศษอาหารกินลั่งกระดาษแล้วเพิ่นสิทำหน้าที่ในการพรวดดินแล้วผลพลอยได้จากการมีขี้กระเดียนอยู่ในแปลงบางอันคือเฮาสิได้มูลไส้เดือนพี่น้องรู้บ่ว่ามูลขี้มูลไส้เดือนกันสิว่าภาษาไทยกับบ่แจ่บ่ดุบ่ขึ้นสวงอันขี้ของขี้แก้เดือนนะพี่น้องมันอุดมไปด้วยไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสคือ NPK อยู่ข้างกับสอบปุ๋ยเคมีนั่นเด้มูลไส้เดือนนี่พี่น้องที่ขี้แก้เดือนเพิ่นกินแล้วเพิ่นทายออกมานั่นน่ะอันนั้นสารอาหารอัศจรรย์แล้วมันอยู่ในรูปที่พืชเอาไปใช้ได้เลยมันบ่ได้อยู่ในรูปเหมือนกันกับสารที่ได้จากปุ๋ยเคมีเด้ปุ๋ยเคมีมันคือสารเคมีสังเคราะห์มันต้องผ่านกระบวนการจังควาสิเปื้อนไม้จังควาสิเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่คันเป็นมูลไส้เดือนพืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่มันก็สิสวนกับวิธีการเหตุการณ์เกษตรปัจจุบันนี่แหละก็คือการเกษตรปัจจุบันเนี่ยเฮาไถคักไถแหน่เฮาไถพรวดดูก็ไถพรวดดูสิ่งนึงที่สิเกิดขึ้นตามมาฮู้บ่เพียงพี่น้องฮู้บ่เกิดหยังขึ้นคือเกิดปัญหาวัชพืชระบาดการที่มันมีวัชพืชในแปลงเกษตรกรรมเฮาหลายๆในไฮมันเฮาเยอะแยะในไฮอ้อยในแปลงหน้าเฮาเนี่ยเกิดจากการไถพรวนได้พี่น้องบ่เป็นหยังคือว่าเกิดจากการไถพรวนเมล็ดของหญ้าเมล็ดของศัตรูพืชนี่พี่น้องมันสิมีระบบที่มหัศจรรย์มากคือระบบป้องกันบ่ให้ในเพิ่นเน่าเสียถึงแม้เฮาสิไถครบเมล็ดพืชในหญ้านี่ครับให้เพิ่นไปฝังอยู่ในขี้ดินนี่ครับ3ปีกับบ่ดับแนวในนั่นนะครับบ่ตายบ่เน่าเพิ่นสิสร้างเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็งแรงทนทานมากเพิ่นสินอนจบอยู่ใต้ขี้ดินประมาณฟุตนึงแต่ว่าพี่น้องไปลื้อเพิ่นขึ้นมานะเวลาเฮาไถพวดเมล็ดหญ้ามันเกิดมันล้นจากต้นสมมติผักหอมสมมติหญ้าข้าวนกเมล็ดเกิดปั๊บล้นลงไปมันก็ว่างอยู่บนขี้ดินนั่นล่ะแต่พี่น้องไปไถเพื่อไปฝังเมล็ดมันลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเปิดอันเอาเมล็ดของปีก่อนน่ะขึ้นมาข้างเทิงอีกเมล็ดของปีก่อนก็เลยเกิดปีนี้เมล็ดที่มันเกิดปีนี้ก็ถ้าเกิดปีหน้าจังซี่นะมันก็เลยเกิดวงจรอุบาทยกเสียล่ะเกิดแล้วเกิดอีกศัตรูพืชวัชพืชนี่เกิดแล้วเกิดอีกเพราะว่าเฮาไปไถพรวดนักวิชาการสายแตกต่างเขาก็บอกว่าต่อไปสิเฮ็ดเกษตรแบบบ่ไถซึ่งมันก็มี1ใน100นั่นน่ะพี่น้องเนาะอีเจแดงเคยพาพี่น้องเกษตรกรไปเบิ่งงานของอาจารย์ฉลองอยู่ทางเลียงเมืองขอนแก่นนี่ล่ะโอ้เห็นหน้าสบายคืออย่างอาจารย์ฉลองอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่นปลูกข้าวเพิ่นเฮ็ดอย่างบ่เอิ้นปลูกข้าวดอกเพิ่นทำหน้าแบบบ่เฮ็ดอย่างจักแนวน่ะถ่าเกี่ยวอย่างเดียวเห็นมั้ยทำหน้าแบบไม่ทำอะไรสักอย่างรอเกี่ยวอย่างเดียวเพิ่นบอกว่าเม็ดข้าวมันบ่ได้ปึกปานนั้นเด้เม็ดข้าวสิลดลงไปปีหน้ามันเกิดอยู่แล้วสิไปว่านเฮ็ดหยังเพิ่นก็ถ่าเกี่ยวอย่างเดียวซั่นมันมาสิเกิดหนูกินหมดมันบ่หมดดอกพี่น้องพี่น้องสังเกตให้หน้าเจ้าของรถอันช่วงฝนตกเนี่ยเขาเกิดเตรียมทงหน้าแม่นบ่พี่ตัวสิเถียงดีเจแดงฝนตกปุ๊บสิ่งที่เกิดอยู่ในทงหน้าพี่น้องมีแต่ต้นเขาเท่านั้นแหละแม่นบ่พอเมล็ดเขาอยู่ในทงหน้าน่ะมันเกิดอยู่แล้วนะเพราะนั้นดูแลพันธุ์เขาให้มันแบบเป็นพันธุ์เสถียรเป็นพันธุ์ที่บ่ไหวแสงเนาะแล้วก็จะมีพันธุ์ปนยาเอารถเกี่ยวเขามาปนมันก็สิได้เขาสมมติพี่น้องปลูกเขาสันปะตองพันเดียวอ้อยต่อยเนี่ยมันก็สิได้สันปะตองสุปีอยู่หันล่ะบ่ต้องไปว่านบ่ต้องเก็บพันธุ์เขาปลูกบ่ต้องเฮ็ดหยังถ่าเกี่ยวอย่างเดียวอาจารย์ฉลองเพิ่นว่าอันนี้ก็เกิดจากความเข้าใจเรื่องเมล็ดพันธุ์ มันสิถูกเก็บไปในพื้นดินได้ยาวนานมันสิล้นไปในดินแตกเขิบมันสิไปเสียงอยู่ข้างล่างอาจารย์เล่าบ่ไถเพราะว่าละคันไถมันสิไปเปิดเม็ดหญ้าข้างล่างขึ้นมาเกิดอีก
อุตส่าห์เอาหญ้าให้มันดับแนวเบิดแล้วเพราะว่าช่วงแรกช่วงเป็นช่วงหลอกให้วัชพืชเกิดเนี่ยอาจารย์เพิ่นบอกว่าฉันจะหลอกให้วัชพืชเกิดเพราะฝนตกมาปุ๊บวัชพืชเกิดเบิดเลยเล่ากับบ่ถ่ายให้มันออกดอกแล้วก็ตัดถิ่มกันเลยเพราะเมล็ดพันธุ์ที่อยู่หน้าดินเกิดเบิดแล้วบ่มีเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยเบิดแล้วเราก็จัดการปลูกเขาเลยบัดนี้เสร็จแล้วเมล็ดหญ้ายัดคิดว่าสิได้โง่หัวขึ้นมาเพราะมันถูกฝังอยู่ในขี้ดินข้างล่างเราก็เลยบ่ไถบ่เห็นอย่างจักแนวเอออันนี้ก็เป็นวิธีการเฮ็ดหน้าอีกแบบนึงแต่ว่าจะไปเฮ็ดเด้อบ่ได้กินเขาจะหิดเด้เพราะว่ามันเป็นการใส่ความรู้นะใส่ความรู้เท่านั้นเด้ความเข้าใจกับความรู้เนาะคือ เทคนิคหลอกให้วัชพืชเกิดก่อนแล้วค่อยปลูกเนี่ยให้วัชพืชมันเกิดก่อนแล้วค่อยปลูกผักตามค่อยปลูกเขาตามค่อยปลูกเอียงตามไปเพราะเมล็ดพืชที่มันเกิดอยู่ชั้นบนนี่มันสิได้อันรับแนวไปเนาะแล้วก็มีเทคนิคการกับเจ้าวัชพืชอีกอย่างนึงก็คือการรมควันดินเพื่อฆ่าเมล็ดวัชพืชอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ฝรั่งเขาใส่กันได้พี่น้องรมควันว่ามันเอาควันหรอกคืออบฝรั่งเขาสิเอาเมล็ดพืชตระกูลทัวว่าพืชตระกูลกะหล่ำในผักกะหล่ำในพืชตระกูลกะหล่ำนี่แหละพี่น้องเนาะเอามาปลูกเนาะปลูกเสร็จแล้วเขาจะเอาไปซับถิ่มแล้วเอาพลาสติกมาคุ้มเนาะอันหัวกะหล่ำเนี่ยพืชตระกูลกะหล่ำมันจะผลิตสารที่ไปขาเมล็ดพันธุ์อันที่เป็นวัชพืชตายเกี่ยงอ้อยต่อยเหมือนเลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ฝรั่งเขาใส่เนาะเอาเดี๋ยวจะค่อยบอกเรื่องอีกอย่างอื่นเดี๋ยวดีเจแดงเขาพักอีกจะข้าวหนึ่งแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเขาค่อยกลับมาพี่น้องเนาะสักครู่เดียวแป๊บเดียวพี่น้อง

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับกฤตชัยสงครามดำเนินรายการนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงพี่น้องดีเจแดงมาจัดรายการขายของบ่ได้มาจัดเพื่อขายของบอกอีกทีนึงขายของเพื่อให้ได้มาจัดรายการเด้พี่น้องก็เลยไปสร้างโรงงานผลิตนะผลิตให้เจ้าของผู้เดียวนี่แหละเจ้าของก็มาขายให้พี่น้องนี่แหละขายอยู่สถานีเดียวคือเดียวเนี่ยเนาะผงดำกาแดงเอาไปละลายน้ำฉีดละลายน้ำฉีดพืชได้ทุกชนิดช่วงนี้ไปสีดเขาพี่น้องกาลั่นตีบ่งามขอดมาหมอกว่าดีเจแดงหรอกขันสีจักสามเชียร์เนี่ยว่าไอ้งามอัศจรรย์กาลั่นตีเพราะว่าผู้ใส่เพิ่นใส่แล้วแฮปปี้มีความสุขหลายอันนี้ดีเจแดงก็ดีใจอยากเอามาเปิดให้ฟังอยู่ด้วยอันผู้เอาไปใส่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นย่องว่ามันดีจังได๋หั่งบ่ได้มีโอกาสว่าสิมาเปิดสู่ฟังจังเสียเนาะแต่ว่าก็การลงทุนรถพี่น้องเนาะบ่ได้แพงหรอกซองละ295บาทอีกแกแดงขายซองนึง295บาทฉีดได้10ไร่ผลซองนึงเนาะผู้ใดสั่ง2ซองดิแกแดงแถมให้อีกซองนึงเนาะสั่ง2ซอง590บาทแถมให้อีกซองนึงตกบ่ถึงซองละ200จ่อยเนาะกระสีดได้ซองละ10ไร่ผู้ใดมีหน้าหาไร่กระสีดได้ฮอด6เทื่อพุ่นล่ะคันสั่งไป2ซองว่ะ2แถม1เด้สีดได้ฮอด6เทื่อเข่างามอัศจรรย์ดกเม็ดตรงบ่มีเม็ดรีบพี่น้องเอาไปลองค่าตะขึดอยู่หั่นเนาะอย่าดีเจแดงตัวมันสิบ่งามท่านใจเด้มันสิบ่ทันเด้นี่ฟอรันฟาวสั่งเนาะผงดำกาแดง12295 12295สั่ง2แถม1ทรงเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางสนใจอยากได้โทรมาสั่งดีเจแดงสิบอกเบอร์โทรบัดนี้โทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824ต้องบอกซ่าๆด้วยเพราะว่าอีพอเราจดบ่ทันคุณ ละกดโอ้จะสมองเร็วหลายเถาะจดน้ำบ่ทันฟังมา5มื้อแล้วจดบ่ทันจักเทื่อซั่นล่ะก็เตรียมปากกามืออื่นน่ะจังซี่เนาะคันสิอยากสั่งน่ะเตรียมปากกาบ่กดโทรศัพท์ไว้ก็ขอบคุณสมผู้ทุกคนนะพ่อได้ค้าสถานีเพิ่นพ่อได้เอามาเว้าสุพี่น้องฟังนี่แหละเรื่องของการทำการเกษตรเนาะคันสิเฮ็ดเกษตรให้มันประสบความสำเร็จอีหลีมันก็ต้องใส่ใจนะพี่น้องเนาะดีเจแดงแบบเศร้าซอยอยู่เด้ได้ความรู้สึกพูดในฐานะคนเรียนเกษตรเด้เรียนจบคณะเกษตรมหาลัยนี่ขอนแก่นนี่เด้เนาะก็อยากให้พี่น้องเฮ็ดเกษตรแบบเหมือนนั่นคนไปเส้นเฮ็ดงานอบต.จังซี่นะไป 20:00 นกับ 16:00 นแน่น่ะนะเหมือนอันหัวหน้า พัฒนาการอำเภอเหมือนท่านปลัดท่านนายกเหมือนสุคนที่เขารับราชการน่ะนะไปเฮ็ดเวียกวัดจันทร์เฮาสูงบางทีล่ะไป 20:00 นเกือบกับ 16:00 นบางทีล่ะคันบ่รวยบ่สุคนรถพี่น้องเกษตรกรนั่นน่ะเฮ็ดมันคักๆแน่ๆเฮ็ดแบบหาความรู้สู้เดือนสู้มือสู้เว็ดน่ะนะปัญหาการเหตุการเกษตรของประเทศไทยตอนนี้ของพี่น้องเกษตรกรตอนนี้คือมันหยุดการพัฒนานั่นนะหยุดบ่ได้แตกต่างจาก50ปีที่แล้วเฮ็ดหน้าเหมือน50ปีที่แล้วจังซี่เนาะมันสิเอาหยังมาดีขึ้นเพราะว่าผลผลิตมันยังคงได้ทอเก่าอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมากก็

แล้วก็แซ่บแซ่บมันเป็นอย่างคือพัดดีครับแต่มันก็แซ่บครับแต่พอแซ่บจังใดพอดีจังใดเขาจ้างอาจารย์ในมหาลัยอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไปเฮ็ดงานวิจัยให้เขาเพื่อจะได้พันธุ์พืชชนิดนึงขึ้นมาแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเขาโดยเงื่อนไขพันธุ์พืชพันธุ์นั้น ต้องบ่สามารถปลูกได้อีก พี่น้องเข้าใจครับว่าปลูกบ่ได้บ่คือพี่น้องซื้อไปแล้วซื้อเมล็ดพันธุ์ซ่องไปสีเราไปปลูกเสร็จแล้วพี่น้องบ่มีสิทธิ์เอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้เลยบ่มีสิทธิ์เอาไปปลูกต่อได้อยู่แต่ปลูกแล้วจ้างก็บ่แซ่บปลูกต่อรุ่นต่อไปน่ะจ้างก็บ่งามปลูกแล้วมันสิเกิดมั่วซั่วไปทั่วที่มันสิเป็นโรคนะอันนี้เป็นความสามารถของนักพันธุกรรมเด้คือการเอาพันธุ์กอไก่มาผสมกับขอไข่เอาพันธุ์ข้อควายผสมกับพันธุ์งองูเสร็จแล้วได้ลูกออกมาเอาลูกของกอไก่กับขอไข่มาผสมพันธุ์กับลูกของข้อควายกับงองูผสมกันออกมาให้มันได้พันธุ์นี่โอ้เขาเก่งคืออย่างนี้เพราะว่าคันเฮ็ดแล้วพี่น้องสามารถเก็บพันธุ์ไว้ได้เนี่ยเขาก็สิขาดทุนเจ๊งไปเลยบริษัทเขาเลยบ่เฮ็ดเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกต่อได้พี่น้องร่องเบิ่งก็ได้พี่น้องไปซื้อไอ้ผักอีตูเมล็ดพันธุ์แมงลักนี่ผักอีตูจากตลาดนะครับเอามาปลูกแล้วปล่อยให้ผักอีตูออกดอกเก็บกินไปเหลือไว้จักซี่หาต้นไว้แต่เอาพันธุ์ผักอีตูนั่นน่ะเอาพันธุ์เก็บเม็ดไว้แล้วไปปลูกรอบเมืองที่หลักคันเป็นผักอีตูดิเจแดงให้มีปากค้อนมันบ่เป็นผักอีตูเด้ลองไปปลูกเมืองที่ล่ะมันสิกลายเป็นอีหยังก็บ่รู้ล่ะลองไปเบิ่งเพราะมันเป็นความสามารถของนักวิชาการทางการเกษตรสารเคมีกำจัดศัตรูพืชก็มีแนวโน้มมีตรรกะคิดไข่ๆกันอันนี้ดีเจแดงอุปมาเอาเองเนี่ยเลยอุปกาเอาว่าสารเคมีทางการเกษตรมันก็น่าสิมีหลักคิดไข่ๆกับบริษัทเมล็ดพันธุ์นี่แหละก็คือต้องเฮ็ดให้พืชบ่ตายบ่ตายดับแนวต้องให้ตายแบบซึ่งหน้าซื้อปีหน้าให้มันเกิดใหม่ผมดีเจแดงเสือมาอย่างสัตว์เนี่ยเขาจะต้องไปผลิตสารสักอย่างหนึ่งมาเฮ็ดให้หญ้าตายแต่ว่าตายแล้วปีหน้าให้มันเกิดใหม่นะเพราะว่าคันซีดแล้วหญ้าตายเบิดปีหน้าเขาบ่ได้ขายของเด้ว่าคันซีดแล้วหญ้าดับแนวมันบ่เกิดอีกพี่น้องก็บ่ได้ใส่ยาเขาอีกแล้วเพราะนั้นเขาต้องผลิตยากำจัดศัตรูพืชที่มันหน้าสิเป็นหลักคิดเดียวกันกับเมล็ดพันธุ์พืชนี่ล่ะเอาตายซึ่งหน้าซับนี่ล่ะฤดูกาลเดียวกับพ่อฤดูกาลหน้าเดี๋ยวจะไปขาถึงเมล็ดมันให้เมล็ดมันปงต่อปีหน้าเราสิได้ขาต่ออีกเฮาก็สิได้ขายยาเฮาต่ออีกมันก็สิเป็นหลักคิดประมาณนั้นเพราะนั้นการเกษตรที่หวังเพิงปัจจัยการผลิตจากภายนอกนี่อันนี้อันตรายมีโอกาสที่พี่น้องเกษตรกรสิล่มจมมันก็บ่มาถึงกับล่มจมดอก แห้งเฮ็ดแห้งหนีหลายสังเกตจากของเราเฮ็ดการเกษตรจะเป็นหยังหนีหลายขึ้นหลายขึ้น มันก็เป็นกับจากระบบเกษตรสมัยใหม่นี่แหละที่มันเหมือนมีคนจอบอยู่ข้างหลังอยู่หลังอันหลังโลกไปค่อยบงการระบบเศรษฐกิจโลกระบบต่างๆนี่มั้ยเนาะอีเจแดงเคยบรรยายเรื่องสุขภาพอีเจแดงเว้าเรื่องอัน น้ำตาลเป็นสารพิษน้ำตาลเป็นสารพิษเขาจะเอาคือผลิตออกมาขายเอาของเขาผลิตออกมาขายเขาได้เงินพี่น้องก็กินไปน้ำตาลนะครับกินร้ายกับป่วยเห็นมั้ยแล้วป่วยแล้วไปยังหลวงคือบ่บอกไว้หลวงอาจจะสิบอกไปจังใดน้ำมันแซ่บเนาะน้ำตาลเนาะถึงคันบอกว่าอย่าไปกินเนื้อน้ำตาลโรงงานน้ำตาลเขาก็ตาเขียวใส่รัฐบาลทันตัวเนาะบ่ล่ะคันคนเศร้ากินน้ำตาลโรงงานน้ำตาลสิอยู่ตรงไหนเนาะบ่โรงงานน้ำตาลจริงผู้ใดสิตายบัดนั้นพี่น้องคนปลูกอ้อยเหรอตายสิเอาอ้อยไปขายใส่บ่มีอาชีพเฮ็ดแล้วเนาะบ่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือแล้วคนที่ปลูกอ้อยขายอะเพราะนั้นก็เลยปล่อยไปจังซี่ล่ะพี่น้องก็ไปปลูกอ้อยรอดเอาอ้อยไปขายโรงงานกับผลิตน้ำตาลมาขายคนกินน้ำตาลแล้วก็ซอยกันป่วยบ่ล่ะเป็นหยังคือบอกให้ซอยกันป่วยพอคันพี่น้องป่วยเนี่ยพี่น้องก็สิได้เข้าโรงพยาบาลไงพอถ้าเข้าโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอเพิ่นก็สิได้มีเวียกเฮ็ดเพิ่นก็สิได้เงินเดือนมีเงินเดือนเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนหนังสือเห็นบ่พยาบาลเพิ่นก็สิได้ดูแลคนป่วยก็สิได้อันเงินไปเลี้ยงลูกแล้วพี่น้องกินยารักษาโรคบ่ว่ากินยารักษาโรคนั้นโรคนี้โรงงานผลิตยาเขาก็ได้มีเงินจ้างพนักงานโรงงานยาเขาก็ได้ขายยาก่อนเขาสิขายยาเขาผลิตอยู่เยอรมันเขาใส่เครื่องบินโอ้ยเครื่องบินก็ได้แก้มากก็ได้ค่าขนส่งโรคมาในประเทศไทยใส่รถขนมาโรงพยาบาลขอนแก่นเขาคนพนักงานขับรถลูกหลานเฮานี่ล่ะไปขับรถส่งยาเขาก็ได้เงินเดือนบ่มันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นกส

ซอยกันกินน้ำตาลไปกับซอยกันป่วยก็สิได้หมุนเวียนเศรษฐกิจประมาณนี้ล่ะแต่ขันเฮาฮู้ผู้เดียวเฮาอักเฮ็ดอยู่ผู้เดียวนี่พี่น้องยังน้ำตาลนี่เนาะเฮาก็อย่าไปกินมันพยายามลดให้มากที่สุดในชีวิตได้สุขภาพสิแข็งแรงมากดีเจแดงบ่กินน้ำตาลมา4ปีนี่ล่ะบ่กินเลยนะครับคำว่าบ่กินเลยนี่คือรับรองว่าบ่เอามือไปตักมาใส่กันแล้วกันแต่ว่าคำมันสิปนมาจากร้านอาหารดีเจแดงใส่ชีวิตมันง่ายบ่ได้ใส่มันให้มันยากอันสิใส่มันยากก็คือไปถามร้านอาหารโทษนะครับร้านนี้ใส่น้ำตาลไหมจังเสียมันยุ่งยากโพดนะอันที่ไปกินตำบักหุ่งอ่ะแม่ค้าตำบักหุ่งไม่ใส่น้ำตาลเด้อมันก็สิยากโพดนะก็อยู่กินปกติเนี่ยนะแต่ว่าขันสิให้ตักใส่ปากหรือบ่เอากับสิให้ยางไปกินไอติมนี่บ่นะก็อยู่กินปกติอยู่บ้านก็บ่ต้องใส่จังสิเนาะพยายามลดให้ได้มากที่สุดแล้วสุขภาพก็สิกลับมาดีได้เห็นบ่เพราะนั้นก็ปรับปรุงนะปรับปรุงพฤติกรรมการกินสุขภาพก็ดีเรื่องการเกษตรโง่เรื่องการเกษตรเป็นอย่างมันคือเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่าคันพี่น้องตระหนักได้ลอยหนีจากกระแสการเกษตรปัจจุบันกระแสหลักของชาติใช่ไหมกระแสหลักของโลกเนี่ยการเกษตรปัจจุบันนี่ก็คือทำเยอะๆแปลงใหญ่ๆรถไถก็มากันทุกอย่างปัจจัยการผลิตยัดเข้าไปพี่น้องเกษตรกรก็หวังว่ามันสิขายได้ราคาแพงไอ้สุดท้ายมันก็บ่ได้ขายในราคาแพงหรอกเพราะมันก็สิมีกลไกอีหยังบางอย่างที่มันต้องถือลงเพราะว่าถ้าดีเจแดงเป็นนายกดีเจแดงสิบ่ยอมให้เขาแพงเด็ดขาดอันนี้เมากระเบาอีหลีได้นี่เบาจากใจได้เพราะว่าคันพี่น้องขายเขาได้แพงนี่มันคือแต่ว่ามันเกิดจังขึ้นพี่น้องขายเขาเปลือกตันละ 20,000 บางทีล่ะมันก็แก่ไปโรคสีแล้วมันตัดทีนี้โรคสีปุ๊บขายเขาสั้นตันละ 50,000 พุ่นแล้วเสร็จแล้วใส่เขาถุงมาขายยนแมคโครโรตัดมันจะมาตกถุงละ500พุ่นเด้มาล่ะมันตกถุงละ500อันคนเฮ็ดข้าวละแกงขายเขาสิบ่ขายข้าวละแกงจานละ150พุ่นเด้เพราะนั้นเขาต้องมองที่ปลายทางคือมองที่เขายัดใส่ปากคนเนี่ยครับมันควรสิจานละ50บาทเพราะฉะนั้นมันสิ50บาทได้มันต้องเขาราคาเท่านี้มันก็ไล่ย้อนหลังย้อนวางไปพูดรับกรรมคือพี่น้องเกษตรกรนั่นล่ะเพราะนั้นมันคือปัจจัยที่เฮาควบคุมบ่ได้เฮาต้องมาเล่นกับปัจจัยที่เฮาควบคุมได้คือการลดการเพิงผ้าลดการเพิงผ้าปัจจัยการผลิตจากภายนอกยืนเหนือลำแข็งของพี่น้องเกษตรกรเองเพราะในยุคสมัยก่อนสมัยพญาลิไทยย้อนไปฮอดสมัยอยุธยาพุ่นอ่ะเจ้าว่าพี่หรอปัจจัยการผลิตมันเหมือนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่มันเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะพี่น้อง มันมีจักรกลการเกษตรเพิ่มเข้ามาสมัยก่อนเฮาใส่งัวใส่ควายเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นจักรกลการเกษตรต้องมีรถไถยุคแรกของประเทศไทยรถไถนาเดินตามรถพอห้างรถใหม่ๆเนี่ยเพราะถ้าเหมือนยุครถไถเดินตามรถใหม่ๆปุ๊บก็ไม่เป็นรถไถสมเครื่องจักรกลการเกษตรก็เข้ามาบริษัทเมล็ดพันธุ์เข้ามาบริษัทปุ๋ยเข้ามามียาปราบศัตรูพืชเข้ามาแล้วก็มีโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรมันหมุนวนเป็นวัฏจักรจังซี่มันสร้างเม็ดเงินสร้างมูลค่ามหาศาลรัฐบาลก็เก็บภาษีได้เก็บจากบริษัทจักรกลการเกษตรรัฐบาลเก็บภาษีจากบริษัทเมล็ดพันธุ์รัฐบาลเก็บภาษีจากบริษัทปุ๋ยรัฐบาลเก็บภาษีจากบริษัทยาปราบศัตรูพืชรัฐบาลเก็บภาษีจากโรงงานแปรรูปเห็นป่ะจากร้านค้าปลีกรัฐบาลก็มีเงินมาเฮ็ดถนนลาดยางให้พี่น้องเพราะนั้นถ้าดีเจแดงเป็นนายกดีเจแดงก็บ่ส่งเสริมแล้วการทำเกษตรอีหยังเกษตรธรรมชาติการทำเพิร์มาคันเจอร์ว่าส่งเสริมแล้วถ้าพี่น้องเห็นเพิร์มาคันเจอร์เนี่ยการเกษตรแบบถาวรเนี่ยครับมันสิบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยมันสิบ่มียาขามาแล่งขายได้เลยเพราะว่าเพิร์มาคันเจอร์เป็นการเกษตรที่พึ่งพาตัวเองแล้วเป็นเกษตรที่ยั่งยืนไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีไม่ต้องพึ่งพาระบบเมล็ดพันธุ์ไม่ต้องเพิ่งพาเครื่องจักรเก็บเกี่ยวอย่างเดียวอันนี้เพิ่มมาคันเจอร์ทำไมเวลาสิเว้าเรื่องเพิ่มมาคันเจอร์สู้ฟังแล้วความรู้ใหม่ๆอีกเรื่องนึงที่มันถือฝังดินใหม่อยากเว้าเหลือเกินก็คืออิเล็กโทรคัลเจอร์นะพี่น้องไม่ยังไรอิเล็กโทรเข้าเจออิเล็กเนี่ยพี่น้องเคยเห็นร้านขายเครื่องมือไฟฟ้าป่ะสันติอิเล็กทริกจังสินะอิเล็กนะคำว่าอิเล็กอิเล็กโทรกระแสไฟฟ้าพี่น้องไฟฟ้าอิเล็กโทรเคาเจอร์คือการเกษตรมีไฟฟ้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรมันมีงานวิจัยมีนักวิชาการที่เฮ็ดเกษตรแบบนี้ครับเขาก็ไปค้นพบว่ามันสิซอยเพิ่มผลผลิตขึ้นมาได้อีก 30-40% พี่น้องเกือบครึ่งนึงพุ่นเด้ก็คือเฮ็ดให้
พืชผลทางการเกษตรให้ผลผลิตสูงขึ้นมาอีกเยอะมากไม่มหาศาลให้พักนั่งอ่างหยางงามอัศจรรย์โดยการทำอิเล็กโทรคัลเจอร์นี่พี่น้องนักวิชาการผู้ใดศึกษาเรื่องอิเล็กโทรคัลเจอร์ปุ๊บตกงานเมื่อสุคน นักวิชาการทางการเกษตรว่าไปเสนอของบวิจัยจากบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนของสนับสนุนเนี่ยผู้ใดมาศึกษาเรื่องอิเล็กโทรคัลเจอร์เนี่ยเป็นอย่างเพราะถ้าศึกษาเสร็จงานวิจัยออกมาเรียบร้อยปุ๊บมันมีผลยังหลักกับบริษัทจักรกลการเกษตรมันสิซอยเขาขายของดีขึ้นเต็มมันมีผลยังกับบริษัทเมล็ดพันธุ์มันสิให้ได้เมล็ดพันธุ์เขาขายดีขึ้นเต็มยิ่งถ้าอิเล็กโทรเข้าเจอเป็นที่ล่วงรู้ถึงหูเกษตรกรบริษัทปุ๋ยเจ๊งเหมือนเหรอเนาะพี่น้องบ่ใส่ปุ๋ยเนาะบ่อย่าปราบศัตรูพืชกับเจ๊งคือกันเพราะนั้นอิเล็กโทรเข้าเจอเลยถือเก็บในลิ้นชักบ่มีการเว้าถึงนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องพวกนี้กะโอ้ยบ่ศึกษาดอกเพราะว่าศึกษาไปกับเปลี่ยนเงินเพราะว่าต้องจกเงินอย่าของศึกษาเองเพราะนักวิจัยทุกคนต้องไปขอทุนจากรัฐบาลขอทุนจากบริษัทห่างหลานเอกชนที่ขอทุนมาวิจัยยังพันเข่าจังเสียนะกรมการข้าวเพิ่นวิจัยเพิ่นก็ได้เงินจากรัฐบาลมาวิจัยรัฐบาลให้พอยังถ้าได้เข่ามาพันนี่พี่น้องเกษตรกรก็สิไปปลูกเข่าสิได้หลายขึ้นเกษตรกรก็สิลืมตาอ้าปากได้ประมาณนี้นะมองผลลัพธ์จังซี่แต่ขันผู้ใดมาเห็นเรื่องอิเล็กโทรคัลเจอร์นี่จังซี่ว่าฝ่ามันเป็นยังไงล่ะมันบ่มีต้นทุนหยังแม่เอาง่ายๆอิเล็กโทรคัลเจอร์คืออย่างคือการเฮ็ดให้หากพืชสมมติพี่น้องปลูกกะหล่ำเฮ็ดไอ้5กะหล่ำมันได้ประจุไฟฟ้าจักนิดจักหน่อยเข้าไปเนี่ยมันสิงาม พี่น้องปลูกเขาปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในขีดดินจักหน่อยนึงเนี่ยครับเขาสิงามพี่น้องปลูกมันสำปะหลังเดินแทงท้องแดงเต็มให้มันสำปะหลังอย่างของให้มีไฟฟ้าแซงลงไปในขีดดินจักหน่อยนึงรากของมันสำปะหลังสิได้รับกระแสไฟฟ้ากระตุ้นติ๊ดมันสิงามเหมือนระบบฝังเข็มของแพทย์จีนประมาณนั้นละมั้งมันไปกระตุ้นเอียงกับบอลูล่ะดีเจแดงบ้านได้ศึกษาเลิกลงไปถึงว่ามันไปก่อให้เกิดปฏิกิริยาอะไรทำไมพืชถึงงามน่ะนะแต่ว่าเลือกอิเล็กโทรเข้าเจอที่เป็นความรู้ที่ใส่กันในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเล็กๆกลุ่มลับๆใส่กระเลือกบ่ได้วิธีเฮ็ดกันบ่ได้อย่างร้องก็ร้องโดยการกระถางต้นไม้มาจากกระถางนึงเอา2กระถางบ่แม่นกระถางเดียว2กระถางกระถางนึงเอาลวดทองแดงพันใส่หยังล่ะพันใส่ลำไม้ไผ่จักลำนึงเฮ็ดคือจังอันสปริงธรรมดาล่ะพี่น้องพันเสร็จแล้วเอาลำไม้ไผ่ออกแล้วก็พี่น้องเอาลวดทองแดงไปเสียบใส่กระถางนั่นซื้อๆน่ะแม่พี่น้องพันแบบใดพันแบบลวดสปริงก็ได้พันแบบอันยอดผักกูดก็ได้สิพันแบบเป็นคดยอดผักกูดแม่แล้วก็มาเสียบลงในกระถางอีกกระถางนึงบ่ต้องเสียบปลูกต้นกระเพรา2ต้น2กระถางเมล็ดพันธุ์ซองเดียวกันปลูกมือเดียวกันแต่ว่าแยกกระถางเสร็จแล้วก็เสียบอันนึงเสียบลวดทองแดงอันนึงบ่ต้องเสียบแล้วก็หดน้ําดูแลปกติบ้างไว้ห่างๆกันจัก20 30เส้นหรือ50เส้นแล้วก็เบิ่งว่าต้นใดงามกว่ากันพี่น้องสิเห็นความมหัศจรรย์ของอิเล็กโทรคัลเจอร์มันมีเกษตรกรไปเฮ็ดอยู่ได้ไห่มั่นสําปะหลัง10ไร่ก็ขึงลวดนะครับแล้วก็เอาแทงท้องแดงล่อฟ้าผ่าไปเสียบ6 7 8จุดไอ้แปลงมันสําปะหลังแล้วก็ขึงลวดท้องแดงเพื่อสิดึงเอาพลังงานไฟฟ้าจากระบบจักรวาลนี่ระบบฟ้านี่ล่ะดึงลงมาในแปลงมันสําปะหลังมันสําปะหลังหัวผักใหญ่อันนี้มาเว้าสู่ฟังเด้เนี่ยเอาไปลอกเฮ็ดเบิ่งดีเจแดงว่าท่านเฮ็ดเด้เพราะว่าเฒ่าเป็นเกษตรกรได้ 2-3 ปีแล้วเดี๋ยวหาที่แปลงใหม่สิเฮ็ดทดลองอิเล็กโทรเข้าเจอลองเบิ่งอยู่หรือบริษัทกสิไปล่องเฮ็ดมือแรกนี่แหละไปเฮ็ดอยู่บ้านเจ้าของพี่น้องฟังดีเจแดงแล้วพวกผมไปหาลือสายไฟเก่ามาปอกเปลือกออกข้างในมันจะเป็นลวดทองแดงนั่นแหละพี่น้องกลับมาม้วนใส่บอกกระบอกไฟใช้ก็ได้ม้วนใส่ลับไปไพ่ก็ได้ม้วนใส่ยังก็ได้เป็นเกี่ยวเหมือนสว่านเนี่ยเนาะแล้วพี่น้องก็ไปเสียบใส่กระถางลอกเมืองเอาไปเสียบใส่เมืองปั้นสิล่อประจุไฟฟ้าไหลแล้วว่าน้ำลวดทองแดงเราไปกระตุ้นรากฝอยของเผือกให้มันเจริญเติบโตอันนี้เขาเรียกว่าอิเล็กโทรคัลเจอร์ว่าเป็นที่แพร่หลายดอกเพราะว่าขันว่าหลายมันสิส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมันสิขายปุ๋ยได้น้อยมันสิขายยาปราบศัตรูพืชได้น้อยพืชเอียงบ่ต้องใส่ปุ๋ยบ่ต้องเฮ็ดหยังแง่งามซื่อๆเดี๋ยวก็ตายทั้งต้นระบบเศรษฐกิจโลกมันคนก็ตกงานทั้งตัวเนาะเพราะนั้นก็เฮาก็ไปลอยเฮ็ดผู้เดียวบ่มีผู้ใดเป็นบ้าเฮ็ดดอกเนาะก็เฮาอักเฮ็ดอยู่ผู้เดียวน่ะเหมือนกันแล้วก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพนี่ล่ะ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยละเหมือนหมู่บ้านใส่อยู่2หลังเท่านั้นละเนาะบ่มีผู้ใดใส่พ่อปานใดดอกเนาะพี่เจแดงมองจนปากเปียกปากแฉะล่ะวิธีการเฮ็ดปุ๋ยชีวภาพเฮ็ดจังซี่เด้อเฮ็ดน้ำมักชีวภาพเฮ็ดจังซี่เด้อก็มีคนใส่อยู่2 3คนนั่นล่ะเหมือนหมู่บ้านทั้งนั้นก็ใส่ปุ๋ยเคมีเหมือนทุกคนนั่นล่ะเพราะว่ากระแสหลักมันมามาแห้งอันนี้มาแบบน้อยใจกันแน่ๆเนาะพี่น้องก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการเกษตรสบายใจก็ฝากกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเนาะผงดำกาแดงเนี่ยบอกให้ประหยัดขึ้นสิมาขายของให้กันเนาะบัดนี้ทีเดียวกันขี้ข้านเฮ็ดกันมาซื้อนะจ๊ะอันนี้บ่เป็นสารเคมีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสารอินทรีย์สารอินทรีย์ปลอดภัยผสมน้ํา20ลิตรเอามือค้นได้เลยนะครับซองน้อยๆทอซองอย่าหับใจนี่ล่ะเนาะมีอยู่10ซองอยู่ในซองใหญ่น่ะซองใหญ่สี่เหลี่ยมๆสีออกมามันสิพออยู่10ซองน้อยนั่นล่ะ295บาทนั่นได้10ซองน้อยพี่น้องก็ซ่องน้อยไปผสมน้ํา20ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นฉีดเส้นใบเพิ่นเนาะฉีดเช้าฉีดแล้งฉีดบ่แม่นฉีดเช้าฉีดแล้งฉีดตอนเช้าหรือว่าฉีดตอนแล้งก็ได้เนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าฉีดอีกเทื่อนึงคันอยากเห็นผลชัดเจนอยากงามหลายก็อีกอาทิตย์นึงฉีดอีกฉีดทุก7วันจัก3เทื่องามอัศจรรย์เนาะผงดํากาแดง1ซอง295สั่ง2ซอง590บาทแถมซองนึงเป็นว่าสั่ง2ซองได้ไปเลย3ซองในราคา590บาทหมายเลขโทรศัพท์ที่สิโทรมาสั่งกับดีเจแดงได้พี่น้องเตรียมปากกาเตรียมสมุดเตรียมโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824อำลาพาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้มืออื่นพอกันไปสำหรับมื้อนี้โชคดีมีเงินใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
8: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่อำเภอบ้านฟางมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าประชาสัมพันธ์ติดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยประชาชนเข้าถึงสิทธิแก้ไขปัญหาหนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยไข่ไก่สดลดค่าครองชีพจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนพยากรณ์อากาศประจำวันและยศชนันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสุปจีส่งถุงยังชีพช่วยชาวน่านย้ำสินค้าต้องไม่ขาดไม่แพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่อำเภอบ้านฟางมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้านหนองแวงหมู่ที่7ตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางปิติมารักพานิชมณีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายอำเภอบ้านฝางหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน2รายได้แก่นายสมทรงป้องรอดบ้านเลขที่68บ้านพักเสียหายทั้งหลังและนางเฉลิมบุญล่าบ้านเลขที่86/1บ้านพักเสียหายบางส่วนนอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวของนายสากลอุตสาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนเบื้องต้นในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยทุกรายและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งประสานการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนดูแลสภาพจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดต่อไปจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าประชาสัมพันธ์ปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยประชาชนเข้าถึงสิทธิแก้ไขปัญหาหนี้ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนางวิชิตาเลิศพุทธิพงพรครังจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินโครงการติดหนี้ไวไปต่อได้โดยมีนางทรงสิริแก้วคำประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายกฤษณพงศ์กฤษณาพิทักษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารหนี้นางสาวออนจรินทร์มูลทิโตผู้ช่วยผู้อำนวยการผู้จัดการสาขานางสาวเพลินพิษศรีคัดเค้าผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขาข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินโครงการติดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงสำหรับโครงการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการและแนวทางดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เสียผ่านกลไกการซื้อหนี้รายย่อยของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดภายใต้ชื่อโครงการติดหนี้ไวไปต่อได้เมื่อวันที่9ธันวาคม2568โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตทางการเงินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งนี้โครงการเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่5มกราคม2569และได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยให้ลูกหนี้จำนวนหนึ่งได้รับโอกาสในการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายอีกจำนวนมากที่ยังไม่รับทราบข้อมูลหรือยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการเข้าร่วมโครงการจึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงทั้งนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดระบุว่าไม่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบและขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างจากบุคคลใดโดยสามารถติดต่อ SAMได้ที่สายด่วน1443หรือโทรศัพท์02-686-1800และเว็บไซต์ www.sam.or.th สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยไข่ไก่สดลดค่าครองชีพจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ปี2569ภายใต้ชื่องานไทยช่วยไทยไข่ไก่สดลดค่าครองชีพ ระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคม2569ณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นถนนหน้าศูนย์ราชการตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไข่ไก่คุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนภายในงานนำไข่ไก่สดคุณภาพดีเบอร์3มาจำหน่ายในราคาพิเศษจากราคาปกติ131บาทต่อแผงลดทันที12บาทเหลือเพียง119บาทต่อแผงหรือลดลงกว่าร้อยละ7จากราคาปกติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไข่ไก่ในราคาที่เหมาะสมช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ประชาชนต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบนอกจากนี้ภายในงานยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีขอนแก่น1นำมาจำหน่ายในราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่งอีกทั้งยังมีไก่ย่างเขาสวนกวางจากร้านดอกไม้ฟาร์มไก่ย่างเขาสวนกวางร่วมจำหน่ายในราคาพิเศษจากราคาปกติ130บาทต่อตัวลดเหลือเพียง100บาทต่อตัวให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่ากิจกรรมไทยช่วยไทยไข่ไก่สดลดค่าครองชีพเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนด้านค่าครองชีพผ่านการเชื่อมโยงสินค้าและนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อไข่ไก่สดและสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคม2569ณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นพยากรณ์อากาศประจำวันลักษณะอากาศทั่วไปวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย 12:00 น.วันนี้ถึง 12:00 น.วันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
9: นโยบายรัฐบาลเห็นทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
8: ข่าวสารนโยบายภาครัฐยศชนันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสุภจีส่งถุงยังชีพช่วยชาวน่านย้ำสินค้าต้องไม่ขาดไม่แพงศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูเคลียร์ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70%โดยให้หน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นเร่งรัดการฟื้นฟูและเยียวยาพร้อมทั้งสร้างบ้านใหม่ให้กับป้ากาหลงที่ถูกมวลน้ำและโคลนซัดบ้านพังเสียหายทั้งหลังซึ่งสร้างความตื้นตันใจให้กับป้ากาหลงเป็นอย่างยิ่งส่วนหมู่บ้านฝ้ายปัจจุบันเคลียร์พื้นที่คืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบตามปกติอีกทั้งยังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฟิตอิทเซ็นเตอร์หรือศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มสำหรับสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งถุงยางชีพที่บรรจุสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน 1,500 ถุงเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยย้ำว่าสินค้าต้องไม่ขาดแคลนและราคาไม่แพงเร่งดูแลผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพและสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจส่วนการรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังและเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นจบข่าวจันจิลางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
7: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ไทยวันละคำวันนี้เสนอคำว่าสำนึกสำนึกเป็นคำกริยาหมายถึงรู้สึกซาบซึ้งเช่นสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ติดตามภาษาไทยวันละคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันสัจจิดางามนุรัตในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัจจิรานามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากสงครามสงบแล้วนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือนิคควงอภัยวงศ์ได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลเป็นอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษหม่อมเจ้านักขัดมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยในกลางพุทธศักราช2489ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนจบชั้นมัธยมปีที่3ของโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเวียร์คอนแวนต์แล้วระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เรียนเปียโนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกับครูพิเศษแต่อยู่ที่อังกฤษได้ไม่นานพุทธศักราช2490หม่อมเจ้านักขัดมงคลก็ทรงย้ายไปเป็นอัครราชทูตประจำฝรั่งเศสและเดนมาร์กก่อนจะกลับมาเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังคงตั้งใจเรียนเปียโนอย่างขมักเขม้นเพื่อเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

ถ้าพูดถึงคดีอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของพนักงานอัยการนะครับนั่นก็คือคดีคุ้มครองเสรีภาพของคนในครอบครัวซึ่งจะครอบคลุมถึงกฎหมาย2ฉบับ2กรณีก็คือมีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวและก็กรณีมีการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อเด็กนะครับเพียงแต่ว่าคดีคุ้มครองเสรีภาพในครอบครัวนั้นจะไม่มีโทษที่เป็นการจำคุกหรือการปรับอันเป็นโทษทางอาญาเรามีวิธีการก็คือเพื่อจะป้องกันผู้ถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ถูกกระทำที่เป็นเด็กนะครับเพื่อให้ปลอดภัยจากผู้กระทำก็มีการไปยื่นคำร้องต่อศาลเด็กและเยาวชนนะครับโดยผู้ถูกกระทำเองโดยญาติโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยพนักงานสอบสวนและโดยพนักงานอัยการนะครับยื่นเพื่ออะไรครับยื่นเพื่อขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้คุ้มครองเสรีภาพของผู้ถูกกระทำคำสั่งที่ว่านั้นมีอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างเช่นถ้ามีการกระทำร้ายร่างกายเนื่องจากอาการเมาก็อาจจะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำนั้นงดดื่มเหล้านะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากผู้ถูกกระทำให้มากที่สุดนะครับซึ่งเราสามารถจะไปยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่ศาลเยาวชนและครอบครัวหรือหากไม่รู้จะไปที่ไหนดีก็สามารถติดต่อที่สำนักงานอัยการเยาวชนและครอบครัวทุกสำนักงานในทุกจังหวัดหรือจะไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในทุกจังหวัดก็ได้เรามีพนักงานอัยการแล้วก็เจ้าหน้าที่นิติกรคอยให้คำปรึกษาในการเขียนคำร้องและแนะนำในการยื่นคดีคุ้มครองเสรีภาพในครอบครัวให้กับทุกท่านขออย่างเดียวก็คือขอให้ท่านเดินเข้าไปหาพวกเราแค่นั้นเองแล้วก็ท่านไม่ต้องกลัวนะครับคดีคุ้มครองเสรีภาพในครอบครัวอย่างที่ผมพูดให้ฟังมันจะไม่มีโทษที่เป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับเพราะฉะนั้นหลายคนก็กลัวว่าถ้าผู้กระทำเป็นญาติเป็นอะไรแล้วอาจจะถูกโทษจำคุกก็ได้นะครับเป็นการขอให้ศาลออกคำสั่งเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำเท่านั้นเอง

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกุมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายสิบบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานเหรอตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพ
3: แล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีพุ่นเด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวกว่า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHzลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้คดีปกครองค่ะ
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองรายการที่จะ

0: รับฟังนะครับเป็นความรู้นะครับเผื่อว่าอาจเกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับกับท่านผู้ฟังหรือกับญาติสนิทมิตรสหายของท่านผู้ฟังได้ในอนาคตนะครับหรือกำลังที่อาจจะเกิดปัญหากันอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรนะครับก็มารับฟังรายการรบลุกคดีปกครองในวันนี้ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะพูดคุยนะครับกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องน้ำไหลไฟสว่างบางทีเนี่ยในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงในฤดูกาลที่เป็นฤดูฝนแล้วก็มีฝนตกค่อนข้างมากนะครับบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีเกิดอุทกภัยนะครับหรือเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีแล้วเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็เห็นว่ามันเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมหรืออุทกภัยก็อาจจะมีการจะทำโครงการนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านั้นได้นะครับซึ่งปัญหาเหล่านั้นเนี่ยบางทีเมื่อแก้ไม่การแก้ปัญหาก็คือการสร้างเขื่อนหรือพนังกั้นน้ำเป็นต้นเนี่ยปรากฏว่าอาจจะเกิดปัญหาขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเช่นอะไรเช่นมีการเมื่อทำเขื่อนน้ำก็จะมีการท่วมเข้าไปในพื้นที่อื่นๆนะครับที่มีการกั้นทำเป็นเขื่อนขึ้นมาหรือมีการทำกั้นเป็นพนังกั้นน้ำขึ้นมานะครับซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นว่าแล้วผู้ที่อาศัยหรือว่าประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งมีการทำมาหากินหรือว่าอยู่พักอาศัยด้วยบริเวณนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรหากเกิดความเสียหายขึ้นจากการจัดทำโครงการรัฐเหล่านั้นครับ
1: แล้วถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเราจะมีการจัดการหรือว่าเราต้องไปเรียกร้องอย่างไรบ้างครับคุณอดิศักดิ
0: ์ก็อย่างที่เราได้เคยพูดคุยนะครับเรื่องนี้ว่าคดีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในการดำเนินกิจการต่างๆโดยเฉพาะการจัดทำบริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับและหน่วยงานทางปกครองนะครับผมก็ถือว่าหากว่าเกิดความเสียหายขึ้นประชาชนนะครับได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็นำคดีมาฟ้องต่อศาลเนี่ยก็จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจของรัฐเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าคดีนี้ไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดนะครับเพราะว่าเป็นการใช้อำนาจโดยถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจในการจัดทำโครงการเหล่านั้นนะครับแต่การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าเกิดความเสียหายกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าประชาชนที่ทำมาหากินในบริเวณนั้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยได้รับรองสิทธินั้นไว้นะครับว่าหากว่าประชาชนเกิดความเสียหายจากการดำเนินกิจการของรัฐนะครับโดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐผู้ที่ดำเนินการนั้นได้นะครับผม
1: แล้ววันนี้คุณอดิศักดิ์ได้เตรียมตัวอย่างคดีมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมครับ
0: ครับในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องความรับผิดอย่างอื่นนะครับอย่างที่ได้ผมได้เกริ่นไว้แล้วนะครับก็คือเป็นลักษณะของความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยปราศจากความผิดนั่นเองนะครับก็คือว่าไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดนะครับแต่การกระทำดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนนะครับก็คดีนี้นะครับเริ่มต้นมาเป็นคดีที่มีข้อเท็จจริงนะครับเริ่มจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีก็คือกรมชลประทานนะครับมีความต้องการนะครับที่จะดำเนินการก่อสร้างนะครับปรับปรุงคลองระบายน้ำนะครับพร้อมอาคารประกอบนะครับตามโครงการบรรเทาทุกข์ภัยนะครับของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้คลองระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นและบรรเทาอุทกภัยต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงของตัวอำเภอหาดใหญ่นะครับโดยในคดีนี้นะครับผู้ถูกฟ้องคดีก็คือกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการว่าจ้างบริษัทนะครับให้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำดังกล่าวนะครับโดยมีสัญญาเนี่ยประมาณ5ปีนะครับในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยก็ขอให้เกิดฝุ่นโคลนและเสียงดังจากเครื่องจักรนะครับมีการปิดสะพานข้ามคลองนะครับทำให้ประชาชนนะครับที่เข้ามาใช้บริการหรือว่าใช้บริการในพื้นที่หรือว่าเข้ามาทำกินหรือว่าค้าขายบริเวณในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างดังกล่าวเกิดความเดือดร้อนเสียหายซึ่งตรงนี้ก็มีหนึ่งในนั้นก็คือผู้ฟ้องคดีครับซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ยประกอบกิจการเป็นร้านอาหารนะครับในบริเวณที่มีการปรับปรุงคลองระบายน้ำนะครับเมื่อมีการปิดคลองระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะก่อสร้างการปรับปรุงโครงการคลองระบายน้ำดังกล่าวนะครับปรากฏว่าเกิดมีฝุ่นโคลนฝุ่นควันรวมถึงมีการปิดกั้นคลองนะครับทำใ ประ

0: ชาชนนะครับหรือว่าลูกค้าของผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาซื้อของหรือว่ามารับประทานอาหารในร้านอาหารของผู้ฟ้องคดีได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่มีเงินเพียงพอนะครับในการที่จะซื้อสินค้าต่างๆรวมถึงกำไรที่จะมาจ่ายให้กับลูกน้องเป็นเงินเดือนนะครับและก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะในการเสียภาษีทั้งภาษีป้ายภาษีร้านค้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีก็คือกรมชลประทานซึ่งเป็นเจ้าของโครงการดังกล่าวเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีนะครับโดยคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดท่านเห็นว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา9วรรค1อนุ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับและศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินเพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา72วรรค1อนุ2แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับโดยที่คดีนี้นะครับศาลท่านก็ได้วินิจฉัยต่อไปว่าเมื่อปรากฏว่าก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีก็คือกรมชลประทานนะครับจะดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยผู้ฟ้องคดีมีเงินหลังหักค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี2557ถึง2559คิดเป็นเงินเดือนละ 33,333.33 บาทแต่ด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการร้านอาหารโดยอาศัยถนนคันคลองดังกล่าวนะครับที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ก่อสร้างไว้พร้อมกับการก่อสร้างคลองเป็นที่ตั้งร้านอาหารโดยใช้ทัศนียภาพของคลองเนี่ยเป็นจุดขายของร้านอาหารด้วยและเมื่อโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำแล้วเสร็จสภาพถนนคันคลองบริเวณหน้าร้านผู้ฟ้องคดีจะเป็นทางผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตชนิดไหลทางลาดยางซึ่งมีสภาพที่ดีกว่าเดิมอีกทั้งความกว้างของคลองที่ปรับปรุงใหม่มีความกว้างมากขึ้นทำให้ทัศนียภาพบริเวณหน้าร้านอาหารของผู้ฟ้องคดีดีขึ้นกว่าเดิมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างดังกล่าวด้วยจึงสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินครึ่งหนึ่งของความเสียหายเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินเดือนละ 16,666.67 บาทตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเริ่มเข้าทำการก่อสร้างเมื่อวันที่19กันยายน2559จนถึงวันที่4กันยายน2561นะครับซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการถมถนนดินบริเวณหน้าร้านอาหารของผู้ฟ้องคดีจนเสมอกับถนนเดิมที่จะสามารถสัญจรได้ตามปกติเป็นเวลา2ปีหรือ24เดือนนะครับและเมื่อคดีนี้นะครับศาลได้รับฟังข้อเท็จจริงต่างๆนะครับแล้วก็คำคู่ความของคู่กรณีเนี่ยจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีนะครับได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจริงนะครับแม้ว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการกระทำตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายก็ตามนะครับเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอันเป็นสาธารณประโยชน์โดยประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์และผู้รับจ้างได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาแต่เมื่อการดำเนินการก่อสร้างโครงการข้างต้นเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบหรือเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีย่อมจะต้องเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักความรับผิดหรือปราศจากความผิดดังกล่าวนะครับตามค่าเสียหายที่ศาลได้คำนวณไว้ข้างต้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยศาลจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีนะครับชดใช้รับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินเดือนละ 16,666.67 บาทตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเริ่มเข้าทำการก่อสร้างเมื่อวันที่19กันยายน2559จนถึงวันที่4กันยายน2561รวมเป็นเวลา2ปีนะครับหรือ24เดือนเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีควรได้รับ 400.08 สตางค์นะครับแต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนความเสียหายจนถึงวันฟ้องคดีเป็นเวลา21เดือนเป็นเงินจำนวน 315,000 บาทและผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอค่าทดแทนความเสียหายที่เพิ่มขึ้นศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนความเสียหายที่เพิ่มขึ้นได้ดังนั้นแล้วเนี่ยศาลจึงพิพากษานะครับให้ผู้ฟ้องคดีคงได้รับเงินเป็นเงินจำนวน 315,000 บาทตามค่าความเสียหายที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาแล้วครับ
1: ครับก็สุดท้ายของรายการนะครับอยากให้คุณอดิศักดิ์ได้ฝากข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้หน่อยครับ
0: เป็นข้อคิดนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับของผู้ฟ้องคดีนะครับในฐานะที่เป็นเอกชนเนี่ยแม้ว่านะครับการดำเนินการของหน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะเป็นการมือการจัดทําบริการสาธารณะซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต่างๆหรือในประเทศก็ตามนะครับแต่หากการกระทําดังกล่าวที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายนะครับกับเอกชนรายใดรายหนึ่งนั้นเนี่ย เอกชนรายนั้นก็สามารถที่จะยื่นเพื่อที่จะขอเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลพิพากษามีคำสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการกิจกรรมของโครงการต่างๆของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำจากคำสั่งหรือจากการกระทำละเมิดนะครับหรือจากสัญญาทางปกครองกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเนี่ยเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของความสามารถของทั้งตัวผู้ฟ้องคดีเองรวมถึงคู่กรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาดังที่คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ผมได้นำมาเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ได้นะครับซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมกับคู่กรณีได้นะครับ
1: นอกจากเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับพนักงานคดีปกครองได้ที่เบอร์043-258-6812และช่องทาง Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นรวมถึงแอปพลิเคชัน LINE โดยท่านสามารถเปิดเข้าไปหน้า Facebook และสแกน QR Code บนหน้า Facebook ของเราได้ครับนอกจากนี้สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นยังได้นำเอาเทคโนโลยีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ความและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยื่นคำฟ้องติดตามคดียื่นเอกสารและดำเนินกระบวนพิจารณาทางออนไลน์รวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือที่เรียกสั้นๆว่าอข่าวที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้การบรรยายถ่ายทอดสดมีสื่อการเรียนรู้หลายๆอย่างตลอดจนการค้นหาหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีบริการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านในวันนี้ครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นสำหรับวันนี้พวกเรา2 คนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาททางการเนปาลรายงานว่าผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายยังคงสูญหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลณบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีต่อจากนั้นขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569รับฟังการบรรยายสรุปและชมการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาและไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีรวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเขตอากาศยานสะท้อนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวชมการสาธิตการแพทย์สนามและการกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ทำให้ทราบถึงศักยภาพของฐานทัพเรือที่มีความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกทั้งกำลังพลมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์แม้ที่มีประจำการอยู่จะมีความพร้อมแต่ก็ต้องจัดหาเพิ่มเติมเนื่องจากบางชนิดจำเป็นต้องปลดระวางแล้วประกอบกับสถานการณ์ของประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าสมควรต้องจัดหายุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรบ้าง
3: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครแล้วนะครับเสด็จเตี่ยได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีคือไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วย
4: ถ้าเรามีแสนานุภาพที่ดีอาริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกลามทำไมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเรา
2: ส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเนื่องจากอำเภอจะแนะเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแม่ทัพภาคที่4กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วปริญญาวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเนื่องจากปัญหาในพื้นที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกันการดำเนินงานต้องครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการเมืองยาเสพติดการลักลอบขนสินค้าและค้าสินค้าหนีภาษีอาชญากรรมรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตรงจุดและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดเงื่อนไขของปัญหาและนำไปสู่ความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับรองประธานวุฒิสภามองว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการงานด้านข่าวกรองควบคู่การใช้มาตรการป้องปราม พลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่ามีความซับซ้อนและจำเป็นต้องบูรณาการงานด้านการข่าวจากหลายหน่วยงานทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญคือการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลวิเคราะห์และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้มาตรการป้องปรามทั้งการลาดตระเวนการแสดงกำลังและเทคนิคทางทหารเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายมีโอกาสลงมือและมีเส้นทางหลบหนีทั้งนี้งานข่าวที่มีความแม่นยำควรเกิดจากการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติการเพื่อยับยั้งและระงับเหตุรุนแรงได้ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสไม่ทราบรายละเอียดและในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4ไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการเนื่องจากไม่มีความจำเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟ
5: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46มอบหมายให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จัดกำลังพลลาดตระเวนและตรวจสอบเส้นทางรถไฟรวมถึงจุดเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมในความรับผิดชอบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของขบวนรถไฟและประชาชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและประชาชนที่สัญจรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยใดอย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยประพิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานทางกฎหมายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ผ่านมาพบมีผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครสว.ดังกล่าวตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยแบ่งเป็นมติจากการประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและมติจากที่ประชุมครั้งที่51ทับ2569เพิ่มเติมอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายสำหรับบทลงโทษตามมาตรา74ระบุไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่ได้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังคงสมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีทั้งนี้หากผู้กระทำผิดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลจะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยขณะนี้สำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีพร้อมประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน1444ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่า รู้สึกผิดหวังที่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดกรณีถูกเชื่อมโยงคดีหัวเลือกสว.และอยู่ในกลุ่ม229คนที่คณะไต่สวนชุดที่16สรุปว่ามีมูลความผิดพร้อมเรียกร้องกกต.เร่งส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลโดยใช้เกณฑ์ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบหุบเขาแม่น้ำเลนเดโคลาและแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีรงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้านนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทยยืนยันเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติพร้อมวางแนวทางฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
8: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ขอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งได้จัดส่งเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักด้านการดูแลประชาชนจัดหาอาหารปรุงสุกและอาหารสดและบริการด้านสาธารณสุขเข้าดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังสำหรับแนวทางการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายได้เร่งรัดการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยระบบประปาส่วนภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายคาดว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้สมบูรณ์ภายใน3วันส่วนประปาหมู่บ้านได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนอุปกรณ์แก่ท้องถิ่นขณะที่ระบบไฟฟ้าระดมช่างเร่งฟื้นฟูสายส่งหลักเพื่อทยอยจ่ายไฟเข้าบ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ยังส่งทีมวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานก่อนอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่เตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าน
9: ายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์และจัดสรรกำลังพลเครื่องจักรและความช่วยเหลือไปยังพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยขณะนี้ไฟฟ้าและประปาส่วนภูมิภาคได้รับการฟื้นฟูแล้วทั้งหมดขณะที่ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเงินช่วยเหลือค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทและเงินช่วยเหลือด้านเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มที่นอนรวมถึงค่าซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ทางนี้รัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
10: ประเด็นของการที่น้ำเนี่ยลงไปที่บริเวณเขาตัวเซ็นเซอร์ของชนประทานเนี่ยอาจจะเห็นไม่ครบเพราะฉะนั้นเราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับกับทางบางภูมิภาคที่มีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์โทรมาสเนี่ยบริเวณ1 2 3ถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนน่ะที่ลงมาค่อนข้างเยอะ50ถึง60เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.แล้วก็กรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุนี่จะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
9: ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนรวมถึงผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในลำน้ำสาขาชวิสาประทุมมารายงาน
1: การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประสบความสำเร็จช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า350ล้านคนมีโอกาสมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณ11ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากประเทศอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงตัวแทนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไทยในฐานะเจ้าภาพสามารถสร้างความร่วมมือที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า357ล้านคนมีโอกาสมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้รับความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานโลกและใช้ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางของประเทศสมาชิกในการพัฒนาทักษะทดสอบมาตรฐานฝีมือสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเร่งปรับปรุงกฎหมายขยายสิทธิ์ให้อดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายในการขยายสิทธิ์ทางเลือกการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณหรือออมต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถนำส่งเงินเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางการเงินซึ่งจากการสำรวจสมาชิกร้อยละ80ถึง90สนใจจะนำเงินกลับมาออมต่อขณะนี้คณะทำงานย่อยพิจารณาการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการหรือบอร์ดและเสนอกระทรวงการคลังต่อไปโดยการแก้ไขกฎหมายนั้นจะขยายสิทธิ์ตามกฎหมายด้านสมาชิกเช่นให้อดีตสมาชิกนำเงินก้อนกบข.ที่ได้รับตอนเกษียณกลับมาให้กบข.บริหารต่อให้สิทธิ์อดีตสมาชิกส่งเงินบำนาญรายเดือนหรือเบี้ยหวัดกลับมาให้กบข.บริหาร หรือจัดสิทธิ์สวัสดิการให้แก่ผู้ออมต่อรวมถึงการพัฒนาทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการเนปาลออกแถลงการในวันนี้ที่ยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ400รายยังคงสูญหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลคาดการว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกทางด้านโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 5,000 นายเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวโดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ125คนได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยกู้ภัยของจีนใช้ความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก558รายนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านส่งจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ประธานคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและประเทศสมาชิก UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ร่วมกันประณามมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยมาตรการเหล่านี้มุ่งขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายและนโยบายต่างประเทศนอกเหนืออำนาจอธิปไตยของสหรัฐอเมริกานายอารักชียังขอให้นายกูเตเรสประเมินเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากมาตรการดังกล่าวรวมถึงผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารยารักษาโรคระบบสาธารณสุขพลังงานของประชาชนชาวอิหร่านพร้อมย้ำว่าอิหร่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบค่าชดเชยและการเยียวยาจากปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่3 ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0น้ำลงเต็มที่เวลา 2:15 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 14:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
17: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
18: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่ง
19: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
20: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
21: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
22: ว่าสิเขาไปแม่เมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับบ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
21: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
22: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
21: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครหรือมีขนาดประมาณ 1/25 ของเส้นผมประมาณนั่นละ
22: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
21: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
22: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
21: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในขอบคุณของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
22: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
21: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
23: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
18: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
17: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
24: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะ
2: พคลับของคนรักสุขภาพติดตามรับฟังสาระเพื่อสุขภาพและเสียงเพลงทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Club ครับของคนรักสุขภาพค่ะอยู่กับเดย่านะคะและคุณหมอค่ะแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะกับ Healthy Club นะคะเราพบเจอกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะ 19:30 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและในช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะ
4: ข่าวดังมากช่วงนี้
3: ใช่ค่ะคุณหมอ
4: มีคนดาราหรือที่อยู่ๆก็เสียชีวิตใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแล้วในวัยที่ยังถือว่ายังวัยที่ยังไม่ควร
4: ใช่ค่ะเรื่องนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังเปิดใจแล้วก็เรียนรู้นะคะไอ้โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดเนี่ยที่มันจะอุดตันสมองบ้างติดตันหัวใจบ้างเนี่ยมันก็เป็นโรคที่พบกันมาเนิ่นนานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเรามักก็มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติด้วยค่ะหมายถึงว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยเส้นเลือดของเรามันก็จะเสื่อมลงทุกคนค่ะ
3: ร่างกายก็คือทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยก็ต้องมีการเสื่อมโทรมลง
4: แง่สิใช่สินี่คือเรื่องธรรมชาติมากๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: ทีนี้เราก็ต้องเปิดใจยอมรับให้ได้เสียก่อนนะว่ามันต้องถอยลงคือมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอกแม้ว่าเราจะพยายามละที่จะพยายามทำให้มันเหมือนเดิมพยายามจะให้มันแข็งแรงเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วกันนะแต่ว่าความเป็นจริงคือมันยังไงมันก็ต้องเสื่อมลงตามกฎสัจธรรมเลยคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ย
3: ค
4: ือก็ยอมรับมันเสียก่อนเพื่อจะดูแลได้ดีขึ้นคือเวลาพูดถึงโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดเนี่ยหัวใจเส้นเลือดสมองที่ตีบที่ตันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปคุยกันเรื่องโอเคต่อไปนี้ฉันจะไม่กินอาหารมันฉันจะกินอาหารเค็มฉันจะกินผักผลไม้ครบห้าหมู่อะไรก็ว่าไปซึ่งดีไหมดีนะดีก็ตั้งใจอย่างนั้นก็ดีแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียว
3: มีหลายๆองค์ประกอบด้วย
4: ใช่ซึ่งตัวความรู้ที่เป็นเชิงวิชาการแบบนี้หมอก็พบว่าคนไข้ประชาชนทั่วไปก็รู้อยู่แล้วนะ
3: ค่ะ
4: ว่าต้องพักผ่อนเพียงพอต้องไม่เครียดออกกำลังกายก
3: ิน
4: อาหารดีมีประโยชน์คืออันนี้ไม่ต้องเรียนหมอก็ตอบได้ถูกไหม
3: ใช่ทุกคนรู้แต่จะทำหรือไม
4: ่นั่นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเนี่ยแหละเดียพูดดีมากหมอเลยต้องชวนให้มาทำที่ใจเพราะใจเป็นผู้ทำให้เกิดการกระทำที่หัวคิดมันบอกว่าดี
3: ค่ะ
4: ที่ความรู้มันบอกว่าดีคือมันก็ใครๆก็รู้ว่าสิ่งดีคืออะไรแต่ทำไมยังทำสิ่งไม่ดีกันอยู่เล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมดี
3: ใช่ค่ะรู
4: ้ก็ทั้งที่รู้เนี่ยก็รู้หมดว่าดีชั่วคืออะไรแต่ว่าฉันจะทำแบบเนี้ย
3: ค่ะ
4: แล้วฉันชอบ
3: กินชอบกินชาไข่มุก
4: ใช่ชอบดื่มแอลกอฮอล
3: ์ชอบน้ำอัดลม
4: เมื่อกี้เพิ่งไปรักษาคนไข้คนนึงมาแบบอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่ละแต่ว่าไขมันในเลือดก็สูงมากอยู่แต่ก็ชอบดื่มเบียร์ไงแล้วก็จะดื่มต่อไปด้วยเพราะว่ามันสนุก
3: เน้นก็ใจนะคะทีอยู่กับใจล้วน
4: ๆก็เนี่ยก็ต้องคุยกันยาวๆว่าก็สนุกแล้วมันถ้ามันสนุกแล้วมันได้อะไรต่อ
3: ใช่
4: หลังจากสนุกละ
3: สนุกแล้วชีวิตจะไปต่อไม่ได
4: ้มันก็เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้มันก็สนุกก็ดีแล้วมีชีวิตที่มีความสุขสนุกดีละ
3: ค่ะ
4: มันไม่ให้เหตุผลด้วยนะว่าชีวิตมันสั้นต้องมีความสุขทุกวัน

0: าไปหมด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เรากินมาทุกวันแบบนี้เราก็เคยชินคุ้นเคยแล้วเราก็ชอบต่อไปก็ทำต่อไปถึงแม้ไอ้ตัวความรู้มันจะบอกหมดอะว่ายากินให้กินแบบจำกัดจำนวนให้กินปริมาณเท่านี้ก็ความรู้มีคนบอกไว้หมดแล้วล่ะแต่มันก็ไม่ทำไงหมอก็เลยทุกวันนี้เวลาคุยกับคนไข้นะถ้าคนไข้ฟังอยู่สังเกตนะหมอก็จะพยายามชวนให้กลับมาเรื่องใจทั้งหมดเลยคือใจของเราเป็นยังไงล่ะ
1: ค่ะโบกลับมาที่ใจเรา
0: เสมออ
1: ยู่ที่ใจเราทั้งนั้นว่าเราจะทำหรือไม่ทำ
0: ใช่แล้วนี่ก็ต้องกลับมาอีกใจมันไม่ใช่ก้อนกลมๆก้อนเดียวแต่ใจเนี่ยมันกว้างเท่ากับจักรวาลอะคือมันมีหลายสมการหลายตัวหลายเงื่อนไขในใจมันมีทั้งความคิดมีทั้งอารมณ์มีทั้งเรื่องเก่าแต่หนหลังอยู่ในใจมีตัวอุปสรรคมากมายในใจ
1: ค่ะ
0: มันกลับต้องกลับมาศึกษาใจตัวเองให้ได้อะไม่งั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ได้อย่างยั่งยืนคือมันโดนบังคับอาจทำบางครั้งบางคราวมีคนเตือนอาจจะไม่กินไม่ดื่มบางครั้งบางคราวแต่ว่านิสัยเดิมของเราก็จะออกมา
1: ค่ะ
0: จริงไหมล่ะ
1: ใช่จริงมากเลยค่ะอยู่ที่ใจเราว่าเราจะหยิบเข้าปากไหมเราจะทำไหม
0: ใช่เราจะทันไหมล่ะทันอาการนั้นไหม
1: มันจะสายเกินไปไหมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง
0: ก็ต้องลองดูว่ามันจะสายหรือไม่สายก็มันเนี่ยท่านผู้ฟังคะลองสังเกตดูตัวท่านเองก็ได้นะเนี่ยเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะเราก็ไม่ว่ากันนะคือทุกคนจะรู้ว่าสิ่งดีคืออะไร
1: ค่ะ
0: แต่หลายสิ่งดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำได้เราต้องกลับมาพิจารณาตัวเองให้มากขึ้นว่าอะไรคืออุปสรรคอะไรคือที่เราบอกเหตุผลแบบนี้เช่นไม่มีเวลา
1: ค่ะ
0: ออกกำลังกาย
1: ใช่หลายคนบอกเหตุผลนี้ไม่มีเวลาม
0: ันเป็นความจริงจริงแค่ไหนจริงแค่ไหนคือบางคนก็จริงนะไม่มีจริงๆบอกเขาก็เจอคนไข้ทำงานตั้งแต่ตีห้าเลิกสามทุ่มนี้ไม่ต้องไปออกกำลังกายแล้วค่ะไปนอนเถอะเขาเหนื่อยมากละ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็มีจริงๆแต่ว่าก็หลายครั้งมันไม่จริงเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นเพียงเราเอาเวลาที่มีอยู่ของเราไปทำอย่างอื่นแค่นั้นเองที่เราเห็นว่ามันสบายหรือง่ายกว่าที่จะทำเช่นว่างแล้วก็เครียดแล้วมันก็เครียดมาทั้งวันทำงานก็ฟีดก็ถ่ายหน้าจอมือถือดู TikTok ดู Facebook ไปหรือก็ดูซีรีส์แนวตั้งไปหรือไม่ก็เล่นเกมอันนี้มันง่ายกว่าเอาก็เราก็อยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเพราะมันเพลิดเพลินสนุกแล้วเราก็ถึงเวลาก็ต้องนอนแล้วก็นอนแล้วก็ไม่ออกกำลังกายหรอก
1: ค่ะ
0: จริงไหมนอนก็ไม่ต้องกลับมาพิจารณาตัวเราว่าเราเอาเวลาไปทำอะไรก็เรียนรู้กันมากขึ้นแล้วก็อย่าไปว่าตัวเองด้วยนะ
1: อ๋อไม่ว่าตัวเองถ้าเราไม่ว่าตัวเองเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือคะคุณหมอ
0: ก็พูดกับตัวเองดีๆก็ได
1: ้
0: ก็สอนได้ดี
1: ค่ะ
0: ค่อยสอนเอาก็ยอมใจตัวเองหน่อยก็บอกพูดกับตัวเองดีๆว่าโอเคฉันรู้ว่าฉันอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้โอเคเราอยากอย่างนั้นอยากงู้อย่างนี้เราจะไปละความอยากนั้นลงได้ไหมเราไปละความติดนั้นลงก็ไปฝึกเอาแต่เวลาจะฝึกใจเนี่ยมันต้องมีกำลังใจถ้าเรามัวแต่ว่าตัวเองเราจะไม่มีกำลังใจฝึก
1: ใน
0: ตัวที่ติดตัวที่อยากนั้นมันก็จะอยู่ต่อไปหนาแน่นต่อไปคือเรื่องใจมันต้องค่อยๆขัดเกลาภาษาบ้านเราขัดเกลาไปว่าเหมือนเราเกลาไม
1: ้ค่ะ
0: มันต้องค่อยๆทำมันฟาดเดียวเสร็จมันไม่มีอ่ะมันต้องค่อยๆทำใจก็เช่นการมีลักษณะของใจบางส่วนที่ต้องใช้การขัดเกลาแต่ใจบางอย่างใจบางส่วนก็พบว่าต้องใช้ไม้แรงๆตีแรงๆก็เปลี่ยนเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เวลาโดนอะไรสักอย่างโดนฟ้าฟาดมาฟ้าผ่ามาเปลี่ยนนิสัยเลยโอ้ผมเห็นเพื่อนผมเป็นสตรองผมเลิกกินเหล้ากินเบียร์เลยครับหมอก็มีคนไข้บางคนแบบนี้ก็มี
1: ค่ะ
0: แต่บางคนก็เป็นเองก็ยังไม่เลิก
1: จริงด้วยเห็น
0: ไหมคือใจมันมีลักษณะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันในแง่หนึ่งนะคือที่บอกว่าใจมันกว้างแล้วก็จักรวาลเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือมันไม่รู้ว่าตอนนี้ดวงดาวดวงไหนมันโคจรมาหาเราทำให้เราใจเป็นแบบนี้เรื่องนี้เราเป็นแบบนี้เราน่ะต้องมีหน้าที่หมอคิดว่าทุกคนมีหน้าที่นะคะที่ต้องกลับมารู้ใจตัวเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ใจมันไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนอะไรแค่ก้อนเดียวมันเป็นอะไรที่มีอะไรเยอะมากถ้าเปรียบเหมือนขนมชั้นอะมันมีหลาย

0: หัวใจก็มีหลายชั้น
1: ใช่มีหลายชั้นไม่งั้นมีจะภาษาอังกฤษจะมีคำว่า bottom of my heart คือก้นลึกของหัวใจฉันคุณแม่ดุลูกมากดุลูกมากแท้จริงคือรักและห่วงมากแต่คำพูดที่ว่าไปคือดุลูกก็จะฟังแต่คำดุแล้วก็คิดว่าแม่ไม่รักแต่จริง bottom of my heart คือ bottom ก้นลึกของหัวใจแม่ทุกคน
0: อันเป็นปกติเนี่ยก็
1: คือเป็นความรักนั่นแหละแต่ว่าหมอไม่เห็นเพราะมันโดนเคลือบด้วยอารมณ์ไงเราทุกคนต้องกลับมาเป็นภารกิจหน้าที่ยิ่งโลกที่มี AI แบบนี้โลกที่หมุนเร็วแบบนี้เทคโนโลยีเยอะขนาดนี้ข้อมูลข่าวสารบนโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์มากขนาดนี้ข้อมูลเท็จมากมายขนาดนี
0: ้
1: เราต้องกลับมาทันให้ทันใจตัวเองว่าอ่านประโยคนี้ได้ยินข่าวนี้รับรู้สิ่งนี้แล้วมันเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงได้ยินข่าวน้องเนเน่หูตื้นตันน้ำตาไหลดีใจ
0: ใช
1: ่อะไรทำให้เราต้องดีใจได้ยินข่าวร้ายๆของสัปดาห์ก่อนหน้านั้นหรือว่าอ๋อวันนี้นี่เองนะเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยที่เนปาลทิเบตโอ้ยมีแผ่นดินไหวแล้วก็ทำให้หิมะแล้วก็น้ำมันเคลื่อนหล่นมาจากฟากฟ้ามาทำให้ผู้คนตายเยอะมากเมืองทั้งเมืองของหุบเขานั้นหนีไม่ทันน้ำเยอะมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราได้เห็นข่าวแบบนี้แล้วเราเป็นยังไงนะเรารู้สึกอะไรนะก็กลับมาสังเกตตัวเองเรื่อยๆนี่คือเทคนิคการฝึกเห็นใจตัวเองเห็นว่าฉันกำลังรู้สึกอะไร
0: รู้เท่าทัน
1: ก็ต้องฝึกบ่อยๆมันจะได้ทันเร็วขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องฝึกถ้าผู้ฟังมันก็ไม่มีอย่างอื่นเราต้องฝึกซึ่งคนไข้หลายคนก็จะพูดเลยนะว่ามันยาก
0: แต่เราก็ต้องฝึกนะ
1: หมอก็จะตอบว่าครูสองหมอสอนว่ายากแปลว่าทำได้ไม่ปฏิเสธว่ายากค่ะยากจริง
0: ๆค่ะ
1: สิ่งนี้ยากแล้วเราก็จะเป็นผู้พ่ายแพ้กับอารมณ์อยู่เสมอไม่ทันนะเราไม่ทันเราเผลอเศร้าเผลอโกรธเผลอหงุดหงิดเผลอด่าเผลอเห็นแก่ตัวไปละ
0: ค่ะ
1: แต่เราก็เรียนรู้ก็ต้องชวนกันเรียนรู้นะคะสุขภาพรายการ Healthy Club เนี่ยเป็นคลับของรุ่นรักสุขภาพหมอก็ชอบชื่อรายการชอบคำว่าสุขภาพมากคนไทยเก่งมากแปล Healthy ภาษาอังกฤษมาเป็นคำว่าสุขภาพ
0: ค่ะ
1: เขาไม่ได้แปลว่าแข็งแรงเขาแปลว่าสุขภาพแปลว่าภาพแห่งความสุขความสุขของมนุษย์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือคะ
0: อยู่ที่ใจเราจริงๆค่ะ
1: ค่ะถึงเราจะมีปัญหามากมายในชีวิตแต่ถ้าใจเราดีมันก็ดีไง
0: เราก็จะสามารถมองเห็นภาพของความสุขเหมือนที่คุณหมอบอก
1: ใช่ก็จะเห็นสิ่งดีในตัวเองได้เสมอเห็นสิ่งดีบนโลกเป็นนี้ได้เสมอจิตของเราก็จะฟูขึ้นเบาขึ้นถ้าถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตก็จะได้ไปพบคนที่ดีขึ้นไงยังไงก็ดีไงหมอก็คิดว่าขอบคุณบรรพบุรุษบรรพชนชาวไทยมากเลยที่น้อมรับพุทธศาสนามาอยู่กับเราทำให้เรามีคำสอนดี
0: ๆ
1: มีระบบสูงที่ดีมีเกื้อกูลให้เราถ้าเราอยากจะไปศึกษาก็ไม่ยากเลยใช่ไหมเราอยู่ใกล้เราอย่างนี้อยู่แล้ว คือที่เราไปฝึกเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่ถ้าหมอก็อ่านเรื่องราวของต่างประเทศบ้างถ้าเขาสนใจเรื่องนี้เขาก็ต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อจะมาฝึกเพราะว่าในประเทศเขาไม่มีแบบ
0: เขาก็มาฝึกที่ประเทศไทยของเรา
1: ใช่ค่ะนี่ก็ท่านผู้ฟังท่านไหนที่เคยไปเป็นคงเคยนะมีคนเคยรู้คงเคยไปอุบลกันเนาะหลวงพ่อชาเนี่ยแบบโอ้หมอว่าท่านสุดยอดจริงๆนะแบบท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำนะแต่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระสงฆ์ต่างประเทศเต็มไปหมด
0: ค่ะ
1: แปลว่าสิ่งนี้มันดีจริงแล้วไม่ใช่คำสอนไม่ต้องมีหลักสูตรเลยแต่ว่าท่านปฏิบัติให้เห็นนะคนที่เขาเปิดใจรับได้เขาก็ยอมมาบวชยอมมาอยู่ในบ้านเราต่อทำภารกิจของสงฆ์ที่ดีต่อมาท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่สร้างความงดงามให้แผ่นดินไทยมากมายเนี่ยแผ่นดินเราเนี่ยเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะมีสิ่งดีมากมายทีเดียวนะเลยส่วนหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาที่บรรพชนของเราน้อมรับมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถ้าคือท่านเดียร์ยาคิดย้อนกลับไป500 ปีก่อน1,000 ปีก่อนประเทศไทยก็คงไม่ได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็คงมีหลายศาสนามาถึงเราอะไรอย่างเงี้ย แต่ทำไมคนบ้านเราเลือกศาสนานี้แบบนี้รูปแบบนี้เนี่ยก็หมอชวนชื่นชมบรรพบุรุษเราด้วยนะคะเห็นความงามจะชวนชื่นชมเห็นความงามทุกอย่างที่เรามี
0: ค่ะ
1: ค่ะเราไม่ได้งามทุกอย่างแต่ทุกอย่างที่เรามีงามได้
0: ด้วยการมองของเราด้วยใช้ใจมอง
1: ใช่ค่ะมองเห็นคุณมองเห็นประโยชน์มันก็งามทั้งนั้นอุจจาระที่เราถ่ายออกมามันเน่ามันเหม็นก็มองมันเหม็นก็ได้ไม่สวยก็ได้แต่มองว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีก็ได้นี
0: ่เห็นได้ชัดมากเลยค่ะคุณหมอคะ
1: ค่ะก็ชวนกันมองคือหมอก็มีโอกาสทบทวนเรื่องนี้นะเดย่าแล้วก็สังเกตดูความเป็นมนุษย์เนี่ยเดย่าสังเกตนะสิ่งที่มนุษย์ผลิตออกไปเนี่ยผลิตออกจากเราหนึ่งคนเราผลิตอะไรออกไปได้บ้างตาก็มีน้ำตาจมูกก็มีน้ำมูกหูก็มีขี้หูปากก็มีขี้ฟันลำไส้ก็มีถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะสิ่งที่มนุษย์ผลิตออกมาทุกอย่างเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยใช้คำว่าขี้นำหน้าหมดเลยขี้หูขี้ตาขี้มูกถูกไหม
0: ค่ะ
1: คือมันเป็นเน่าเหม็นไม่สวยสักอย่างแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ก็ผลิตออกมาได้อย่างสวยงามมากนะแล้วเราทำทุกวันอยู่แล้วเพราะเราพูดทุกวันคือวาจาที่งดงามวาจาที่ไพเราะเนี่ยเดย่าทำงานกับเสียงอยู่แล้วเสียงเดย่าก็เพราะคนฟังก็อยากฟัง
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เสียงที่เพราะก็ออกมาจากใจที่งามไงจนตอนที่เราโกรธเสียงเราก็โกรธต่อให้หน้าสวยแค่ไหนคำพูดก็ไม่น่าฟัง
0: เพราะเราอยู่ในอารมณ์โกรธนะคะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือฉะนั้นก็จะชวนว่าเราเป็นผู้ผลิตออกไปได้เราจะผลิตอะไรล่ะเราจะมองเห็นอะไรล่ะ
0: ค่ะ
1: หมอก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขปรารถนาทุกท่านมีความสุขก็ชวนมองความสุขมองสิ่งที่เป็นสิ่งสว่างสิ่งที่สวยงามสิ่งที่เป็นคุณค่าของเรื่องนั้นแม้ว่ามันจะเห็นได้ยังไงฉันทำไมต้องมาเป็นโรคร้ายทำไมฉันต้องพิการทำไมลูกฉันต้องติดคุกทำไมพ่อฉันต้องป่วยมันมีปัญหาเยอะมากทำไมต้องมีหนี้สินทำไมพี่น้องต้องมาฟ้องฉันด้วยทุกคนมีปัญหาชีวิตหมดเลยค่ะแต่ว่าในขณะที่เรามีปัญหาชีวิตอุปสรรคมากมายเนี่ยลองมองเห็นสิ่งงามในชีวิตเราสักหน่อยมองว่ามันเห็นได้ทุกวันว่ามีทุกวันนะเดย่าแต่เราต้องชวนฝึกกันมองตั้งแต่วันที่เรายังไม่เจอมรสุมให้ฝึกทุกวันไปจะฝึกตอนที่มรสุมมาแล้วมันฝึกไม่ทัน
0: มันอาจจะยากมันอาจจะบดบังสายตาเราม
1: ันตอนที่มันโง่ตอนที่มันเจอแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเราก็มอดไหม้เราก็โกรธเราก็เศร้าว่าทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องนี้อ่ะสมมติว่าเราสมมติอยู่ๆเราก็มีคนเรามีใครเรารักใครมากๆสักคนแล้วอยู่เขาจากไปกระทันหันเราก็จะมาถามว่าทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉันทำไมเขาต้องไปด้วยเราไม่ยุติธรรมใช่ไหมเราก็จะมาตีอกชกหัวนะใช่ไหม
0: แล้วก็ใช้ใจมองว่าทุกคนเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วแต่จังหวะเวลา
1: ก็เป็นเช่นนั้นก็คือมีคำพูดของพระทิเบตนะท่านพูดดีมากเลยท่านบอกว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันหมายความว่าไงพรุ่งนี้คือเรามีชีวิตอยู่ถึงวันพรุ่งนี้นะ
0: ค่ะ
1: แต่ชาติหน้าหมายถึงว่าเราอาจจะตายไปวันนี้ก็ได
0: ้
1: คือเราจะตายไปวันไหนนะไม่มีใครรู้ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีพรุ่งนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ใช่ใช่ไหมอาจไม่มีพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี
1: ้
0: เราต้องทำให้ดีที่สุด
1: ใช่ก
0: ็มีภาพแห่งความสุขเกิดขึ้นกับเรา
1: ใช่ความสุขอย่างนึงก็คือการอยู่กับปัจจุบันให้เป็นอยู่กับปัจจุบันที่เรากำลังถือครองเนี่ยเราถือครองปัจจุบันได้อย่างเดียวนะคือเดี๋ยวนี้วินาทีเมื่อกี้มันผ่านไปละวินาทีถัดไปมันก็กำลังเดินทางมาแต่ว่ามันก็อยู่แต่ปัจจุบันเท่านั้นเองนะซึ่งก็ชวนช่วยกันค่ะท่านผู้ฟังให้กำลังใจกันนะหมอก็รู้ว่ามันยากค่ะแต่ยากแปลว่าทำได้ทีนี้จะทำได้ดีขึ้นนะนอกจากเป็นบอกตัวเองนะหมอชวนให้เรามีกัลยาณมิตรเราต้องมีเพื่อนฝูงมีคนรักมีคนเมตตามีครูบาอาจารย์มีพ่อแม่เครือคณาญาติที่เกื้อกูลเราแล้วซึ่งเราจะได้สิ่งนี้มากขึ้นเมื่อเราเกื้อกูลคนอื่นก่อน
0: เมื่อเราให้ไปก่อน
1: ใช่ใช่ใช่อยู่ๆเราอาจถ้า ใครรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันโชคร้ายฉันไม่มีใครรักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมามองดูหน่อยนะคะว่าเอ๊ะเราให้น้อยไปไหมที่ผ่านมาเราทำอะไรแบบเห็นแก่ตัวกันไปเปล่าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนหรือเปล่านะเราก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีใครมาครบเรามาครบเราทำให้หลายๆคนออกจากชีวิตเรา
0: ค่ะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยค่ะคุณหมอท้ายที่สุดนี้ค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ
1: ก็ฝากให้เรามีคำพูดที่ดีกับตัวเองเสมอค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรดีคะ
1: สมมติเราวันนี้ทำอะไรผิดพลาดนะโอเคฉันก็รู้ว่าฉันผิดพลาด
0: ค่ะ
1: แต่ว่าฉันก็ยังทำอยู่ฉันจะไปแก้ไขฉันจะไปขอโทษฉันจะปรับปรุงในวันพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: ฉันจะทำขนมวันนี้ให้อร่อยกว่าเดิมฉันเรียนรู้แล้ววันนี้ฉันทำผิดสูตรแบบนี้มันก็ทำได้เลยนะ
0: ค่ะ
1: คือมันพูดกับตัวเองดีๆอย่าแบบว่าคำพูดประมาณที่คำพูดที่นี่ขอซื้อแล้วกันนะฉันแย่ฉันไม่ดีฉันซวยคำพวกนี้เนี่ยขอนะคะอย่าพูดเลย
0: ค่ะ
1: ค่ะพูดดีดีกว่านะคะ
0: ค่ะนั่นก็คือ
1: พูดดีจากพูดดีแล้วก็คิดดีแล้วก็ทำดีต่อแต่วันนี้เอาเน้นพูดดีก่อน
0: พูดดีคิดดีทำดีนะคะแล้วใจเราก็จะเป็นสุขทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการ Healthy Club ครับของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้คุณหมอกระต่ายแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นและเดย่าจันทิมาจันเต็มขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฉันเป็นทะเลไม่ใช่แ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริณโรงเรียนวัดสีชมพูและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยากรุงเทพมหานครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดเตรียมรับมือสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยตลอด24ชั่วโมงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่27สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย นายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยปีนี้กรมการศาสนาได้ดำเนินการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญาธรรม3ถึง8ประโยคณพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริสำคัญ2โครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมผลักดันบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบชุมชนอนุรักษ์สร้างรายได้ยั่งยืนนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนงานในระยะถัดไปสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกผ่านการปลูกไผ่น้ำเป็นรั้วธรรมชาติและส่งเสริมอาชีพทางเลือกเช่นการเลี้ยงพึ่งโพรงและการปลูกพืชเสริมรายได้เพื่อให้คนและช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลขณะที่การพัฒนาชุมชนบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมทั้งการทำเกษตรโรงเรือนปศุสัตว์และการผลิตกาแฟพร้อมเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนโดยชูจุดเด่นของพันธุ์ข้าวป่าและพันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และเสริมความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์วางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติน
2: ายณภินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ณสารกลางจังหวัดราชบุรีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้แทน5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำพบว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569จะมีปริมาณฝนตกสะสมสูงในภาคเหนือจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในบางพื้นที่ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ทั้ง5จังหวัดปฏิบัติตาม4มาตรการหลักทั้งการติดตามสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมการตรวจสอบเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการสำรวจแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ปลูกพืชใช้น้ำน้อยตลอดจนการบูรณาการกำลังทหารปภ.ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีปภ.ระบุเพิ่มเติมว่าปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีและเขต4ประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งรถสูบส่งน้ำระยะไกลรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้นและรถผลิตน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซ้อนในจังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งประสานส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ทันทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้ประชาชนอพยพได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภคพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช 105/29 รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างการปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ 610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง10ตุลาคมนี้ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงานโดยรวม 11.75 มีผลการดำเนินงานเร็วกว่ากำหนดตามแผนงาน 3.58โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยางชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้แก่โรงเรียนอีกด้วยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงาน IPX Venturize Thailand 2026ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน IPX Venturize Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้โดยระบุว่างานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อร่วมผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดสู่ตลาดจริงโดยภายในงานได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพของไทยใน5สาขาได้แก่เทคโนโลยีด้านสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและ AI เทคโนโลยีด้านอาหารและเทคโนโลยีสะอาดมาจัดแสดงกว่า250ผลงานพร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมและแหล่งทุนเชื่อมโยงและต่อยอดนวัตกรรมไทยโดยตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
4: ตรงนี้เองอยากให้ทุกคนดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเกี่ยวกับ IT ยังไงบ้างและเราสามารถจะสร้างมูลค่าต่างๆยังไงบ้าง IT เองก็จะเชื่อมโยงกับการทำinnovation เพราะฉะนั้นเองตอนนี้เราจะเห็นว่าก้อน operation 2กระทรวงทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับก้อนทุนวิจัยก็จะมาสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆเพื่อที่จะทำให้ IT เรามีมูลค่าสูงขึ้นเราเห็น engine ดีๆแล้วบิ๊กคอร์ปอเรทก็อาจจะ take over ไปเราก็จะเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาในประเทศพอเราเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะเกิด mass production ใช้ข้อมูล IT ให้สามารถที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอาวุธสำคัญได้
3: ขณะที่นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์คาดหวังให้งานดังกล่าวเป็นกลไกเชื่อมโยงนักวิจัยเจ้าของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญากับตลาดนักลงทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อผลักดันผลงานไทยสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับงาน IPX Venturize Thailand 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 19:00 นณ H8 ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีและเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีสภาพัฒน์เสนอปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากพิจารณาถึงความพร้อมทั้งการเดินทางโรงพยาบาลและที่พักรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ดีกว่า
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีจากข้อเสนอของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมหรือสภาพัฒน์ในการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลกปี2572ที่มีกำหนดจัดขึ้นที่อำเภอคงย้ายไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเรื่องนี้เริ่มจากที่กระทรวงเกษตรเสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ไปศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง2พื้นที่ผลสรุปคืออำเภอปากช่องมีความพร้อมในหลายด้านมากกว่าทั้งระบบการเดินทางมีทั้งรถโดยสารประจำทางรถไฟและถนนเชื่อมต่อกรุงเทพรวมถึงมีความพร้อมด้านโรงพยาบาลและจำนวนห้องพักโรงแรมที่รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ทันทีต่างจากพื้นที่เดิมที่ยังมีข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหากยังยืนยันจะยังคงจัดงานในพื้นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเพื่อบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่นั้นเนื่องจากมีกลุ่มทุนมีโรงแรมหลายแห่งอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่นายสุริยะระบุว่าไม่น่าจะเกี่ยวโยงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงแรมเหล่านี้จะได้รับประโยชน์เพราะทำธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวมานานแล้ว
6: ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มอบให้ทางสภาพัฒน์ไปเช็คดูถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องมีการเสนอเปลี่ยนย้ายที่ไปดูว่าที่ไหนที่เหมาะสมกว่าซึ่งทางเลขาธิการสภาท่านก็ได้ใช้เวลาไปลงพื้นที่อยู่2วันเต็มๆได้พูดคุยกับทางเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เลยสรุปมาว่าเห็นว่าการที่จะย้ายไปที่ปากช่องนั้นจะเป็นประโยชน์
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่อำเภอคงที่มีการเริ่มปรับพื้นที่ไปบ้างแล้วว่าจะต้องให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาอีกครั้งเพื่อปรับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันข้อเสนอเปลี่ยนสถานที่ในครั้งนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือ AIPSในวันที่4กันยายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: 20:19 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดฟิชเชอร์หัวหน้าคณะผู้แทนสภากาชาดและสภาเสี่ยวเดือนแดงเสี่ยววงเดือนแดงประจำเนปาลหรือ IFRC ออกแถลงการโดยระบุว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย177รายและสูญหายมากกว่า820รายIFRC ได้อนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจำนวน $1,400,000 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะที่นานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอาทิสหภาพยุโรปอินเดียเกาหลีใต้และองค์การอนามัยโลกเริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาทิน้ำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ้าห่มชุดปฐมพยาบาลถุงบรรจุศพและยารักษาโรคไปยังเนปาลแล้วพร้อมให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือเนปาลทุกวิถีทางในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และกู้ภัย สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายดาวิดคลาวิแอร์ผู้ว่าการจังหวัดคาลวาโดสแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่กำลังยืนอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองกองของจังหวัดคาลวาโดสเมื่อช่วงค่ำของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายขณะที่สำนักงานตำรวจของเมืองกองยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งเป็นชายวัย26ปีเกิดในประเทศรัสเซียหลังจากพยายามขับรถหลบหนีไปยังเมืองอุยสเตรฮัมอยู่ห่างจากเมืองกองประมาณ20กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลบราซิลยื่นฟ้องแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ Discord เมื่อวานนี้โดยเรียกค่าเสียหายเป็นมูลค่ากว่า97ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อบังคับให้ Discord นำมาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการคุ้มครองเยาวชนและสตรีในสภาพแวดล้อมดิจิทัลหลังแพลตฟอร์มดังกล่าวล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลในการคุ้มครองผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเยาวชนทางด้านบริษัท Discord ได้ออกแถลงการปฏิเสธและตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าการฟ้องร้องนี้มีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลอย่างถูกต้องทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนมากดำเนินการล่าช้าในการเพิ่มมาตรการคุ้มครองแม้ว่าจะมีหลักฐานอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-18 และ25-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับญี่ปุ่นหรือ Chinese Taipei ในวันที่29สิงหาคมนี้พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ GLO Star 2026ณสนามคลองหลวงเลคอารีนาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาในโครงการให้มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมไม่ต้องเกรงเนื่องจากยังมีเวลา3วันก่อนที่จะประกาศผลในการไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้สำหรับโครงการ GLO Star 2026จะคัดเอานักเตะที่มีฟอร์มยอดเยี่ยม6คนแบ่งเป็นรุ่น U13 และ U15 รุ่นละ3คนไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นต่อไปนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยที่คว้ารองแชมป์ AFF ฮุนไดคัพ2026ว่าทีมชุดนี้เป็นชุดที่ผสมผสานระหว่างนักเตะที่มีประสบการณ์กับนักเตะชุด U23 ซึ่งถือว่ามาถูกทางแล้วกับการพัฒนาในระยะยาวซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ตรงกับช่วง FIFA Day ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้คาดหวังมากนักแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญจะเริ่มต้นขึ้น
11: ได้ที่2มาถามว่ามันเสียใจไหมก็ไม่ได้เสียใจแต่เสียดายมากกว่าเพราะว่าในบางเกมก็สามารถทำให้ดีโดยเฉพาะเกมนัดชิงฮาเลิศกับเวียดนามไม่ว่าจะเป็นนัดที่1หรือนัดที่2นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายที่จะต้องมากลับมาดูแลในเรื่องของเทคนิคแท็กติกต่างๆรวมทั้งการฝึกซ้อมนะครับรวมทั้งวิธีการต่างๆที่มิสเตอร์ฮัสซันโค้ชจะต้องกลับนำไปแก้ไขก็มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รออยู่นะครับฟีฟ่าอาเซียนคัพนะฮะที่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ต้องบอกเลยว่าอาจจะพลาดไม่ได้เพราะว่ามีทีมชุดใหญ่เรียกได้เต็มที่เพราะว่าอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์รวมทั้งเอเชียนคัพในเดือนมกราคมอันนั้นยังยิ่งพลาดไม่ได้ใหญ่นะฮะนี่ก็ต้องพิสูจน์มือว่าจะได้ขนาดไหนครับ
10: บีควิกเขาใหญ่มาราธอนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้ารองรับนักวิ่ง 9,000 คนติดตามได้จากรายงาน
12: ในอรงกรเจมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทเรดอัพเวิร์คจำกัดพร้อมด้วยนายแฮงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีควิกจำกัดและนางสาวบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัทบีควิกจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027ที่เน็กโทเปียสุขการค้าสยามพารากอนโดยมีมิกทองระยะแบรนด์แอมบาสเดอร์บีควิกร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของสนามวิ่งในครั้งนี้สำหรับบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนพร้อมยกระดับงานออกแบบใหม่ทั้งหมดร่วมกับ บีควิกและ Art Story เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ผ่านตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีและวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 12.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน.com พี่เจตกาญจนกุลรายงาน
10: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน8คนแบ่งเป็นชาย3คนและหญิง5คนชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงคู่คู่ผสมทีมชายและทีมหญิงโดยนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเปิดเผยว่าสมาคมจะใช้ทีมที่ผสมผสานนักกีฬารุ่นเก่ากับดาวรุ่งโดยแกนหลักยังเป็นชุดที่คว้าเจ้าเหรียญทอง4เกมครั้งที่33เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19และอันดับ5โอลิมปิก2024นำโดยสุธาสินีเสวตบุตรอรวรรณภารนังจินนิภาเสวตบุตรพร้อมด้วยภาคภูมิสงวนศิลป์และสรายุทธตันเจริญขณะที่ดาวรุ่งจะใช้พัศราพรวงละครกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลและธิตพัฒน์ปรีชาญาณแชมป์โลกรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
14: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดี พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

ญกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

รศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดต้อนรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมามีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้แต่สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าได้มาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่ชดบอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนให้สำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจันลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศรษฐกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจบรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจี๊ยบต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยชน์เดิมทีศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคผืนเล็กกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องใช้พื้นที่เช่นเทกระจาดบริจาคทานจึงต้องการเต็นท์บนถนนในซอยโชคดีที่แต่ละซอยมีทางเชื่อมให้ผู้สัญจรหลบเลี่ยงกันได้แต่สำหรับการแสดงงิ้วต้องตั้งโรงในพื้นที่ว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามกระทั่งเจ้าของที่ดินมีโครงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่พ่อเจรจาขอซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทำโรงพิมพ์แล้วก็สร้างตึกออฟฟิศให้เจ้าจะด้วยเจตนาของเจ้าของที่ดินหรือไม่ไม่อาจรู้ได้พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่งิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถ

รุษจีนและทำบุญศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงงิ้วเลี้ยงโต๊ะจีนประมูลของมงคลซึ่งหาเงินเข้าศาลเจ้าตลอดเวลา 3-4 วันที่ตั้งโรงงิ้วคนในสำนักพิมพ์ต้องนำรถไปจอดอีกซอยแล้วก็ต้องอดทนกับเสียงชมเชงของพิธีกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโรงงิ้วเต้นของคณะงิ้วเบียดเสียดกันอยู่อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประทึงสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทันทีเพราะว่าจะตั้งโรงนิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเองไปเลื่อนรถที่พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการศาลเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนสันเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มกระยิมสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชนพอรับรู้มาบ้างว่าพวกเขาถือหางพรรคการเมืองคนละขั้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนในชุมชนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นนั้นจริงผมเองก็ไม่แน่ใจในตัวเองเช่นกันว่าเหตุผลที่ไม่บอกยกเลิกไปเพราะว่าคำนึงถึงคนไทยเยื้อสายจีนในชุมชนหรือว่าเป็นพอกตนเองเป็นคนขี้เกรงใจกันแน่แต่ผมมีปัญหามากมายให้จัดการเกินกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรมาหนักสมองเพิ่มจะว่าไปแล้วนอกจากเวลาที่ศาลเจ้ามีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจนผมก็ไม่ได้ชื่นชมศรัทธาอะไรในศาลเจ้าเลยโดยเฉพาะงิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึกนอกจากสีสันการแต่งหน้าแต่งตัวที่ฉูดฉาดการร่ายรำก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเรื่องราวที่ใช้เล่นก็เดิมๆไม่มีความซับซ้อนชวนติดตามและที่ชอบกล่าวอ้างว่ามีประเด็นคุณธรรมที่แทรกสอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณธรรมของคนจะถูกปลูกได้โดยผ่านการสอนทื่อๆเช่นนั้นเพราะแม้แต่หนังสือบางเล่มที่ล้ำลึกหนักแน่นยังไม่อาจจะเปลี่ยนความคิดจิตใจคนได้สักกี่มากน้อยซึ่งหากจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็คงจะไม่กระทบอะไรกับใครมากนักแต่จะมีเหตุผลอะไร

รามจากการตั้งรงนิ้วด้านล่างทำลายสมาธิในการอ่านต้นฉบับที่ตั้งใจจะถูไถพิมพ์ทิ้งท้ายตลอดช่วงบ่ายความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตา กลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้องสี่ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้นหนึ่งและด้านหน้าอาคารจากกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกรณ์และก็ราวเสื้อผ้ารกเรื้อแค่มองผ่านกล้องยังรู้สึกอึดอัดผมเปลี่ยนมาดูกล้องด้านหน้าอาคารโรงนิ้วใกล้เสร็จคงมีการทำต่อในวันรุ่งขึ้นสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องไปฝั่งศาลเจ้าประตูใหญ่ปิดแล้วแต่ภายในเปิดไฟสว่างคนในคณะนิ้วสองคนเดินผ่านประตูเล็กด้านข้างเข้าไปคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะออกจากโปรแกรมพบว่ากล้องชั้น2ที่ส่องผ่านกระจกออฟฟิศออกไปปรากฏร่างหนึ่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้น3ผมจึงแตะขยายหน้าจอดูออฟฟิศแต่ละชั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆได้น้อยกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปตอบว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักนึงก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนนึงขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่มสองสามคำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอนตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบ่นพึมพำอีกครั้งครู่นึงจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเห็นขมุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีดที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว 4:15 เสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่องกันไปสักที

ขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็เพราะว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยูและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับนิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกระสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่ลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้น1เห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริง
เสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วและเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ. อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุจากการติดตามสถานการณ์ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตนายนิรัตน์ยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมระบบป้องกันอุทกภัย3นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายืนยันสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติน
8: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหารและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจติดตามความพร้อมระบบป้องกันอุทกภัยใน3นิคมอุตสาหกรรมหลักได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงบางปะอินและบ้านว่าหรือไฮเทคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนผลตรวจสอบพบว่าสถานการณ์น้ำของทั้ง3นิคมอยู่ในระดับ1หรือระดับปกติหรือสีเขียวโดยระดับน้ำภายนอกยังห่างจากสันเขื่อนป้องกันอย่างปลอดภัยขณะที่ระบบป้องกันและระบายน้ำมีความพร้อม ทั้งแนวเขื่อนสถานีสูบน้ำบ่อหน่วงน้ำและระบบไฟฟ้าสำรองที่รองรับการสูบน้ำต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงนอกจากนี้การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังสูงสุดและ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กับความปลอดภัยของประชาชนและชุมชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกรมอนามัยมหาวิทยาลัยบูรพาและภาคีเครือข่ายเปิดเวที HIA Forum 2026ยกระดับประเมินผลกระทบสุขภาพรองรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
9: นายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยในการประชุม HIA Forum 2026ที่จังหวัดชลบุรีว่าไทยพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA มานานเกือบ2ทศวรรษและมีกฎหมายรองรับแต่การประเมินส่วนใหญ่ยังดำเนินก่อนการเริ่มโครงการจึงควรยกระดับสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าและใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะความเสี่ยงจากมลพิษผลกระทบสะสมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมย้ำบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ซึ่งใกล้ชิดประชาชนและมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่ปีงบประมาณ 2,569 ตั้งเป้าขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี777แห่งแต่ดำเนินการได้935แห่งหรือร้อยละ120และมีอปท.ผ่านการรับรองแล้ว375แห่งสำหรับ SIA Forum 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมมีการนำเสนอผลงานวิชาการ94ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยนะครับสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้คืนวันพฤหัสบดีครับเราจะเริ่มตั้งแต่3ทุ่มหลังข่าวเลยนะฮะยาวไปถึง5ทุ่มครับ2ชั่วโมงสำหรับแฟนคลับของรายการเรานะครับวันนี้ก็27สิงหาคมแล้วนะช่วงปลายเดือนครับช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดเยอะนะฮะระวังกันด้วยนะครับไข้หวัดใหญ่โควิดนะมีทั้งหมดเลยก็ระบาดในหลายๆพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ป้องกันนะหลักการป้องกันก็เหมือนเดิมนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเข้าไว้นะครับการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายจิตใจนะครับถ้าเจ็บใครได้ป่วยก็รักษาตามอาการครับนะถ้าสะดวกไปหาหมอก็ไปหาหมอก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับถ้าไม่ดีนะฮะถ้าไม่ดีก็ดูอาการตัวเองประเมินด้วยนะครับไม่ดีอาจจะต้องไปหาหมอเพราะว่าแต่ละคนอาการหนักเบาไม่ค่อยเท่ากันนะครับส่วนสถานการณ์ของโลกก็โหปั่นป่วนเนาะสงครามก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะยังรบกันอยู่นะทั้งรัสเซียยูเครนตะวันออกกลางก็ยังไม่นิ่งอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีภัยพิบัติล่าสุดที่แถวเนปาลใช่ไหมเนปาลทิเบตโอ้โหน้ำแบบน้ำป่าโคลนมันมาจากภูเขาเลยอะน่ากลัวมากนะครับก็คนตายน่าจะเป็นหลักร้อยหรืออาจจะมากกว่าหลายร้อยนะติดตามข่าวอยู่ตอนนี้ก็ช่วยเหลือกันทั้งส่วนของจีนทิเบตแล้วก็เนปาลนะครับดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะครับนึกถึงสมุนไพรฝากไว้ด้วยครับอภัยภูเบศรของเราเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ทำเพื่อให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้เป็นด็อกเตอร์สองครับด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวนะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีด้านการแพทย์แผนไทยนะครับด็อกเตอร์สองท่านมารอแล้วนะด็อกเตอร์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอเคครับช่วงนี้อยู่เมืองไทยนะ
4: อ๋ออยู่เมืองไทยค่ะตอนนี้อยู่ชะอำค่ะ
3: อยู่ชะอำอ่ะเชิญครับเชิญครับมีเรื่องราวอะไรอยากจะคุยกับแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
4: ก็เมื่อกี้ที่พี่บรมพูดเรื่องไข้หวัดใหญ่เนาะช่วงเนี้ยโรคทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันกลับมาระบาดแล้วก็ในหลายคนเนี่ยในหลายๆเนี่ยมันเหมือนมีความรุนแรงขึ้นนะคะ
3: ครับ
4: โรคบางโรคที่เราคิดว่ามันไปแล้วล่ะมันลดน้อยลงมันก็กลับมาเป็นใหม่แล้วก็เยอะขึ้นแล้วก็การรักษาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะคะสักเท่าไหร่นะหรือว่าต้องใช้ยาที่แรงขึ้นก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับธรรมชาติที่เราไปพยายามไปเปลี่ยนแปลงเขานะคะเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อโรคพวกนี้มันก็พยายามปรับตัวเหมือนที่เราก็พยายามปรับตัวกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็อยากให้เรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็น priority แต่ที่สำคัญก็คือว่าก็อยากให้ดูแลสภาพแวดล้อมนะคะณวันนี้หลายคนก็เวลาไปพูดทุกคนก็บอกว่าโอ้มันจะสายซะแล้วเพราะว่าป ากก็หมดแล้วนะคะอย่างน่านเนี่ยเป็นคือยังไงก็ท่วมนะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวสัตว์น้ำแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอะค่ะต่อไปลูกหลานเราเนี่ยอยู่ไม่ได้อย่างเหตุเกิดที่เนปาลแล้วก็ทิเบตเนี่ยทำให้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะมันสะท้อนใจเหมือนกันนะพอเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรช่วยกันได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็อยากให้ช่วยธรรมชาตินะคะอย่างอาเบปูเบตเราก็พยายามทำเรื่องเกษตรอินทรีย์แต่ว่าเราเป็นองค์กรเดียวเนี่ยเราคงไม่ได้สามารถทำได้ทั้งหมดตอนนี้เราก็มีการแจกก้าพันธุ์ใช่ไหมคะต้นไม้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ปาจีนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ความรู้สมุนไพรมาเที่ยวด้วยมารับต้นก้าพันธุ์สมุนไพรเนี่ยก็มาได้นะคะแล้วก็เอาไปช่วยกันปลูกเพราะว่ามันช่วยซับน้ำอุ้มน้ำได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่า อย่างปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไปหาหมอเนี่ยคุณหมอเนี่ยกดดันนะคะมีเพื่อนเป็นหมอแล้วเราอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหมอก็จะพูดว่าเหมือนเรานั่งเฉยไม่ได้เลยเพราะว่าคนไข้นี่จ้องเข้ามาว่าเมื่อไหร่มันจะถึงคิวเราแล้วก็คนไข้แต่ละคนเนี่ยคือใช้เวลา 4-5 นาทีเองเพราะคนไข้เยอะมาก
5: ใช่ๆต้องรีบหน่อย
4: ซึ่งมันทำให้ประสิทธิภาพของหมอเนี่ยต่อให้เก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคง่ายๆอะค่ะรณรงค์ว่าดูแลรักษาตัวเองนะคะเราพยายามหาความรู้เพราะว่าอย่างห้องฉุกเฉินเนี่ยอย่างที่เคยมีประเด็นข่าวเนาะแล้วก็เริ่มมีการรณรงค์ว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นอะไรเยอะอย่าไปห้องฉุกเฉินเพราะว่ามันทำให้คนที่ควรจะได้รับการดูแลช่วยเหลือเนี่ยเขาก็มีได้รับเวลานั้นเนี่ย
5: น้อยลงไปใช่ครับใช่คร
4: ับแล้วก็ที่สำคัญอย่างวันนี้ที่มาบรรยายที่ชะอำเนี่ยค่ะก็คือหลายครั้งเนี่ยอย่างบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเราส่งเสริมการใช้สมุนไพรแต่ว่าเราใช้แต่กับผู้ป่วยกับตัวเองเราไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยก็วันนี้ก็พูดกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะว่าเราก็ต้องใช้ของเราด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้พี่บรมพูดถึงไข้หวัดเนาะที่จะเล่าก็คือว่าพอดีเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะพ่อเนี่ยฟลูเอทเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าแกเป็นหวัดธรรมดานะคะแต่ว่าเริ่มชะงนใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมกินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลง
5: ครับ
4: ลงอ่ะแต่ว่ามัน2ชั่วโมงก็ตีกลับมาใหม่นะคะก็เลยเอ๊ะคิดได้ว่าเอ้ยไข้หวัดมันระบาดอยู่นี่ว่าเลยลองเอาเทสคิดมาตรวจนะคะปรากฏก็เป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A นะคะแล้วพ่อเนี่ยก็เป็นสโตรกเนาะเราก็ต้องก็ไปโรงพยาบาลเนี่ยแหละค่ะไปขอรับยาต้านไวรัสคือผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะหรือว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะเขาก็จะมียาต้านไวรัสให้หมอก็บอกว่าเอ้ยพี่สองเอามาโรงพยาบาลไหมเราก็บอกว่าไม่เอาหรอกเพราะว่าตั้งแต่พ่อแอดมิดล่าสุดที่เขานอนอยู่โรงพยาบาลนานเนี่ยเขากลัวการนอนโรงพยาบาลโดยเฉพาะกลัวการถูกซักชั่นเวลามีเสมหะนะคะ
5: ครับ
4: แล้วเราก็เลยบอกว่าเอาไว้ที่บ้านก็ได้เดี๋ยวดูแลคือถ้าไม่ไหวจะเอามาก็พ่อก็กินยาต้านไวรัสไปแต่ว่ายาต้านไวรัสมันก็ช่วยส่วนหนึ่งมันก็ต้องมียาบรรเทาอาการยาลดไข้นะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะทำไมไข้มันยัดได้ยาต้านไวรัสไปแล้วแต่ไข้มันก็ลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือ2ชั่วโมงก็เด้งกลับมานะคะแล้วก็เช็ดตัวเพื่อระบายความร้อนนะคะก็คิดได้ว่าตอนเราป่วยเนี่ยนะคะเรามีไข้เนี่ยตอนช่วงที่เป็นต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยมันไข้มันสูงแล้วก็กินยาแผนปัจจุบันเนี่ยไข้ลงแต่ความร้อนข้างในเนี่ยเรารู้สึกมันระอุตลอดนะคะตอนนั้นน้องแผ่นไหนบอกว่าให้กินยาประสาทจันแดงคือมันจะไปลดความร้อนที่ตับได้นะคะเพราะตับเนี่ยมันเป็นตัวส่งกระจายความร้อนออกมาคือถ้าตับตามตับใดที่เราไม่ไปลดความร้อนที่ตับอะค่ะความร้อนก็จะถูกส่งออกมาเรื่อยๆนะคะการแช่ได้ยาที่มันขมเย็นพวกประสาทจันแดงพวกนี้มันจะไปลดความร้อนที่ตับ
5: ครับครับ
4: ซึ่งก็เลยบอกคิดว่าก็ให้พ่อลองให้พ่อกินไปนะคะก็ปรากฏว่ากินไปสัก2โดสเนี่ยอุ้ยไข้เริ่มลดดีนะคะ ก็ลดลงมา4-5 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็เด้งกลับมาใหม่แสดงว่าอันเนี้ยสัญญาณดีนะคะ
5: คร
4: ับ ก็กินต่อเนื่อง2วันก็ไข้ลงก็ถอนยาประสาทจันแดงออกก็ไม่ได้ให้อ่ะแต่ว่าแกก็ยังมีไข้แบบต่ำๆนะคะแล้วก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทำไมท่อนบนมันร้อนแต่ท่อนล่างที่เท้าเนี่ยมัน
5: เย็น
4: เราก็เรียนรู้จากน้องแผนไทยว่าจริงๆการตรวจร่างกายง่ายๆดูลิ้นดูตาจับความแตกต่างของอุณหภูมิเนี่ยมันพอบอกได้แล้วก็แบบแสดงว่าลมความร้อนเนี่ยมันไม่เคลื่อนจากส่วนบนไปส่วนล่างนะตอนนั้นก็เลยได้ความก็ระลึกตอนที่ช่วงโควิดระบาดในคนไข้ที่อาการน้อยๆเนี่ยเราก็ให้กินจันทลีลาเพื่อให้มันกระจายลมนะพ่อก็กินจันทลีลานะกินอยู่2วันหลังจากนั้นไข้ก็ลงไปปกติ1สัปดาห์ก็รีคัฟเวอรี่นะคะก็หายไปปกติแล้วก็พ่อก็มีอาการไอนะคะตัวเองก็กลัวมากเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีเสมหะเยอะนะคะก็เลยเอายามาขำป้อมเนี่ยค่ะให้เก็บจิบแล้วก็เวลานอนเนี่ยให้อมเม็ดมาขำป้อมไว้ในคอนะ
5: ค
4: ะแล้วถ้าไอแห้งเนี่ยช่วงแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยแกไอมีเสมหะก่อนแล้วก็ให้จิบยาแก้ไอมาขำป้อมแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยให้อมเพื่อให้มันน้ำลายเนี่ยมันซาเอามาขำป้อมเนี่ยไปลดเสมหะคือทำให้พยายามเคลียร์คอให้แบบไม่มีเสมหะเพราะกลัวว่าถ้าแกมีเสมหะเนี่ยมันจะอาการเยอะนะคะเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์นั้นแล้วพอหลังจากเสมหะลดเนี่ยค่ะแกก็เริ่มไอแบบแห้งเราก็แบบออสแอบว่าเสมหะลดก็ไอแห้งตอนนั้นก็ใช้สเปรย์ฟ้าทะลายโจรพ่นนะคะก็ประมาณ1สัปดาห์เนี่ยก็รีคัฟเวอรี่ดีเพราะฉะนั้นไอที่จะบอกเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องสุขภาพเรามีความรู้เรื่องการตรวจประเมินความผิดปกติได้เล็กน้อยนะคะ
5: คร
4: ับเราจะสามารถเอายาสมุนไพรเนี่ยมาใช้เสริมกับยาแผนปัจจุบันแล้วทําให้เราก็พึ่งตนเองได้แล้วในหลายครั้งอ่ะเราเชื่อว่าจากที่ดูแลผู้สูงอายุอ่ะผู้สูงอายุจํานวนมากไม่อยากไปโรงพยาบาล
5: ใช่ๆเป็นอย่าง
4: นั้นจริงเพราะว่าไปอยู่โรงพยาบาลก็คือหนาวมากเนาะญาติก็ไปเยี่ยมไม่ได้จะกินจะนอนอะไรก็ไม่สะดวก
5: สิ่งแวดล้อมมันก็ไม่ค่อยมีความสุขครับผมครับ
4: ใช่ๆค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้ค่ะก็คิดว่าถ้าคนไทยเราเนี่ยเราพอมีความรู้นะคะเรื่องพวกนี้เราลองปรับใช้ดูเนี่ยเราก็จะทำให้หนึ่งเนี่ยเราได้การดูแลที่มันใกล้ชิดใกล้บ้านใกล้ใจแล้วก็ต้นทุนต่ำนะคะ
5: ครับ
4: อันที่สองเนี่ยก็คือโรงพยาบาลก็ลดภาวะลดโหลดลงไปแล้วก็ได้ดูผู้ป่วยที่จำเป็นจริงๆนะคะนี่ก็อยากจะฝากการฟังรายการเนี้ยก็ไม่ใช่อยากให้คุณผู้ฟังอย่างเดียวแต่ลองไปใช้ด้วยสมมติเราป่วยเนี่ยเราไปใช้แล้วมันได้ผลไหมนะคะ
5: ท
4: ีนี้วันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเพราะว่ามีคนไข้เนี่ยไม่แน่ใจคิดว่าผู้สูงอายุเป็นเยอะนะคะก็คือเรื่องท้องผูกที่โรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ท้องผูกเนี่ยนะคะธรรมชาติคนไทยเลยเนี่ยจะไม่ชอบชาชงจะไม่ชอบกินยาน้ำอ่ะชอบกินยาเม็ดง่ายใช่ไหมคะ
5: สะดวกปึ๊บปึ๊บก็หมดแล้วจบแล้วครับผม
4: ใช่ค่ะ
5: ครับ
4: พอมาโรงพยาบาลเนี่ยท้องผูกหมอก็มักจะสั่งเป็นมาขำแขกให้ใช่ไหม
5: ใช่
4: มาขำแขกก็คนไข้หลายคนก็บอกว่าเราก็เจอคนไข้นะคะกินเป็น10เม็ดก็ยังไม่ออกเนาะทีนี้เราก็ถามเขาว่าคนไข้ก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกแบบเครียดมากเพราะว่าพอมันไม่ระบายเนี่ยมันอึดอัดแล้วตอนนี้ก็กินไปตั้ง10เม็ดแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรมวนท้องแต่ก็ไม่ออกนะคะ
5: ครับ
4: เราก็บอกคนไข้ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเวลาสมมติเรากินแล้วมันจะถ่ายได้เนี่ยนะคะมันไม่คือกระบวนการที่จะทำให้เกิดการถ่ายเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยมันต้องมีการย่อยก่อนถ้าร่างกายย่อยเป็นเศษอาหารเล็กๆเนี่ยนะคะชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะร่างกายมันจะเรียกว่ามีการบีบตัวของลำไส้เนี่ยได้ง่ายกว่าอาหารเป็นก้อนใหญ่มันใช้แรงน้อยกว่ามันก็จะออกง่ายกว่า
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะคะในผู้สูงอายุหลายคนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ ติดเตียงหรือผู้ป่วยที่แก่มากๆอย่างพ่อเนี่ยยกตัวอย่างเราก็รู้จากการปรับอาหารคือสมัยก่อนนะคะตอนแก่ไม่ได้เป็นสโตรกเนี่ยแกก็เป็นผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองแกก็อยากกินข้าวมาแล้วก็กินอยากกินอะไรกูก็กินแล้วแกก็ชอบกินข้าวเหนียวมากนะ
5: ครับ
4: ก็ไม่ถ่ายก็มีปัญหาเรื่องการไม่ถ่ายนะคะพอแกมาเป็นผู้ป่วยสโตรกเนี่ยก็ไม่ถึงกับติดเตียงแต่ว่าก็ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ว่าต้องมีคนดูแลเราก็เปลี่ยนอาหารแกจากอาหารที่มันแข็งเนี่ยนะคะอาหารที่แกชอบกินเนี่ยไม่กินเลยนะก็กินเป็นอ่อนๆเช่นสมมุติเราผัดแตงกวาเนี่ยเราจะทำให้ชิ้นมันเล็กแล้วก็เสร็จแล้วผัดจนนิ่มนะคะใส่ไข่นะคะแล้วก็มีน้ำเล็กน้อยเช้าก็แทนที่จะเปลี่ยนเป็นเช้าเป็นข้าวก็กินข้าวต้มเพื่อให้มันมีน้ำนะคะแล้วก็พยายามให้จิบน้ำบ่อยๆเนี่ยทุกวันเนี่ยพ่อเนี่ยแทบไม่ต้องใช้ยาระบายเลยคือแค่เปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้คือ
5: ถ่ายดีเลย
4: อ๋อใช่ก็คือแบบพอกินไปถึงระยะเวลาหนึ่งกินท้องมันเต็มเนี่ยมันก็โดยกลไกอ่ะถ้าร่างกายเราแบบสมองส่วนที่สั่งการเรื่องการขับถ่ายไม่เสียเนี่ยมันก็สอบมาเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยคืออาหารมันต้องถูกย่อยคือถ้าระบบย่อยเราดีก็โอเคไปแต่ถ้าระบบย่อยไม่ดีเนี่ยเราต้องใช้เรื่องการปรุงอาหารเข้ามาช่วยเช่นอาจจะใช้เครื่องเทศลดขนาดลงใช้ความร้อนย่อยให้มันย่อยง่ายก่อนนะคะ อันที่สองเนี่ยก็คือพอมันย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยนะคะส่วนของสารอาหารที่ร่างกายต้องการจะดูดซึมส่วนที่เป็นกากเนี่ยมันก็จะเหลือค้างอยู่ในลำไส้นะคะทีนี้ลำไส้เนี่ยต้องเกิดการบีบตัว มันถึงจะเคลื่อนตัวกากอาหารลงไปเพื่อที่จะขับออกสู่ทางทวารหนักได้ทีเนี้ยหลายคนเนี่ยเวลากินข้าวแล้วอะค่ะจะนอนหรือนั่งเฉยๆผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยนะคะวันนี้แม่ไปหาหมอก็บอกนะคะหมอก็บ่นบอกว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยมีให้มาฝึกกายภาพก็ไม่มานะบอกว่า ฝึกเดินน่ะก็เดินเป็นแต่เกิดอันนี้ก็ เป็นแบบไม่เชื่อหมอนี่ก็ไม่ดีนะสุดท้ายหมอก็เลยบอกว่าต่อไปกินข้าวเนี่ยให้เดินด้วยเพราะว่าจะได้แบบช่วยย่อยด้วยแล้วก็ทำให้ลำไส้มันเคลื่อนไหวนะ
5: ครับผม
4: ใช่ค่ะอันที่สามเนี่ยที่คนมาจะไม่ค่อยรู้ก็คือว่าตัวมะขามแขกเนี่ยค่ะมันมีสารไม่ต้องจำก็ได้นะคะแต่มันเป็นสารตัวหนึ่งชื่อว่าเซโนไซด์นะคะมันเป็นสารที่ปกติพวกเนี้ยพอเวลาเราดูดซึมมะขามแขกเข้าไปแล้วในร่างกายเนี่ยนะคะมันก็จะยังไม่ออกฤทธิ์นะคะไอ้ตัวเซโนไซด์เนี่ยมันจะต้องไปเจอแบคทีเรียในลำไส้ก่อนมันถึงจะออกฤทธิ
5: ์ครับ
4: ทีเนี้ยหลายคนเนี่ยเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องพรีไบโอติกใช่มั้ยคะโปรไบโอติกคือบางทีเราอ่ะก็คือไม่มีเชื้อดีในลำไส้เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลลำไส้ของเรามาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มมาปรับปรุงลำไส้ของเราด้วยการทำให้มันมีเชื้อดีทีนี้มันจะมีเชื้อดีได้ยังไงก็คือมันก็ต้องมีเชื้อดีจากเส้นใยอาหารต้องมีผักหรือไม่เราก็อาจจะต้องกินบางอย่างที่มันเป็นอาหารของเชื้อซึ่งตอนนี้มีงานวิจัยสมัยใหม่น่าสนใจหลายชิ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นตีพลาเนี่ยเขาก็มีการศึกษาว่ามันเป็นอาหารของเชื้อดีให้เรากินได้เพราะว่าตัวตีพลาเนี่ยอย.ก็ให้ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารแล้วก็ทั่วโลกก็ใช้เป็น dietary supplement หรือเป็นอาหารเสริมนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสเนี่ยนะคะที่เขามาคอนซัลต์เนี่ยเราก็ซักไปหมดเลยทั้ง3กระบวนการเนี่ยสรุปก็คือคนไข้ก็คือก็อาหารก็กินแบบปกตินะคะน้ำก็น้อยก็มีกิจวัตรประจำวันแบบไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะคะรวมถึงไม่ค่อยได้กินผักเพราะแกบอกว่าฟันแกไม่ดีนะคะก็เลยวันนั้นก็อธิบายไปเยอะนะคะบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าฟันไม่ดีเราก็จะต้องใช้ความร้อนเข้ามาช่วยปรุงพวกผักหรืออะไรพวกนี้ให้มันนิ่มนะคะคือคนแก่บางคนเนี่ยนะคะก็เคยเจอเขาก็จะมีความเชื่อว่ากินผักสดวิตามินเกลือแร่เยอะนะคะแต่ว่า บางทีมันเคี้ยวไม่เข้าอ่ะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะคนแก่น้ําย่อยน้อยมันก็ไม่ย่อยกินไปก็ท้องอืดนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องปรับนะคะแล้วก็อาจจะมีเดินหลังอาหารซึ่งตอนหลังเนี่ยเค้าก็มีวิจัยว่าถ้าเรากินข้าวแล้วเราเดินเนี่ยนะคะสัก 5-10 นาทีเนี่ยจะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงการปรับสมดุลลําไส้ก็บอกคนไข้ว่าไม่งั้นก็ไปกินคอมบูชาก็ได้หรือว่าจะไปกินตีพลาคนไข้ก็บอกโอ้ยคอมบูชาไม่ไหวต้องทำไม่เป็นอะไรต้องซื้อก็ไม่รู้เจ้าไหนก็เลยกินตีพลานะคะ
5: ครับ
4: ปรากฏว่าคนไข้คนเนี้ยค่ะปรับพฤติกรรมอยู่ประมาณ2เดือนนะก็คือก็เริ่มนะคะจากที่10เม็ดไม่ถ่ายก็เริ่มถ่ายแล้วก็ค่อยๆลดนะคะจนปัจจุบันน่าจะ3-4เดือนแล้วคนไข้ก็บอกว่าตอนนี้ก็เหลือตัวเซนนาเนี่ยนะคะหรือว่าไอ้ตัวมะขามแขกเนี่ยที่โรงพยาบาลจ่ายให้เนี่ยก็ลดอยู่ประมาณที่3เม็ดนะคะก็ถือว่าก็ดีขึ้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้ที่อยากจะมาคุยก็คือว่าบางคนเนี่ยเราคิดแบบอะไรจะต้องไปดูแลโรคเรื้อรังระดับน้ำตาลความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ดีนะแต่จริงๆอ่ะจะบอกว่าระบบทางเดินอาหารนะคะมันเป็นจุดกำเนิดของทุกโรคเลยค่ะถ้ากินไปแล้วอ่ะคืออย่างน่าจะเคยคุยฟังเนาะตัวเองก็ไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ไปทำงานที่เกาหลีแล้วก็เคยไปดูงานของรัฐบาลคือเกาหลีเองเนี่ยเขาก็ส่งเสริมเรื่องสมุนไพรนะคะอย่างเดือนที่แล้วไปเนี่ยเขาก็แบบเขาก็สนใจเรื่องสมุนไพรนะเราก็เลยถามเขาบอกว่าเอ๊ะเกาหลีเนี่ยเขามีปัญหาเหมือนไทยนะคะคือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนกันเราอาจจะเคยเห็นในเขาเรียกว่าอะไรสารคดีใช่ไหมคะว่าเกาหลีเนี่ยมีผู้สูงอายุญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเยอะมากแต่คนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าเขาแก่แล้วก็ยังทำงานได้แต่ของเราตอนเนี้ยยังไม่แก่ทำงานไม่ได้เพราะป่วยแล้ว
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเราก็เลยเขาก็เลยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขากำลังทำวิจัยเนี่ยก็คือว่าเขาทำวิจัยเรื่องของยาในระบบทางเดินอาหารเพราะเขาบอกว่าถ้าระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันทำงานไม่ดีเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดโรคต่างๆนานาพอท้องผูกแล้วเนี่ยคือเขาก็มีทฤษฎีความเชื่อใครๆเราเหมือนวันก่อนอินเดียมาดูงานเนี่ยเขาก็พูดว่าไทยเนี่ยมีไหมเรื่ององค์ความรู้เรื่องของเสียเพราะอินเดียเนี่ยจะมีเรื่องของการขับของเสียออกจากร่างกายจาก5ทางนะคะทางก็จะมีปัสสาวะอุจจาระเหงื่อน้ำมูกแล้วก็อาเจียนแต่ของเราก็บอกเราก็มีอุจจาระปัสสาวะแล้วก็มีเหงื่
5: อ
4: แต่เราไม่มีทำให้อาเจียนใช่ไหมคะ
5: ครับผม
4: ไม่มีแต่ของเขามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออมันมีความเชื่อที่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อเหมือนกับเราว่าอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีอาหารเก่าอาหารใหม
5: ่
4: ถ้าเกิดสมมติเราอาหารเก่าเราไม่ออกเลยกินอาหารใหม่เข้าไปอีกมันก็ไม่ดูดซึมนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้ก็มาพูดที่นี่นะคะว่าจริงๆระบบทางเดินอาหารนะเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญคืออย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวไม่เป็นไรวันนี้กินแล้วไม่ถ่ายก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงถ่าย แต่ว่าพอเราสะสมมันไว้นะมากๆอะค่ะมันก็จะกลายเป็นปัญหาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การแก้อาการเมื่อมันมีแล้วแต่ว่าเราควรจะทำป้องกันไม่ให้มันเกิดนะคะโดยซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยอย่างเรื่องศาสตร์องค์ความรู้เรื่องทางเดินอาหารเนี่ยมันไปไกลมากแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์มากนะคะว่าไอ้ทางเดินอาหารเราเนี่ยมันมีเชื้อที่ดีนะคะกับเชื้อที่ไม่ดีในอนาคตเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยมีคนไข้มาปรึกษาเยอะเหมือนกันนะคะเช่นตอนนี้เราจะมีค่านิยมก็คือมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นก็เรียกได้พรีไบโอติกใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: ที่เราจะซื้อมากินชงน้ำอ่ะแล้วก็กินนะคะวันนี้ก็ถามมาสอนเนี่ยถามว่าใครกินบ้างโอ้คนกินเยอะนะถามว่าได้ผลไหมก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วทำไมยังกินก็คิดว่ามันดี ก็คือบอกว่าแต่ว่าศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมันมีความเป็นเฉพาะทางเฉพาะตัวมากขึ้นนะคะเขาก็มีอย่างในญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาทำเรื่องพวกนี้เขาก็บอกว่า ต่อไปเนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยเราจะรักษาโรคเนี่ยเราจะมีเครื่องมือใหม่ก็คือดูว่าอุจจาระของเราอะค่ะมีเชื้ออะไรบ้างและยังขาดเชื้ออะไรแล้วเราก็เติมลงไปนะคะ
5: ครับ
4: แล้วเชื้อเหล่านี้มันน่าอัศจรรย์มากนะคะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เฉพาะเรื่องระบบขับถ่ายแต่มันเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะคะความเครียดโรคอ้วนโรคทางเขาเรียกว่าอะไรเมตาบอลิกอะค่ะโรคความดันความไขมันเนี่ยเกี่ยวหมดเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่เราทำให้กินอาหารที่ไปทำให้มีเชื้อดีในลำไส้เนี่ยนะคะพวกพืชผักเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นพวกของอาหารที่มันมีเชื้อดีอยู่พวกอาหารหมักดองพวกเนี้ยค่ะ
5: อ
4: ันนี้ก็จะช่วยได้เรียกว่าค่อนข้างมากนะคะที่จะทำให้สุขภาพลำไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงพอสุขภาพลำไส้ของเราแข็งแรงเนี่ยเวลาเราจะดูดซึมเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูดซึมนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปแบบกินอาหารเสริมเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยเนี่ยกินอาหารเสริมเยอะมากนะคะอย่างเราเจอเคยคุยกับดาราเนี่ยเวลาไปออกรายการหรือว่าไปบรรยายอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะมีดารามาเนาะ เขาก็แบบจะเล่าให้ฟังว่าเขากินวิตามินเนี่ยบางทีน่าจะกินแทนอาหารนะคะคือกินเป็น10เม็ดกว่าเม็ดคือ10กว่าเม็ดอ่ะกินทุกวิตามินแล้วก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันไม่กินผักไปเลยวะ แล้วทำไมถึงต้องมากินวิตามินแยกๆนะคะ เพราะว่ามันมีการศึกษาในอเมริกาเนี่ยนะคะเมื่อ10ปีก่อนจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ย เราทำเรื่องของน้ำพริกแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปค้นข้อมูลน้ำพริกเยอะแยะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเราคิดว่าเป็นคีย์แมสเสจที่ต้องบอกคนไทยก็คือน้ำพริกมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรากินผักได
5: ้
4: เพราะว่าเราสมมติเรากินน้ำพริกกะปิเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีผักบางอย่างที่เหมาะแต่บางอย่างก็ไม่เหมาะ
5: ใช่ใช่
4: หรือว่าอย่างน้ำพริกอ่องเนี้ยมันก็ต้องกินกับผักของทางเหนืออะไรเงี้ยถึงจะเข้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปค้นนะคะว่าอเมริกาเนี่ยเขามีการศึกษาเขาเรียกว่าการศึกษาเชิงสังเกตคืออเมริกาเนี่ยเขามีข้อดีของอเมริกาเนี่ยนะคะมันลงทุนเรื่องการวิจัยทางสุขภาพเนี่ยเยอะมาก
5: เขามีเงินครับ
4: แล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับการติดตามข้อมูลจริงในคนคือเขาเนี่ยนะคะก็ติดตามไปว่าคนที่มันเป็นเวจิเทเรียนหรือมังสวิรัติเนี่ยกับคนที่กินเนื้อสัตว์คืออเมริกาเนี่ยถ้าใครไปอเมริกาเนี่ยจะรู้ว่าผักแพงสมมติถ้าเราซื้อไปแมคโดนัลด์เนี่ยนะคะเราซื้อขนมปังชีสเนี่ยเราอาจจะซื้อได้1เหรียญแต่พอเราเพิ่มผักปุ๊บมัน 3-4 เหรียญนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็ติดตามคนกลุ่มนี้เป็น10ปีเลยนะคะแล้วก็พบว่าไอ้คนที่กินคนที่เป็นเวจิเทเรียนเนี่ยนะพวกเนี้ยนะคะมันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจเนี่ยนะคะมันอัตราส่วนเนี่ยมันต่างกันถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝรั่งตอนนั้นเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนมันก็บอกว่าเป็นอะไรที่แล้วมันก็บอกว่าไอ้คนที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถ้าใครไปอเมริกาเนี่ยตลาดวิตามินเกลือแร่ของอเมริกาเนี่ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรที่แบบเติบโตนะแล้วก็ขายดีมากมันก็กินไปคู่เนี่ยเขาบอกว่าพอไปจับคู่กันเนี่ยนะคือคนที่คิดว่ากินวิตามินครบแล้วกับคนที่กินผักเนี่ยสู้กินผักไม่ได้เลยฝรั่งบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเราก็งงมันจะเซอร์ไพรส์ทำไมวะคือจริงๆอ่ะองค์ความรู้เนี่ยในวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพรูฟเลยนะคะอย่างผักใบเขียวเนี่ยมันมีแคลเซียมผักสีเขียวเนี่ย
5: จะมีหลายอย่าง
4: จะมีแคลเซียมกับฟอสฟอรัสอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูดซึมแต่พอไปอยู่ในสมมติเราไปหาหมออ่ะผู้หญิงที่ไวทองเนี่ยกินแคลเซียมเนี่ยนะ1เม็ดเนี่ยดูดซึมอยู่ประมาณ
5: กี่เปอร์เซ็นต์
4: 100ส่วนดูดซึม29ส่วนนี่คือมากแล้วนะ
5: นี่คือมากแล้วแค่29เองจาก100
4: ใช่ใช
5: ่ครับ
4: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตอนเนี้ยก็คือเราก็บอกว่าคนไทยเนี่ยขาดวิตามินดีเราก็งงขาดทำไมวะ
5: แดดเราแย่
4: เพราะว่าเรากลัวแดดเราไม่กล้า
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
4: ใช่เ ทำให้เราไม่ได้ใช้ทรัพยากรเรามีแล้วเราก็ไปกินวิตามินดีแทนทีนี้
5: ใช่เลยครับ
4: พอกินวิตามินดีเนี่ยก็เริ่มมีรายงานว่ามันก็เกิดผลข้างเคียงหรืออะไรที่ระยะยาวหรือบางอย่างเนี้ยวันก่อนก็คุยกับหมอเนาะบอกว่ายาลดกรดเนี่ยคือถ้าเกิดคนไหนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วฟังอยู่เนี่ยที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอจะจ่ายแอสไพรินใช่ไหมคะทุกคนเลยเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าแอสไพรินเนี่ยมันป้องกันการเกิดลิ่มเลือดตาย
5: ใช่ครับ
4: เสร็จแล้วหมอก็กังวลอีกว่าเออถ้าผู้สูงอายุกินแอสไพรินเนี่ยนะมันจะระคายเคืองกระเพาะเดี๋ยวเป็นแผลในกระเพาะสั่งโอมิพาโซนมาให้นะคะเป็นยาลดกรดซึ่งมันลดดีมากคือลดกรดจนหมดจนคนไข้ก็บ่นว่ากินแล้วก็ท้องอืดอย่างแม่เนี่ยแกบอกเลยว่าบอกหมอเลยว่าไม่ต้องสั่งแล้วยานี้ไม่เอาแม่ไม่เป็นโรคกระเพาะหรอกแม่ท้องอืดมากไม่เอาแต่ว่าก็เลยวันนี้ก็เลยมาคุยบอกว่าเอ้ยแต่ถ้าเราจ่ายขมิ้นเนี่ยมันลดกรดได้นิดหน่อยช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้แล้วก็มาสมานแผลในกระเพาะมันมีกลไกที่มันละมุนละม่อมกว่าแล้วก็หลากหลายกลไกไม่ได้แรงไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับผู้สูงอายุกว่าแต่ที่จะไปกินยาที่มันลดกรดโดยเฉพาะเลยเนี่ยเรามากินขมิ้นชันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่วันนี้อยากจะมาคุยจากประสบการณ์เพราะว่าอยากจะให้เห็นความสำคัญของการดูแลทางเดินอาหารที่ไม่ใช่เพื่อสมุนไพรเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเข้าใจกลไกของมันแล้วทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยถ่ายออกได้แล้วอาหารที่กินเข้าไปใหม่ก็ดูดซึมได้ดีนะคะโดยการพยายามกินอาหารที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดยิ่งถ้าเป็นออร์แกนิกได
5: ้เนี่ยยิ่งดี
4: นะคะเพราะตอนนี้คือมันปนเปื้อนอะเยอะมากนะคะ
5: ใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญนะคะตอนนี้คนไทยเนี่ยวันก่อนก็นั่งคุยนะคะว่าเดี๋ยวนี้คน40กว่าก็ตายแล้วอะแต่โชคดีที่ว่าถ้าเขาตายไปเลยเนี่ยตัวเองก็คิดว่าดีนะอย่างตัวเองก็อยากแบบไม่ต้องทรมานเน
5: า
4: ะ
5: จบไป
4: แต่ว่าไอ้คนนี้อาจารย์คนนึงก็บอกว่าแต่มันก็จะทุกข์กับคนที่อยู
5: ่ใช
4: ่
5: ใช่
4: ทีเนี้ยแต่เราก็มาแต่ว่าในทางสุขภาพเนี่ยเราก็มาดูว่าคนอยู่เนี้ยนะเห็นไหมไปแข่งไฮดรอกไปแข่งอะไรเยอะแยะเลยอ่ะโอ้ร่างกายข้างนอกดูแข็ง

เบอร์02-290-0473นะครับคืนนี้พรุ่งนี้เราใช้เบอร์ห้องส่งของ FM 92.5 MHz นะครับเป็น02

ภูมิปัญญาศูนย์นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
0: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราเน้นคุณภาพและความปลอดภัยนะครับใช้แล้วคุณมั่นใจได้นะใช่ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะใครอยู่แถวถนนงามวงวานแถวนนนะพันทิพย์งามวงวานมีตัวแทนจำหน่ายนะครับอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาก็ไปสอบถามได้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับที่02 290 0473โทรจากไหนครับ
5: นนทบุรีค่ะ
4: นนทบุรีเชิญเชิญครับอาจารย์ดร.รอฟังอยู
5: ่อาจารย์แล้วก็คุณบรรลมนะคะคือจะเรียนถามว่าลีพารากับขมิ้นเนี่ยถ้าเรากินไปนานๆเนี่ยจะมีผลเสียไหมเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ลีพาราเนี่ยจะช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดีมากเลยเมื่อก่อนจะท้องผูกแต่พอกินไปหลายๆเดือนแล้วท้องไม่ผูกแล้วนะคะจะถามว่าทานไปนานๆจะมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าคะ
6: คือถ้าเกิดสมมติว่าตัวตีพลาดคือณขนาดนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการระบายแล้วเนี่ยนะคะก็แสดงว่าลำไส้ของเราเนี่ยทำงานดีทั้งในแง่ของการดูดซึมการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีเชื้อดีที่จะทำให้เกิดการขับถ่ายได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินตีพลาแล้วหรือว่ากินขมิ้นชันนะคะในแง่ที่ว่าจะไปเพิ่มเชื้อดีในลำไส้นะคะ
5: แต่ว่าโรคกระเพาะนี่ยังไม่หายนะคะ
6: ถ้าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็คือตัวที่จะเหมาะกว่าก็คือขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันเนี่ยมีสรรพคุณในการสมานแผลในลำไส้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวขมิ้นชันน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะกว่าค่ะโดยกินหลังอาหารค่ะ
5: ค่ะคือกินทั้งสองตัวอยู่เลยขณะนี้ค่ะคำถามก็คือว่ากินไปนานๆเนี่ยจะไม่ดีอะไรหรือเปล่า
6: คือโดยปกติค่ะครั้งขมิ้นชันและตีพาราเนี่ยมันเป็นอาหารอยู่แล้วคือสัดส่วนของส่วนผสมของทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นอาหารแล้วการกินปริมาณต่อวันเนี่ยโดยปกติมันไม่ได้กินคือถ้าเทียบเป็นกลับไปเป็นกรัมเนี่ยมันไม่ได้เยอะจนแบบว่า

0: จะทำให้เกิดอันตรายนะคะสมุนไพรทั้งสองชนิดเนี่ยถือว่ามีความปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามอะถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งเนี่ยแผลในกระเพาะเราหายและระบบขับถ่ายเราไม่มีปัญหาเราไม่จำเป็นต้องกินต่อก็ได้ค่ะ
1: อ๋อค่ะขอบพระค
2: ุ
1: ณนะคะสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
2: โอเคเคลียร์นะชัดเจนนะครับสายแรกครับขอคำแนะนำมาอาจารย์ก็แนะนำไปเรียบร้อยนะครับสายที่รออยู่เชิญครับเรามีเวลาอีก10นาทีเศษนะครับเชิญครับจากไหนครับ
3: กรุงเทพครับ
2: กรุงเทพนะเชิญถามเลยครับ
3: ถามว่ายาแอสไพรินเนี่ยแก้อะไรครับ
2: ดร.ครับยาแอสไพรินเป็นยาแก้อะไรครับช่วยอะไรครับ
0: คือยาแอสไพรินสมัยก่อนเนี่ยเราใช้แก้ปวดค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยเราพบว่าขนาดต่ำๆเนี่ยมันป้องกันการเกิดลิ่มเลือดคือคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันความดันไขมันเบาหวานเนี่ยนะคะมักจะมีเลือดหนืดกว่าปกติมีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดได้ทีนี้มันมีการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่เลยนะคะว่าถ้าเกิดสมมติคนไข้เนี่ยที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยค่ะแล้วได้รับยาแอสไพรินขนาดต่ำๆที่เราเรียกว่าเกรนวันเนี่ยนะคะพวกเนี้ยค่ะมันจะป้องกันการเสียชีวิตจากลิ่มเลือดอุดตันได้มากกว่าที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ทั่วโลกนะคะว่าคนไข้กลุ่มเนี้ยเรามักจะพอเป็นความดันไขมันเบาหวานเป็นนานๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราก็จะให้แอสไพรินเข้าไปด้วยค่ะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: โอเคครับเคลียร์ครับต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่นะปรึกษาเรื่องหยุกยาก็ได้เลยนะครับสมุนไพรหรือจะเกี่ยวกับอภัยภูเบศของเรายินดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
4: จากปทุมธานีค่ะ
2: ปทุมธานีเชิญถามเลยครับ
4: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านที่จะถามว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยท่านอ่านไงที่บอกว่าให้ทานไอ้พวกมะขามป้อมมะขามแข็งนี่วิตามินซีสูงตอนนี้ดิฉันมาถามมะขามป้อมมันแพงอ่ะเราใช้มะขามเปียกแทนได้ไหมคะ
0: คือจริงๆอะค่ะตัววิตามินซีเนี่ยนะคะจริงๆโอเคเนี่ยมะขามป้อมมันสูงแล้วก็มันค่อนข้างจะสลายได้ช้ากว่าพืชชนิดอื่นเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าโครงสร้างที่มันไปป้องกันไอ้ตัวไปเขาเรียกเป็นเกาะป้องกันไม่ให้วิตามินซีมันสลายพูดง่ายๆแบบนั้นแต่ว่าพอเราทำให้แห้งแล้วเนี่ยวิตามินซีมันจะไม่อยู่ละค่ะมันก็จะเป็นสารกลุ่มอื่นที่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเราทานพืชผักผลไม้ให้มากพอเนี่ยค่ะก็หลากหลายได้ไม่อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นมะขามป้อมหรือมะขามเปียกนะคะ
2: ฝรั่งก็เยอะนะฝรั่งนะ
0: ใช่ฝรั่งเยอะ
2: วิตามินซีก็เยอะครับถ้าเราต้องการวิตามินซีเนี่ยมันมีทางเลือกเยอะครับตามฤดูกาลลองดูเช็คดูฝรั่งนี่มีทั้งปีเลยครับผม
4: ค่ะอันนี้จบแล้วนะคะขอบคุณแต่นี่จะถามอีกข้อนึงคือว่าดิฉันอายุ67นะคะแล้วก็ไม่เคยเลยที่จะตื่นมาตอนนี้มันเปลี่ยนไป2-3 เดือนแล้วตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะ1 ครั้งแล้วเราก็กลับไปนอนก็ไม่ค่อยจะหลับเลยเช้าเลยเพลียนี่จะแก้ไขยังไงคะท่านอาจารย
0: ์คือถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาเรื่องการนอนหลับที่เรารู้สึกว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วหลับได้ไม่ค่อยดีนะคะคือมันก็อาจจะมีสมุนไพรที่เป็นตัวช่วยนะคะอย่างเช่นถ้าไปภูเบศเนี่ยเราก็จะมีตำรับที่เรียกว่าอภัยบีกีบัวแดงนะคะตัวนี้มันไม่ใช่ยานอนหลับคือไม่ได้กินไปแล้วแบบกดประสาทแล้วก็หลับเป็นยาแผนปัจจุบันแต่มันจะไปปรับตัวสารสื่อประสาทในสมองนะคะให้ทำงานให้มันมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดคือโดยปกติอะค่ะในสมองเราเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่หลั่งเพื่อให้เราตื่นสดชื่นแอคทีฟแต่ว่าแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงกลางคืนก็จะมีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เราสงบระงับแต่ทีนี้พอเราอายุมากขึ้นหรือเราจะเป็นโรคเรื้อรังร่างกายมีความเครียดเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ไอฮอร์โมนตรงนี้มันแปรปรวนนะคะตัวตำรับเนี้ยมันก็จะไปช่วยโดยกินเช้ากับกินเย็นนะคะไม่ได้กินก่อนนอนจากการศึกษาในคนไข้เราเนี่ยเราก็พบว่ามันช่วย1ลดการตื่นกลางดึกนะคะ อันที่สองเนี่ยทำให้หลับลึกมากขึ้นนะคะอันที่สามก็คือทำให้ตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นมากขึ้นก็อาจจะลองตำรับนี้ได้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวสมุนไพรที่เป็นตำรับที่เป็นสมุนไพรที่เราใช้เป็นอาหารอยู่แล้วนะคะหรือไม่เนี่ยถ้าไม่อยากซื้อเนี่ยก็อาจจะลองรับประทานนะคะเช่นตำรับบัวบกก็ได้นะคะถ้าสมมติเราสามารถหาบัวบกได้นะคะบัวบกเนี่ยนะคะผสมกับตัวกล้วยมันก็จะมีซีโรโทนินนะคะที่ช่วยเรื่องความผ่อนคลายอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะ
4: คือไม่ใช่อย่างนั้นค่ะปัญหามันอยู่ที่ว่าทุกทีไม่เคยจะตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนน่ะเนี่ยพอหรือเพื่อนเพราะเราแก่พอ67ปีแล้วอายุพอ67แล้วเนี่ยเพิ่งมาเป็น 2-3 เดือนเนี่ยค่ะต้องตื่นมาป
0: ัสสาวะจริงค่ะทีนี้อย่างนี้ค่ะคือที่พูดแบบนั้นเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมีธรรมชาติก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยความสามารถในการกั้นปัสสาวะเนี่ยมันจะลดลงอันที่สองเนี่ยร่างกายของผู้สูงอายุเองเนี่ยนะคะมันถ้าอธิบายตามแผนไหนเขาบอกมันจะเย็นขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะปัสสาวะเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุเนี่ยจะปัสสาวะได้เขาเรียกว่าในตอนกลางคืนซึ่งอากาศก็เย็นด้วยเนี่ยมันก็จะมากกว่าคนปกติแต่ที่ประเด็นคือพอขับปัสสาวะพอปัสสาวะแล้วเนี่ยค่ะมันนอนไม่หลับคือโดยปกติในธรรมชาติเนี่ยอย่างคนวัยหนุ่มสาวเนี่ยสมมุติเราตื่นขึ้นมาปัสสาวะเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็นอนได้แต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหลับไม่ได้คือหลังจากไปเข้าห้องน้ำมันหลับไม่ได้ก็เลยแนะนำเป็นตัวอภัยบีแต่ถ้าถามว่าเราจะไม่กลับเราจะไม่ปัสสาวะเลยได้ไหมโดยธรรมชาติเนี่ยนะคะโดยตัวเองเนี่ยไม่แนะนำแล้วก็ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าอย่างเช่นเราอ่ะจะปวดท้องแล้วเราไปกินยาห้ามไม่ให้ถ่ายอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทำคือถ้ามันต้องการจะขับออกก็ต้องให้ร่างกายมันขับออกนะคะ
4: อ
0: ๋
4: อแล้วเราก็คือไปมีแทนใช่ไหมคะ
0: คือถ้าสมมติว่าถ้าจะลองนะคะมันเพื่อทำให้การนอนหลับของเราในระหว่างคืนเนี่ยเพิ่งตื่นแล้วก็ยังสามารถที่จะหลับต่อได้ก็สามารถใช้ได้นะคะ
4: ค่ะขอบค
2: ุ
4: ณมากค่ะขอบค
2: ุ
4: ณค่ะ
2: โอเคครับเคลียร์กันไปนะครับต่อครับน่าจะได้อีกท่านสองท่านนะครับเชิญครับถามดร.ได้เลยครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับผมมีตัวของเป็นแผลในปากจากเชื้อไวรัสนะครับ
0: เป็นเลิมหรอคะ
1: มันเป็นกลุ่มของเลิมอะครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้ใช้ยาอะไรอยู่คะ
1: ของขาวละออครับเมาส์เจล
0: อะไรนะคะเมาอะไรเมาส์เจลนะคะ
1: ขาวละออเมาส์เจลครับครับ
0: แล้วดีขึ้นไหมคะ
1: ก็ดีขึ้นนิดๆ
0: อ
1: ื
0: มแล้วยังไงคะ
1: ก็จะถามว่ามันเหมือนกับว่าใช้ยาที่รักษาก็ยายอประมาณนี้ใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับ
0: เข
1: ้
0: าใจว่าเดี๋ยวนะคะขาวละออเมาส์เจลเนี่ยน่าจะเป็นยาสำหรับทาแก้ร้อนในไหมคะ
2: เขาเขียนสลากเขียนว่าไงครับสลากเขียนว่ารักษาแก้อะไรครับ
0: คือเท่าที่เคยเห็นนะคะคือปกติแล้วเนี่ยค่ะเวลาเป็นแผลในปากอ่ะมันจะเกิดขึ้นสองสามสาเหตุนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้าสมมติว่าเราคิดคือเดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าทำไมเราถึงคิดว่ามันเป็นไวรัสคะ
1: มันเคยเป็นมันเหมือนกับเป็นแผลผ่าตัดในเหงือกครับอาจารย์เคยเป็นมารอบหนึ่งประมาณนี้ครับ
0: เป็นอะไรนะคะขออีกทีสิคะ
1: เป็นการผ่าตัดเหงือกครับ
2: ผ่าตัดเหงือกแล้วก็เป็นแผลในปาก
1: ใช่ๆๆครับ
2: แล้วเป็นเหมือนกับแบบนั้นเลยใช่มั้ย
1: ใช่ๆครับ
0: เออไม่คิดว่าเป็นเลิฟนะคะคืออันที่หนึ่งก่อนนะคะคือไวรัสเนี่ยเริมมูสวัดพวกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่เวลามันเป็นเนี่ยลักษณะแผลเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากแผลร้อนใน
1: ครับค่ะแผลร้อนในครับอาจารย์ผมเพียงแต่ว่า หมอเคยบอกว่ามันเป็นเชื้อไวรัสครับไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราอะไรประมาณนี้คร
2: ับ ของเดิมที่คุณเป็นเนี่ยหมอบอกว่าเป็นมาจากเชื้อไวรัส
1: ใช่ครับ
2: แล้วของใหม่ที่คุณเป็นเนี่ยคุณไปหาหมอหรือยัง
1: ยังครับหมอครับ
2: คุณเดาเองว่าเป็นเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
2: แล้วคุณใช้ยาที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้ไม่ดีขึ้นดีขึ้นเล็กน้อย
1: เล็กน้อยครับ
2: แล้วอยากให้อาจารย์แนะนําในการรักษาต่อยอดให้
1: ใช่คร
2: ับ โอเคครับ
0: ทีนี้อย่างนี้ค่ะคืออยากจะถ้าเกิดสมมุตินะคะเป็นแผลผ่าตัด
2: ดร.มีเวลา2นาทีครับ
0: ค่ะถ้าเป็นแผลผ่าตัดเนี่ยนะคะอันเนี้ยควรจะต้องได้สมุนไพรที่มันมีลิปสมานแผลยกตัวอย่างเช่นบัวบกพวกเจลรักษาจากพวกบัวบกนะคะหรือไม่ก็อาจจะใช้ตัวเจลตัวพยายอนี้ก็ได้ใช้ตัวไอ
2: ้ดีเซลีน
0: พยายอนเนี่ยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นร้อนในเนี่ยนะคะจะใช้ของขาวละออเดิมก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะ
1: ได้ครับอาจารย์ครับอันนี้ผมถามเพิ่มนิดนึงตัวพยายอที่เป็นตัวครีมกับตัวเจลมันใช้แทนกันไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆเนี่ยคือมันขึ้นคือเนื้อเยื่อที่อยู่ในปากกับผิวหนังเราอะสังเกตไหมคะว่ามันจะมีลักษณะต่างกันทีเนี้ยตัวสมมติว่าเจลหรือว่าตัวกิซาลีนเนี่ยค่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เกาะติดบริเวณเยื่อบุปากได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นครีมเนี่ยจะติดที่ผิวหนังได้ดีกว่าค่ะ
1: อ๋อได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณอาจารย์ครับ
2: โอเคเคลียร์นะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผมคงเป็นสายสุดท้ายนะครับดร.มีเวลาประมาณเกือบนาทีฝากอะไรเป็นข้อคิดนิดนึงครับเชิญครับ
0: ค่ะก็คืออยากจะฝากคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพภายในบางทีเราออกกำลังกายเยอะนะคะแต่ว่าเรากินอาหารที่อาจจะไม่ได้อินทรีย์เนาะแล้วก็ระบบการย่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะก็วันนี้ใครที่ฟังแล้วมีอาการเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อย 30-40% ของคนไทยมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารไม่ท้องอืดก็ไม่อืดนะคะกินแล้วก็ไม่ย่อยนะคะหรือเป็นแผลในกระเพาะอะไรพวกเนี้ยค่ะลองปรับพฤติกรรมนะคะกินอาหารที่ย่อยง่ายทำให้ดูดซึมเคลื่อนไหวดีนะคะแล้วก็ระบาย
2: ค่ะขอบคุณมากครับอ่ะเราฟังข่าวครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอกับหมอมกรต่อนะครับ
5: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: ระวัง างเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
12: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ต้องเป็นเหยื่อของโจทย์ออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
11: เจอโจทย์ออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจทย์
6: กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบโพสต์ข่มขู่สถานศึกษาพร้อมเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัย
13: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีการเผยแพร่ข้อความข่มขู่หรือแจ้งเหตุร้ายที่ไม่หวังดีต่อสถานศึกษาว่าขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจสร้างความสับสนและความกังวลจนบางสถานศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอนหรือปิดโรงเรียนชั่วคราวกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยจะประสานตำรวจและฝ่ายความมั่นคงหากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จสามารถตรวจสอบต้นตอได้และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนสร้างความวุ่นวายและกระทบต่อสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของสถานศึกษาพร้อมเตรียมยกระดับภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยให้โรงเรียนโดยพิจารณามาตรการคัดกรองข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามก่อนเผยแพร่ในวงกว้างนอกจากนี้มีระบบ Taffy Edu และศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอิรวันช่วยเท้ารายงาน
6: อำเภอสุไหงโกลกรวมพลังภาครัฐและประชาชนกว่า300คนร่วมจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงเรียกร้องความสันติสุขในพื้นที่
14: นายพิมลจงรักปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงเป็นประธานในกิจกรรมอำเภอสุไหงโกลกรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงโดยมีพันตำรวจโทนิติสุขสารรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกเรือตรียูโซปากีนายทหารกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายอสชรบผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม300คนณโรงเรียนบ้านกวาลอศิลาตำบลปาเสปัดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของชาวอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทุกภาคส่วนที่ต้องการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกส่งผลให้ศาลาริมทางและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมถึงยังเกิดเหตุอีกหลายจุดทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสในคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ภายในกิจกรรมผู้นำศาสนาอยากได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูอาต่อเอกองค์อัลเลาะห์เพื่อให้ความสงบสุขจงบังเกิดในพื้นที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากเหตุความรุนแรงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
6: ทูตสหรัฐประจำประเทศจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนจีนเนปาลสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนในวันนี้ที่ระบุว่านายเดวิดเพอร์ดูทูตสหรัฐประจำประเทศจีนพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้โดยนายเพอร์ดูแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างน้อย3รายและสูญหายอีก558รายขณะที่รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตราสุวาของเนปาลซึ่งติดกับชายแดนของจีนอยู่ที่177รายและยังคงมีผู้สูญหาย826รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
5: ที่ นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.gov

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ27สิงหาคม2569เหมือนเดิมครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรมารอแล้วนะครับชั่วโมงที่2หลังข่าว 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะแล้วก็ออกอากาศคู่ขนาน Facebook ของคุณหมอด้วยนะใครที่ชอบเล่น Facebook จะชมทาง Facebook ก็ได้นะเป็นเพื่อนหมอเป็นเพื่อนผมนี่ผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปเสิร์ชหาในแว่นขยายของทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่ามะกอนมอมะกอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรแล้วก็สามารถจะชมทาง Facebook ได้เลยนะครับคุณหมอมะกอนท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับอยู่บ้านเรียบร้อยนะครับ
3: อยู่บ้านเรียบร้อยดีครับ
2: ครับ
3: ไปสุขภัยข้างนอกมาก็กลับมา 4:00 น.ต้องมาเจอกันทุกวันรหัสครับผม
2: ว่าเรามีนัดกันเรามีนัดกัน
3: ครับ
2: ครับ
3: วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ต้อมรายนะก็ท่านถามว่าสมมติต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะฮะยังจัดรายการต่อไหม
2: เออ
3: ก็เลยบอกว่าขอจัดต่อฮะอาจารย์ครับได้ไหมครับ
2: โอ้ยน่ารักจริงๆแสดงว่ามีแนวโน้มจะไปเป็นผอ.ที่ไหนฮะ
3: อ๋อยังนะยังครับ
2: อาจจะมีข่าวดีอาจจะมีข่าวดีเนาะ
3: คร
2: ับ โอเคครับ
3: ก็นั่นแหละอยู่กันเหมือนเดิมฮะเพราะว่าก็บอกจะต้องเราทำกันมานานแล้วพี่บุรมเนาะ
2: ใช่
3: ครับผูกพันไปแล้วเป็นครอบครัวเดียวก
2: ัน ใช่ใช่ผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันครับใช่ครับ
3: ก็คุยกันเนาะคือวันเนี้ยมันมีเรื่องของภัยพิบัตินะ
2: ฮ
3: ะดูตอนเช้าเนี่ย
2: โอ้โห
3: ว่าตอนแรกผมนึกว่าเป็น AI หรือว่าเป็นภาพยนตร์นะ
2: ฮะเออใช่มันทำแบบเหมือนจริงนะเออ AI มันทำได้เหมือนน่ะเออครับผม
3: แต่มันของจริงที่เนปาลอ่ะ
2: ใช่
3: ฮะที่เนปาลอ่ะแล้วก็โอ้โหมันทำให้เรารู้ว่าความแปลงพลังธรรมชาตินี่ถ้ามันอะไรเกิดขึ้นมามันไม่มีมนุษย์หน้าไหนที
2: ่เอา
3: จะไป
2: ต้านทานไม่ไหวใช่ใช่
3: เนี่ยเราหูเขื่อนใหญ่ๆมันพังเลยนะ
2: ครับ
3: แล้วก็มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่ามันไม่มีกรณีอื่นที่จะมาเทียบเนาะเพราะว่าเขาก็วิเคราะห์กันว่ามันเป็นเพราะว่าแผ่นน้ำแข็งละลายนะฮะมันได้มวลน้ำมหาศาลเนี่ยมันสะส
2: ม
3: นะฮะแล้วก็ระเบิดขึ้นมาจริงๆแบบที่คนก็นึกไม่ถึงอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่บนดินอยู่ดีๆมันที่ดูอยู่บนแล้วน้ำมันมายังไงใช่ไหมฮะแล้วก็มันไม่มีใครคาดคิดเลยอ่ะ
2: ใช่ปกติมันก็จะค่อยๆละลายลงมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆละลายนี่ไม่บุ้มลงมาครับผม
3: มันสะสมเป็นงานแล้วก็นั่นนะฮะแบบสภาพอะไรก็มันน่ากลัวเลยก็ลองคิดดูนะว่าตอนนี้สำหรับผู้รอดชีวิตอ่ะตอนนี้มันจะระให้ไหนเน
2: า
3: ะ
2: ที่หายสาบสูญเนี่ยเยอะอยู่นะเกือบพันนะ
3: ใช
2: ่
3: ใช่ฮะ
2: โอกาส
3: โอ้ยากละนะครับเพราะว่าโครนนะเนาะที
2: ่
3: เราเห็นตามภาพนะเห็นคนกำลังวิ่งแล้วก็โอ้น่ากลัวจริงๆเลย
2: น่ากลัวน่ากลัว
3: คิดแล้วก็ประเทศไทยเรานี่จริงๆก็โชคดีมากนะครับมันไม่ได้อยู่ในเขตภัยพิบัติที
2: ่รุนแรง
3: นะคร
2: ับ
3: แต่ว่าอย่างของปาจีนเนี่ยนะครับผมก็คุยกันตรงนั้นก็เ ที่มันทิศทางในแง่ของการควบคุมกำกับการจะเข้าไป DEC นะครับอันนี้นะครับซึ่งมันมีเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะแล้วก็ในแง่ของการควบคุมกำกับขยะหมดนิดเนี่ยครับตอนนี้เป็นผลกระทบ
2: ใช่
3: ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาปราณบุรีเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วนะครับในแหล่งน้ำเสียอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ได้ค้านนะว่าจะเข้า EC เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของกระบวนการควบคุมกำกับนะการที่มีภาคประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในแง่ของความเป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะนะครับ เพราะอย่าลืมนะฮะว่าปราจีนบุรีเนี่ยมันเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับต้นน้ำสายต่างๆนะต้นน้ำแม่น้ำท่าจีนเนี่ยก็เริ่มที่นี่แล้วก็มันติดเขาใหญ่
2: ติดเขาใหญ่ใช่อากาศบริสุทธิ์
3: แล้วก็ปราจีนบุรีเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าเป็นเมืองสุขไ
2: ท
3: ยนะครับมันเป็นเมืองสุขไทยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะสีมโหสถเนี่ยสีมโหสถเนี่ยก็คือเป็นเมืองโอสถ
2: โอสถยาเลยเป็นเมืองยาสมุนไพรเลยครับผม
3: ใช่ครับมีอโรคยาสารา
2: โอ้
3: คือเขาเป็นเมืองถวายตั้งแต่สมัยทวารวดีแล้ว
2: โอ้โห
3: แ
2: ถ
3: บปัตตานีเนี่ย
2: ครับ
3: คือมันมีพืชสมุนไพรอะไรที่มันมีคุณภาพนะฮะความบริสุทธิ
2: ์
3: มาที่ยาวมาทำสูตรไทยได้แล้วคิดดูสมมติว่าถ้าพื้นที่นี้มันปนเอาสารเคมีต่างๆอะไรพวกนี้ขยะรีไซเคิลที่มันยังไม่ได้มันมากนะครับเพราะมันเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีในส่วนอื่นของประเทศไทยเนี่ยมันมีน้อยละนะครับก็อันเนี้ยก็วิงวอนผู้มีอำนาจแล้วกันนะฮะ
2: ช่วย
3: กันดูนิดนึง
2: เห็นมีข่าวเอาขยะไปทิ้งในป่าสงวนเพียบเลยไม่ใช่หรอ
3: ครับ
2: เป็นแบบยังใหญ่ข่าวดังเลยครับผมครับ
3: ครับแต่ว่าทางจังหวัดก็ดูแลกันอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องมีกลไกอ่ะคือมันมาเร็วมากนะฮะมันมาเร็วมากจนมันตั้งตัวไม่ติดนะฮะการควบคุมกำกับอะไรเงี้ยการก่อสร้างแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานของจีนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเยอะนะฮะโรงพยาบาลอุบัติเหตุจากการทำงานอะไรพวกนี้การมาตรฐานความปลอดภัยอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูให้เข้มงวดนะครับเพ
2: ื่
3: อปราจีนบุรีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะปราจีนเนาะม
2: ัน
3: เป็นประเทศไทยอ่ะนะครับเราต้องโอเคแหละส่วนนึงอ่ะมาเราก็ได้ประโยชน์จากที่เขาเข้ามาการค้ากับเราแต่ว่ามันคือเงินที่เรานะครับ
2: ใช่ครับ
3: นะมันเสียไปแล้วมันแก้ไม่ได้
2: แก้ยาก
3: ยาสารพิษเนี่ยบางทีสารก็มันตารางสีเนี่ยคิดดูนะเอาเข้ามานี่อยู่อีกกี่พันปีฮะใช่ไหมฮะแล้วเราจะอยู่กันยังไง
2: ครับ
3: ก็ข้อมูลผู้มีอำนาจนะครับผมนะไปดูข่าวสุขภาพกันดีกว่านะฮะ
2: อ
3: ันนี้ผมเอาข่าวมานะฮะผมบอกว่าดื่มน้ำหวานทุกวันอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับ
2: เกี่ยวกันนะหรอครับผม
3: วิจัยฮะลองมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับ
2: ครับ
3: ที่เราทราบกันนะครับว่าเรากินหวานเนี่ยมันไม่ดีหลายอย่างเนาะเป็นเบาหวานอ้วนเกิดโรค NCD อะไรต่างๆเยอะแยะนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะงานวิจัยใหม่พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอย่างน้อยวันละ1แก้วสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารที่เพิ่มขึ้นกว่า2เท่านะครับโดยนักวิจัยจาก Massachusetts General Hospital นะครับวิเคราะห์สุขภาพของชาวอเมริกันมากกว่า 112,000 คนนะครับจากการศึกษาขนาดใหญ่2โครงการได้แก่ Nurse Health Study นะครับและ Health Professional Health Study ซึ่งติดตามข้อมูลระหว่างปี1986ถึง2022นะฮะตลอดระยะเวลาการศึกษาเนี่ยพบผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร207รายโดยเมื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยพบว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มน้ำตาลอย่างน้อยวันละ237มิลลิลิตรนะฮะจะมีโอกาสเกิดเป็นกระเพาะอาหารกว่าคนที่ไม่ดื่มประมาณ 2.45 เท่าความเสี่ยงนี้พบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงโดยผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มหวานทุกวันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าข ขณะที่ผู้ชายเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มนี้นะครับไม่ใช่แค่มันเป็นกระเพาะอาหารนะครับก่อนหน้านี้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก็จะถูกเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพหลายด้านทั้งโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคมะเร็งบางชนิดมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังได้พิสูจน์ว่าสารเป็นสาเหตุโดยตรงของมะเร็งกระเพาะอาหารเพราะเป็นการศึกษาแบบสังเกตการนะครับซึ่งสามารถบอกได้เพียงว่ามีความสัมพันธ์กันเท่านั้นนะครับทีนี้นักวิจัยยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ H. pylori ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของมะเร็งกระเพาะอาหารได้ครบถ้วนรวมถึงมีข้อประวัติสุขภาพและประวัติของผู้ร่วมเข้างานวิจัยบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ตามนะครับก็ยังสรุปยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าน้ำหวานเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารแต่การศึกษาก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ชวนให้เราทบทวนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่มของหวานนะโดยเฉพาะคนที่ดื่มประจำทุกวันว่าก็น่าจะลดลงหน่อยก็น่าจะเป็นผลดีเหมือนกันนะครับนะก็คือโดยสรุปก็คือมันเป็นการทดลองเชิงสังเกตคือทดลองเชิงสังเกตเนี่ยมันมีปัจจัยควรเยอะนะครับเขาก็พบว่าแค่มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสาเหตุนะอันนี้ต้องแยกความเข้าใจ
2: คือ
3: ถ้าบอกเป็นสาเหตุเนี่ยมันจะต้องมีการทดลองแบบควบคุมปัจจัยต่างๆไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะดูว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนแต่ก็เอามาเป็นเกรดนิดนึงแล้วกันนะครับว่ากินหวานมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะเรากินจืดได้ก็น่าจะดีกว่านะครับนะก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับงานวิจัยนี
2: ้
3: เ
2: รา
3: จืดๆกันเลยนะครับน้ำตาลจริงๆในคิดผมนะผมคิดว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเติมแล้วพี่โปรนะ
2: ครับ
3: นะครับเพราะว่ามันเราได้รับแป้งได้รับน้ำตาลจากของอื่นๆ
2: ของอื่นที่เรากินอยู่ครับ
3: มันเหลือเฟือแล้วนะครับเครื่องดื่มเนี่ยลดน้ำตาลได้เลยเดี๋ยวนี้ก็สั่งได้เลยนะว่าจะเอาแบบหวานน้
2: อ
3: ยไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยนะครับแต่ผมก็แอบคิดนะลูกแล้วเวลาเราสั่งเครื่องดื่มไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยมันน่าจะถูกลงเนาะพี่ว่าไหม
2: คือมันน่าจะถูกลงแต่มันไม่ถูกครับเท่าเดิมครับ
3: เท่าเดิมดิจริงๆคนลดต้นทุนนะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: เราไปสั่งบอกน้ำเต้าหู้เราบอกไม่เอาน้ำตาลเนี้ย
2: เอ
3: าแม่ค้าเอาน้ำตาลที่เรา
2: ใช่
3: ถูกลงสักสองบาทอะไรอย่างเง
2: ี้ยสักบาทนึงก็ยังดี
3: เป็นแรงจูง
2: อันนี้ต้องให้ทางหน่วยงานภาครัฐกระตุ้น
3: ครับยินดีกันโอเคเดี๋ยวช่วงที่ Facebook Live นะครับผมจะเล่างานวิจัยเรื่องหนึ่งนะครับเป็นงานวิจัยที่สนุกมาก
2: ครับ
3: ชื่องานวิจัยนี้ชื่อว่า Framingham Study นะครับเป็นการทดลองในหมู่เล็กๆของอเมริกาที่ชื่อว่า Framingham นะฮะการศึกษาประชากรงานวิจัยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยเปลี่ยนโลกเลยนะครับเพราะว่าเราเจอปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้คนปัจจุบันเนี่ยเป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคหัวใจและโรคเส้นสมองตีบด้วยนะฮะพบปัจจัยสำคัญว่าความดันเบาหวานไขมันสูบบุหรี่พวกนี้มันทำให้เกิดโรคพวกนี้ได้อย่างไรนะครับมันมีที่มาที่ไปเนาะก่อนจะมาเป็นแบบข้อสรุปว่าเฮ้ยเราต้องควบคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันให้ดีงดสูบบุหรี่เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงท้ายนะครับ
2: ครับครับผม
3: ลาบิ๊กสวัสดีครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมมีคุณป้าคนหนึ่งนะครับมาหานะครับแกก็บ่นว่าทุกวันเนี่ยนะฮะแกจะรู้สึกแบบแสบร้อนตามตัวนะครับแสบร้อนตามตัวเหมือนมีไข้ทุกวันเลยแล้วก็มันทรมานนะฮะกินยาอะไรก็ไม่หายนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าอาการแสบร้อนตามตัวของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรได้บ้างต้องบอกว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยฟังยาก
2: น่าสนใจน่าสนใจครับ
3: แล้วคนเป็นเยอะนะฮะอาการแบบเนี้ย แสบประร้อนตามตัวหนาวหนาวร้อนไม่รู้เป็นอะไรไปโรงพยาบาลหมอปกติ
2: ไม่มีอะไร
3: ไม่มีอะไร
2: ท
3: ำร้อยฟังแล้วกันนะครับ
2: คนสูงอายุเป็นกันบ่อยด้วยเยอะด้วย
3: ใช่ใช่อย่างแรกเลยนะครับอาการแบบเนี้ยต้องแยกก่อนครับว่าไข้หรือเปล่าโอเคไหมฮะไข้หรือไม่ไข้ไข้หรือแสบตัวมันไม่เหมือนคำว่าไข้เนี่ยมันหมายถึงว่าอุณหภูมิในร่างกายเกิน 38 นะครับคือมีไข้อ่ะตัวร้อนเนี่ยนะครับถ้ามีไข้ตัวร้อนเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่ามันจะต้องไปบอกหาว่ามันมีการติดหรือมีการอักเสบที่ไหนนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญจะต้องหาเป็นโรคร้ายแรงไหมเพราะนั้นจุดแรกเลยแยกก่อนว่าเป็นไข้หรือเปล่าโดยการต้องวัดตลอดครับต้องวัดตลอดไปซื้อตลอดไปเลยอย่างเคสเนี้ยผมก็แนะนำคุณป้ากับลูกแกละบอกให้ซื้อตลอดไปเลยนะครับแล้วก็วัดดูซิว่ามันมีไข้จริงไหมถ้ามีไข้จริงเรื้อรังอันนี้ต้องหาสาเหตุนะครับเพราะว่าการมีไข้เรื้อรังนี่มันหลายอย่างเช่นเป็นวัณโรคเป็นมะเร็งนะครับหรือติดเชื้ออะไรแปลกพวกนี้นะครับที่มันเป็นแบบเรื้อรังนะครับแต่พวกนี้จะมีไข้นะครับก็ต้องวัดโดยการใช้ตลอดวัดถ้ามีเกิน38องศาเนี่ยถือว่ามีไข้แต่ถ้าไม่มีไข้ไม่มีไข้เข้ากลุ่มที่เราจะคุยกันวันนี้ละคือเป็นอาการแสบร้อนผิวหนังนะครับอาการแสบร้อนผิวหนังมันเกิดจากการที่เส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยมันทำงานปกตินะครับคืออย่างปกติเนี่ยการรับความรู้สึกเนี่ยมันมีหลายแบบเนาะการสัมผัสแล้วก็มีเรื่องของอุณหภูมินะฮะในบางกรณีเนี่ยเส้นประสาทก็จะทำงานผิดปกติแต่เสื่อมสภาพนะฮะก็จะทำให้เกิดอาการแบบรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมากกว่าปกติได้นะซึ่งมันมีสาเหตุหลายสาเหตุนะครับที่ทำให้ตัวเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยมันมีความผิดปกติไปสาเหตุแรกเลยก็คือเป็นเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพครับนะครับกลุ่มอาการพวกนี้ก็จะเจอรูปแบบก็คือแสบร้อนปลายมือปลายเท้าแสบร้อนปลายมือปลายเท้าครับซึ่งสาเหตุของโรคเนี้ยเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานก็จะเป็นเงี้ยแสบร้อนปลายมือปลายเท้าได้นะครับหรือว่าการขาดวิตามิน B12 ขาดวิตามิน B12 ฮะก็ทำให้มีอาการแสบร้อนปลายมือปลายเท้าแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับการเป็นโรคตับโรคไตหรือว่าไทรอยนะครับก็จะทำให้มีอาการปลายมือปลายเท้าได้แต่รูปแบบเนี่ยมันจะเหมือนกับคนใส่ถุงมือถุงเท้านะครับมันจะร้อนแสบจากส่วนปลายขึ้นมาแล้วก็จะหยุดนะฮะก็เหมือนกับใส่ถุงมือถุงเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่หนึ่งนะครับว่าแสบร้อนปลายมือปลายเท้าเกิดจากเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพนะครับรูปแบบที่สองครับเป็นอาการแสบร้อนแบบเฉพาะตำแหน่งแสบร้อนเฉพาะตำแหน่งเช่นมันปวดร้อนจากหลังลงขาไปปลายเท้าปวดแสบร้อนนะครับจากต้นคอลงไปปลายมือนะฮะหรือจากข้อศอกลงไปที่มือนะครับหรือจากข้อมือไปที่ฝ่ามือเงี้ยคือมันจะเป็นแบบช่วงสั้นๆนะครับรูปแบบเนี้ยจะเป็นรูปแบบของเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับเฉพาะที่นะครับเช่นเป็นกระดูกหลังทับเส้นประสาทเป็นกระดูกต้นคอทับเส้นประสาทเป็นผังผืดข้อมือรับเส้นประสาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบแบบแสบร้อนเฉพาะที่นะครับอันนี้จะเจอบ่อยเกิดจากการกดทับนะฮะอันนี้ข้อสังเกตคือมันจะไม่เหมือนกลุ่มแรกกลุ่มแรกจากปลายมือปลายเท้าสองข้างใช่ไหมอันนี้จะเป็นเฉพาะที่อาจจะเป็นข้างเดียวนะครับที่ถูกเฉพาะที่ถูกกดทับนะเพราะนั้นการรักษาก็คือก็จะต้องหาใจเห็นว่ามันรับตรงไหนแล้วก็มีการใช้ยาหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมเช่นเอ็มไอนะฮะเพื่อประเมินว่าร่างกายถูกกดทับจะได้ต้องแก้แต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะต้องใช้การผ่าตัดนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบที่สองนะฮะรูปแบบที่สามเนี่ยเป็นรูปแบบของการแสบร้อนตามในเส้นประสาทที่เรียกว่าเดอร์มาโตหรือว่าแนวรากประสาทนะครับที่เป็นจากการติดเชื้องูสวัสด์อันนี้ก็เจอบ่อยนะครับคือ ในอดีตเนี่ยคือเคยเป็นงูสวัสดิ์มาแล้วนะครับแล้วหายแล้วแต่พอหายปุ๊บเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยไอตัวเส้นประสาทนั่นเนี่ยมันก็กำเริบขึ้นมาอีกอ่ะมันก็จะมีอาการแสบร้อนไปตามแนวเส้นประสาทที่เคยเป็นงูสวัสดิ์เลยนะครับรูปแบบแบบนี้ก็ตรงไปตรงมาว่าเป็นจากตัวงูสวัสดิ์เพราะนั้นการรักษาก็ต้องใช้ยาในกลุ่มที่รักษาเรื่องลดอาการแสบร้อนนะครับนะอันสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนแบบทั่วตัวทั่วตัวคือแบบประเภทว่าร้อนเผาๆนะฮะร้อนเผาๆร้อนแบบไม่มีตำแหน่งแน่นอนนะครับซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยเช่นผิวหนังแห้งอันนี้เจอบ่อยเลยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยความชุ่มชื้นของผิวหนังเนี่ยจะลดลงนะครับจะเกิดผิวหนังแห้งแล้วก็แสบร้อนได้โดยเฉพาะถ้าสังเกตว่าจะเป็นหลังอาบน้ำนะหรือว่าใช้สบู่ที่ทำให้ผิวหนังแห้งมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอันนี้ได้หรือมีโรคนะครับบางอย่างซ่อนอยู่เช่นเป็นเบาหวานโรคตับโรคไตไทรอยเนี่ยบางทีก็ทำให้มีการแสบร้อนตามตัวได้เช่นเดียวกันสุดท้ายคือไม่มีสาเหตุอะไรเลยครับเป็นแค่เรื่องของความเครียดและความวิตกกังวลนะครับนะก็จะรู้สึกอาการเนี้ยขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาถ้าไปหาคุณหมอเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็จะซักประวัติแบบนี้แหละครับเพื่อหารูปแบบของอาการแสบร้อนว่ามันน่าจะมีแพทเทิร์นนะครับที่เข้าได้กับรอยโรคณตรงไหนนะครับก่อนที่จะวางแผนการรักษาต่อไปนะอาจจะต้องมีการเจาะเลือดประเมินนะโดยเฉพาะเบาหวานตับไตพวกนี้นะประเมินไทรอยเนี่ยเป็นเบสิกเลยนะครับที่ต้องประเมินถ้าเจอสาเหตุก็รักษาตามสาเหตุถ
2: ้
3: าเป็นเบาหวานต้องควบคุมเบาหวานให้ดีแต่ถ้าดูแล้วทุกอย่างไม่มีสาเหตุเนี่ยบางทีคุณหมอก็จะเริ่มให้ยาที่ทำให้แบบสมองมันรู้ความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะไม่มีอันตรายอะไรมากในกลุ่มที่หาสาเหตุไม่เจอนะก็ธรรมชาติของผู้สูงอายุนะครับการพักผ่อนหลับให้ดีการ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะฮะไม่ร้อนเกินไปนะครับอาบน้ำการอาบน้ำเช็ดตัวเนี่ยก็อาจจะช่วยได้รวมทั้งการทำจิตใจให้สงบมีความสุขไม่เครียดเนี่ยนะครับก็ทำให้อาการแสบร้อนพวกนี้ลดลงได้เช่นกันนะครับ
2: ครับผม
3: ก็ถ้ามีปัญหาลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีสาเหตุเฉพาะที่บางทีก็มียาบางอย่างที่อาจจะทำให้ช่วยได้นะเช่นถ้าเป็นแสบร้อนจากงูสวัสดิ์เนี่ยนะครับมันก็จะมียาแบบกำจัดจงได้เลยนะครับต้องมาฝากครับสำหรับอาการแสบร้อนตามตัวในผู้สูงอายุครับผม
2: โอเคครับเรียบร้อยครับข้อมูลด้านสุขภาพจากทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับฟังสปอร์ตเลยเดี๋ยวคนที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามนะประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพหยุกยาต่างๆช่วงหมอมะกอนนี่ขอเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะเราจะเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับคำถามต่างๆขออนุญาตเลยนะฮะหลังจบสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะเบอร์เดิมครับ02-290-0473นะครับ02-290-0473แล้วก็ท่านต้องการผลิตภัณฑ์ไพโพเบทนะครับซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายซื้อออนไลน์ได้นะครับช้อปปี้ Lazada มีหมดเลยนะหรือช็อปของไพโพเบทรวมทั้งที่พันทิพย์งามวงวานชั้น7นะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานชั้น7ล็อกกลางๆล็อกกลางๆผมไปใช้บริการบ่อยนะครับร้านเภสัชนิตยานะครับราคาก็ไม่แพงครับคุยกันได้แล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องของการใช้หยุกยาสมุนไพรด้วยนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาคุยกับคุณหมอมกรปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพได้นะครับ02-290-0473ครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล วันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
5: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยตัวใหม่ดูแลผิวพรรณนะครับอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับครีมกันแดดน่าสนใจนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องของการที่ต้องออกทำงานเจอแสงแดดนะครีมกันแดดสำคัญนะครับสำคัญอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
6: จากหาดใหญ
5: ่นะครับพูดดังๆนิดนึงนะคุณหมอฟังอยู่ถามได้เลยครับ
6: อยากจะซื้อยาจากอภัยภูเบศ
5: ซื้อยาจากอภัยภูเบศ
6: ใช่อ
5: ยู่หาดใหญ่ใช่ไหม
6: ใช่มันแต่ก่อนมันมีไอ้ไซบูรีนแต่ยิ่งหลังน้ำท่วมไปหาซื้อเขาบอกว่าไม่มีมาขาย
5: แล้วไม่มีมาขายแล้วก็เราไม่รู้จะซื้อที่ไหนเนาะถนัดจะซื้
6: อ
5: ถนัดจะตกลงว่าจะให้จะซื้อทางโรงพยาบาลใช่ไหม
6: ใช่
5: เราหาในพื้นที่ไม่เจอนะจะซื้อทางสื่อออนไลน์ที่เป็น Shopee Lazada อะไรพวกนี้หรือว่าจะซื้อทางโทรศัพท์ครับ
6: ซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้เนาะ
5: ก็ได้ครับแล้วแต่เราสะดวกเลยครับ
6: เพราะมือถือของป้านี้น้ำมันโทรเข้าโทรออกเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้อย่างนั้น
5: โอเคโอนตังได้ใช่ไหมครับ
6: ได้เวลาเขามาส่งไง
5: ฮะไม่ฮะไม่มีเก็บปลายทางครับ
6: เหรอ
5: ใช่ครับ
6: ต
5: ัง
6: ก็ได้นะไม่เป็นไรโอนตัง
5: ของเราไม่มีบริการเก็บปลายทางครับ
6: เออได้โอนตังก็ใช้โทรศัพท์ของ
5: ใช่ครับได้ครับได้ครับจดเบอร์เลยครับถ้างั้นครับ
6: เก็บเบอร์เหรอ
5: จดมีประกาศจดเบอร์โทรศัพท์ไหม
6: แต่จะว่าเขาต้องมาส่งถึงที่ตรงนี้แหละถูกไหม
5: ถูกต้องครับส่งถึงปลายทางที่บ้านเลยครับแต่ว่าต้องโอนเงินก่อนครับ
6: โอนเงินล่วงหน้าก่อนใช
5: ่
6: ไหม
5: ใช่ครับต้องโทรไปถืออย่างนี้พอผมให้เบอร์คุณน้าไปเนี่ยคุณน้าก็โทรไปที่ฝ่ายขายรายละเอียดก็จะคุยกับฝ่ายขายเขาต้องการตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้แล้วเขาก็เช็คยอดมาราคาเท่าไหร่ราคาเท่านี้นะมีส่วนลดอะไรบ้างเขาก็จะอธิบายให้ฟังเสร็จแล้วคุณน้าก็โอนตังค์ไปให้เขาพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ให้เขาเดี๋ยวเขาจะจัดการส่งมาให้ตามที่อยู่ครับ
6: แล้วคุณบอกโทรตอบช้าๆนะ
5: จ้าได้จ้าได้จ้าพร้อมยังครับ
6: พร้อม
5: นะ02จดยัง02จดแล้วนะ 02จดหรือยังครับ
7: แล้วกับ02
5: แล้วก็จด02อีกตัวหนึ่ง
7: 02อีกตัวหนึ่ง
5: แล้วก็877
7: 877
5: แล้วก็10ผมทวนให้คุณน้าดูที่ว่าตรงที่ผมบอกไหมนะ
7: 02 02 02 8 7 7 10
5: ใช่ครับใช่ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ฝ่ายขายอัตโนมัติมันจะให้ต่อไปอีกเบอร์หนึ่งฝ่ายขายจะเป็นต่อ2นะครับ
7: ฝ่ายขายมันจะมีอีก
5: ใช่มันจะเป็นเบอร์รับอัตโนมัติแล้วก็จะบอกว่าต่อฝ่ายนี้ไปเบอร์1ฝ่ายขายไปเบอร์2ฝ่ายปรึกษาไปเบอร์3อะไรเงี้ยครับคุณน้าก็ต้องกด2เพื่อจะต่อไปที่ฝ่ายขายอีกทีนึง
7: ต่อ2
5: ใช่ครับแล้วก็คุยกับฝ่ายขายเขาเลยว่าต้องการตัวไหนบ้างกติกาต้องทำอะไรบ้างนะโอเคไหมอ
7: ยากจะถามคุณมาลงเนาะฟังโอ้โหนี่ฟังมาหลายปีแล้วเพียงแ
5: ต่โอ้ขอบคุณครับ
7: ว่าเรามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกนี่แหละ
5: เดี๋ยวถามคุณหมอเลยมีอาการอะไรถามคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
7: มันปวดแสบปวดร้อนอยู่ที่ต้นคอทั้งหัวขึ้นหมดเลยทั้งตามตัวล่ะแต่เรามีโรคกระดูกทับเส้นมา20 กว่าปีแล้วนะผ่าตัดไม่ได้เพราะเป็นโรคกระดูกคุณมันอยู่ที่ก้นกบอ่ะเรานั่งตอนนี้เวลานอนนี้นะพอนอนปั๊บแต่ก่อนไม่เคยนะนอนมันหลาย10 ปีก็ไม่เคยเจ็บนี่เดี๋ยวนี้ระยะนี้น้ำหนักใจมาโอ้หนักนะพอนอนปั๊บเราจะนอนหงายอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้พอนอนหงายปั๊บนะถ้าจะตื่นก็มาจะเข้าห้องน้ำนะเราพลิกตัวนะพลิกตัวเสร็จแล้วมันยังไม่มีอาการเท่าไหร่โอ้ยตอนลุกนี่สิไม่ไหวมันกับกระดูกมันไปคนละซ้ายกับขวาอย่างนี้เจ
5: ็
7: บมาก
5: ครับ
7: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะ
5: เอาทั้งเรื่องกระดูกเอาทั้งเรื่องของแสบเนื้อแสบตัวด้วยใช่ไหมหรือว่าเอาเรื่องไหน
7: เอาเรื่องกระดูกนี่แหละที่บอกคุณ
5: โอเคเอาเรื่องกระดูกนะเดี๋ยวให้คุณหมอเขาเดี๋ยว
7: คุณตะคิวมือที่ปลายนิ้วนั้นเป็นตะคิวมา8 เดือนแล้วตะคิวเหมือนกับคุณเอาวันทุ่งไปให้ประตูบีบอย่างเนี้ย
5: เป็นตะคิวเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นตะคิวหรือเน็บชา
7: เพราะว่าเหน็บชาอ๋อแต่ว่าทำไมปลายมือนี่แข็งมากแล้วเหมือนกันเลือดบีบไม่ได้อะ
5: ชามันชาถ้านิ้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเน็บชาไม่ใช่ตะคิวครับ
7: อามากขนาดนั้นเลยเหรอทั้งวันทั้งคืน
5: เดี๋ยวนิดนึงคุณหมอครับมันเป็นตะคิวที่นิ้วได้ไหมครับ
8: คือตะคิวที่นิ้วก็เป็นได้ครับมันมีกล้ามเนื้อในการที่จะหดเกร็งได้ต้องมาประเมินว่าไอ้ที่รู้สึกปวดเนี่ยมันเป็นข้อหรือกล้ามเนื้อ
7: มันกล้ามเนื้อ
8: ครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็อาจจะเป็นได้ครับ
7: เป็นข้างเดียวซะด้วยนะข้างที่เจออุบัติเหตุแล้วก็เคยอุ้มสามีตอนที่เขาติดเตียงเลยตอนนี้เขาเสียไปแล้วอุ้มเขาเพราะว่าเขาติดเตียงไม่เคลื่อนไหวแล้วเรามีปัญหาเรื่องกระดูกมาแล้ว
5: โอเคเดี๋ยวนะเอาทีละสเต็ปนะเอาเรื่องกระดูกก่อนนะลุกแล้วนี่กระดูกมันรวนไปหมดเลยโอ้โหคุณหมอแนะนำยังไงดีครับ
8: ก็ต้องปรับตัวต้องรับ
5: คุณน้าฟังคุณน้าฟังให้เข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพูดค่อยแล้วท่านมีคำถามเดี๋ยวค่อยถามเสริมที่หลังให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจก่อนนะคุณน้านะฟังเรื่องกระดูกก่อนเชิญคุณหมอครับ
8: ก็ต้องเข้าใจสภาพตัวเองก่อนนะแต่อย่างที่คุณป้าเราก็ตรงไปตรงมาคุณป้าก็เข้าใจดีอยู่แล้วกระดูกทับเส้นกระดูกพรุนเพราะนั้นร่างกายเราไม่แข็งแรงคนแรงที่มา

0: หัดทหารกะลาว่าเราลองขออภัยบุกไอเนี่ยสมุนแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ไอเบิร์ดกับเขาอยู่ตลอดกินมัน20ปีได้แล้วแหละกินกินมั่งหยุดมั่งกินมั่งหยุดมั่งเพราะกลัวไตกระตับแล้วแต่ว่าม
1: ัน
0: ชาอย่างอ
1: ื่
0: น
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปชาคุณหมอครับต่อครับ
2: ครับก็น่าจะประมาณเนี้ยฮะเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้สูงอายุนะบางคนก็จะมีกระดูกคือเราไม่สามารถจะกลับทำให้มันเป็นปกติได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็ปรับตัวเอานะครับในคำแนะนำของผมนะเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นที่เราจะทำได้มากกว่านี
1: ้
2: ครับก็ปรับตัวใช้น้อยพักเยอะๆ
0: ฮะพ
2: ัก
0: เยอะๆไม
2: ่
0: เคยนอนกลางว
2: ัน
0: ไม่เคยเพราะเราจุ้งกับงานที่ดูแลตัวเองซักผ้าการปัดจานกันอยู่ในหอพักคนเดียวอายุ72แล้วค่ะแล้วไอ้ลูกกระดูกนี่เราก็เป็นมาตั้งโอ้โหตั้งแต่4-5-4-8นี้อ่ะแล้วก็ทั้งฝังเข็มทั้งนวดแผนไทยทั้งฟื้นฟูกายภาพมันทำยังไงได้เนาะ
1: ครับมันพุนมันผุมันบางแล้วมันก็ไม่อาจจะกลับมาได้แล้วต้องประคองมันและงานที่เราทำก็อย่าให้มันไปกระทบกระเทือนมากนักกับโครงสร้างของกระดูกเรานะครับส่วนสมุนไพรที่กินก็กินเท่าที่จำเป็นนะอย่าไปกินจนมากเกินไปกินให้เหมาะสมหยูกยาต่างๆให้เหมาะสมกับเราด้วยอ้าวเรื่องกระดูกคงได้ประมาณนี้นะอย่าให้ล้มนะล้มเดี๋ยวกระดูกหักนะครับส่วนเรื่องนิ้วที่คุณหมอบอกว่าประเมินว่าอาจจะเป็นตะคริวได้คุณหมอแนะนำยังไงครับ
2: เยอะๆแค่น้ำอุ่นใช้ยานวดนะฮะอย่าไปอยู่ในที่เย็นนะครับก็เหมือนกันฮะไอตัวตะคริวไปมือไปเท้านี่ก็แก้ไม่ค่อยจบนะครับผู้สูงอายุมันเป็นความเสื่อมสภาพเหมือนกันใช้ไม่น้อยฮะครับ
1: ใช้นิ้วให้น้อยลงนวดได้ประคบน้ำอุ่นได้แช่น้ำอุ่นได้จะช่วยได้ส่วนหนึ่งใส่ถุงมือนอนเป็นทั้งวันหรือเป็นช่วงไหนครับเป็นตอนไหนครับ
0: เป็นทั้งวันทั้งคืนเป็น24ชั่วโมงเลย
1: ฮะตะคริว
2: ผมว่าถ้าอย่างเงี้ยลองปรึกษาคุณหมอดูดีกว่าเผื่อจะมียาบางตัวช่วยให้ก
1: ิน
2: นะ
1: ฮะมีโอกาสต้องไปปรึกษาหมอเพิ่มเติมนะเรื่องนี้นะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ดีกว่าเนาะ15นาทีแล้ว
1: ครับผมมี2ปัญหานะหลักๆนะโอเคไหมเคลียร์นะจ้าสู้ครับบางอย่างมันรักษาไม่ได้อยู่กับเราไปแล้วก็อยู่กับมันไปค่อยๆทำไปครับผมโอเคครับต่อครับท่านอื่นที่รออยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับฮัลโหลถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับพูดดังๆ
3: มันแปลว่ามันเป็นกระดูกทับเส้นมันจำใจมันตรวจตั้งแต่หลังเลยหัวโป๊กก็เลยลงประชาตามขาเลยอ่ะ
1: แล้วไงครับคำถามคือ
3: มันเป็นอะไรอ
1: ่
3: ะ
1: กระดูกทับเส้นไปหาหมอมาแล้วกระดูกทับเส้นไปหาหมอมาแล้วกระดูกทับเส้นแล้วมันชาจากหลังลงสะโพกลงขานะก็คือกระดูกทับเส้นเป็นโรคกระดูกทับเส้นครับ
3: คำถามมันจะหายไหม
1: มันจะหายไหมจะดูแลตัวเองยังไงครับคุณหมอแนะนำหน่อยครับเชิญครับ
2: ถ้ามันชาแล้วโอกาสหายยากนะครับถ้ามันเป็นมากๆแล้วเนาะก็คือเอางี้ถามคุณป้าก่อนป้าไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาแนะนำยังไงอ่ะตอนเนี้ยเขาจะผ่าตัดป้าเปล่า
3: เขาไม่ผ่าตัดแต่เขาให้กินวิตามิน
2: หมอเขาให้กินมียาอื่นด้วยไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ถ้าไม่มีคุณป้าต้องไปปรึกษาเขาใหม่นะครับเพราะว่าไอ้วิตามินอ่ะมันไม่ต้องกินก็ได้เพราะได้ขาดวิตามินหรอกมันเป็นปัญหาของตัวรากประสาทสันหลังนะครับมันถูกกดทับกระดูกสันหลังมันสุดตัวแล้วรากประสาทมันถูกกดทับมันบาดเจ็บโรคพวกนี้ไม่หายขาดหรอกมีนี่แต่ตรงกับสุดสองอย่างเราย้อนคืนเวลาไปได้เพียงแต่ว่า เราจะต้องประคอง

0: ไม่ให้มันแยกตัวนะครับอย่างแรกเลยก็คือก็เหมือนกันนะฮะต้องรู้ตัวเราต้องหลีกเลี่ยงการก้มยกให้ได้มากสุดต้องลดกิจกรรมที่ทำให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องอาจจะมียาบางตัวที่ช่วยลดอาการดีขึ้นอีกต้องถามหมอประเมินว่าต้องผ่าตัดหรือยังมันจะเป็นขั้นตอนแบบนี้ครับคุณป้าครับ
1: โอเคไหมพอเข้าใจไหมหลักการที่คุณหมอแนะนำเนา
2: ะ
1: ถ้ายังไม่อยากผ่าตัดก็ดูแลไปประคับประคองไปก็อยู่ตัวเราเองนะครับ
2: ได้75แล้วอ
1: ่
2: ะ
1: ได้75ถ้าหมอบอกผ่าได้ก็ได้ครับ
0: ได้ครับผ่าตัดได้ครับ
1: ครับ
2: จ้า
1: โอเค
2: นะ
1: จ้าจ้าโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับกระดูกทับเส้นก็เป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งก็ต้องแก้ไขกันไปตามลักษณะของโรคนะครับหนักเบาหนักเบาแล้วแต่นะปิดวิทยุด้วยค่ะคุณจากขอนแก่น
3: จากวิทยุจาก full off CT ด้วยครับ
1: คุณหมอฟังทันไหม
0: ทันวิธีนึงนะ
1: เอาเพลงออกเอาเพลงออกเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดเอาเพลงออกเอาเพลงออกถามใหม
3: ่ Blue Ox EP คืออะไรครับ
1: ฟังออกไหมครับ
0: Blue Ox ผมเดาว่าเป็นยาตัวหนึ่งนะฮะ Blue Ox EP เป็นยาในกลุ่มต้านซึมเศร้า Blue Ox EP Blue Ox EP นะครับเป็นยาในกลุ่มต้านซึมเศร้าแต่ว่าปัจจุบันน่ะมันเอามาใช้พวกเจ็บเส้นประสาทด้วยนะครับเช่นพวกนี้แหละแสบร้อนตามตัวปวดไปเท้าอะไรเงี้ยดูล็อกซิตีครับมีข้อบ่งชี้คือเรื่องซึมเศร้ากับเส้นประสาทส่วนปลายครับ
1: โอเคครับซึมเศร้ากับเจ็บปวดปลายประสาทส่วนปลายนะครับ
0: ครับผมดูล็อกซิตี
1: ครับโอเคครับอ่ะเคลียร์ให้เรียบร้อยครับต่อครับเหลืออีกประมาณ10นาทีครับผู้ฟังที่มีปัญหาแล้วอยากจะขอคำแนะนำมาเชิญครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ถามได้เลยครับ
4: จะสอบถามครับเวลาถ้าเรานอนไปแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมงมันมีอาการตื่นก่อนตอนดึกเนี้ยครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างเราแก้อย่างไรได้บ้างครับอาจารย์ครับ
0: มันก็เกิดจากการที่เราหลับไม่ลึกฮะเพราะว่าวงจรการนอนเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาเล็มกับนอนเล็มนะฮะปกติเนี่ยหลับลึกเนี่ยเล็มเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันจะไปพีคแถวๆแบบตีสองตีสามเนาะแล้วก็เราจะตื่นมาใกล้ๆตีห้าหกโมงอะไรประมาณนี้คือการที่คุณเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าไม่ลึกครับมันหลับลงไปไม่ถึงแบบนอนเล็มที่ยาวนานผมก็เลยตื่นเพราะนั้นจริงๆเนี่ยจุดสำคัญคือต้องหาว่ามันมีตัวกระตุ้นอะไรครับก่อนนอนนะเช่นถ้าเป็นด้านกายก็คือออกกำลังกายใช่ไหมหรือว่ากินอาหารมื้อเย็นมันใกล้เวลานอนมากเกินไปหรืออิทธิพลของน้ำชากาแฟพวกนี้หรือแม้กระทั่งเนี่ยการดูหนังดูคลิปพวกนี้ที่มันกระตุ้นให้มันเกิดการตื่นตัวตลอดเวลาแต่ว่าจุดสำคัญจริงๆที่ผมมักเจอก็คือมันเป็นความเครียดลึกๆครับเวลาเราเครียดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าช่วงแรกมันอาจจะดูง่วงเนาะแต่มันหลับไปแล้วมันเหมือนตะระแวงมันหลับไม่ลงมันเป็นกลไกการปกป้องตัวเองของมนุษย์ทุกคนนะครับเวลาเราเจอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะหลับตื่นๆมันจะระแวงครับเพราะนั้นฝากดูเรื่องความเครียดเลยครับผมครับ
4: โอเคได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: โอเคต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะมันนอนไม่หลับ
1: คือปัญหานอนไม่หลับว่างั้นเถอะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: มีปัญหานอน
5: อายุ57ปีนอนไม่หลับมาหลายเดือนแล้วคือทำทุกอย่างคือไม่เครียดไม่อะไรแต่เป็นโรคประจำตัวนะคะเบาหวานไขมันโรคเลือดจางอะไรประมาณเนี้ย ค่ะแต่ทำยังไงก็ไม่หลับนะคะมียาอะไรที่แบบว่าให้มันหลับอะไรเนี่ย
0: ขั้นต้นก่อนนะขั้นต้นนะพอไม่หลับก็เครียดคุณป้าเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับ
1: โอเคคุณป้าฟังทางวิทยุเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะโทรมาใหม่ก็แล้วแต่นะครับ
0: ฟังวิทยุเลย
1: ฟังวิทยุเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณหมอฟังจะคุยให้ฟังเรื่องนอนไม่หลับนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึง
0: ตันแล้ว
1: สายนี้ไม่ใช่คุณป้าใช่ไหมคุณป้าป่ะฮัลโหล
5: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่รอแป๊บนึงเชิญคุณหมอครับ
0: คือนอนไม่หลับเนี่ยในมุมมองสมองแปลว่าสมองเครียดครับนะต่อเนื่องจากสายพี่เนี่ยพี่ก็หลับตื่นหลับไม่ลึกป้านี่นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับนี่คือหนักเลยคือสมองมันตื่นตัวตลอดเวลามันหลับไม่ลงมันมีเรื่องกวนใจเราครับลึกๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองจะแก้ที่ต้นเหตุจริงๆอ่ะก็คือต้องดูว่าเราหวนเครียดเรื่องอะไรนะฮะอย่าไปคิดอย่าคืออย่าไปตั้งเป้าว่าเราไม่เครียดเราต้องบอกก่อนว่าเรามีเรื่องอะไรเพราะว่ามันแสดงออกแบบนี้นะครับนะต้องพยายามแก้ที่ต้นเหตุเนาะแล้วก็การบรรเทาเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับเช่นการสร้างสิ่งพร้อมให้เหมาะสมการทำกิจกรรมถ้าไม่ง่วงอะไรทำก็นะครับทำใจให้สบายผ่อนคลายนะแล้วก็ตื่นเป็นเวลาตื่นผมแนะนำว่าตื่นไม่เกิน6โมงจะนอนตีก็ตื่น6โมงนะครับแล้วก็หลับอย่านอนนะฮะหลีกเลี่ยงน้ำชากาแฟแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆของมันจะเข้าที่ถ้าเราแก้เรื่องที่ได้นะมันก็จะดีแต่ถ้าเราไม่แก้เรื่องเครียดกินนอนหลับยังไงก็ไม่วันหายนะครับยังมันเป็นแค่มันคนไกลกันติดนั่นแหละนะครับแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆผมแนะนำพบจิตแพทย์นะครับจิตแพทย์เขาประเมินว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับก็ผมสั้นๆนะประมาณนี้ฮะ
1: โอเคครับคงพอเข้าใจเนาะคุณหมอพยายามไม่แนะนำให้กินยาเองนะครับต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาจิตแพทย์นิดหนึ่งนะฮะโอเคครับเชิญถามด้วยเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: แค่ถามว่าไอ้ยาความดันตอนเช้าเนี่ยเขาให้ทานหลังอาหารบังเอิญว่าลืมก็ไปทานตอนบ่ายเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ
0: เด็กถ
5: ้
0: าก
5: ิน
0: เช้าส
5: ั่
0: งเช้ากินบ่ายไอ้ได้ครับคุณตาครับแต่ถ้าแบบมันข้ามไปถึงตอนเย็นแล้วก็ไม่ต้องแล้วไปกินอีกวันเลย
5: หรือถ้าจะช่วงบ่าย
0: เช้ามากินบ่ายนี่พอไหวแต่ว่าผมแนะนำว่าเราไม่ควรจะลืมบ่อยๆหรอกเราจะต้องให้มันเป็นแบบมั่นมือมั่นเลยว่าคือต้องกินมีวินัยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
5: ค่ะพอดีตอนเช้าไม่ค่อยได้ทานข้าวทานเป็นพวกนมพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลื
1: ม
0: ต้องตั้งใจต้องไม่ต้องไว้เลย
1: ใช่
0: เขียนตู้เย็นเขียนนะเขียนชัดๆเลยครับ
1: แต่ถ้าลืมสายกินตอนบ่ายยังพอได้อยู่ครับ
0: ได้พอได
1: ้ยังพอได้อยู่ครับนานๆครั้งไม่เป็นไรครับ
5: ไม่บ่อยค่ะ
1: ดีครับอย่าให้บ่อยที่สุด
5: ค่ะ
1: โอเคครับ
5: ค่ะ
1: เคลียร์นะ
5: ค่ะเคลียร์ค
1: ่
5: ะ
1: เคลียร์เรียบร้อยครับได้อีกหนึ่งท่านครับมาอีกหนึ่งท่านนะอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับปิดวิทยุแล้วถามเลยปิดวิทยุแล้วถามเลยครับ
6: แล้วครับ
1: ถามได้เลยครับ
6: ผมเป็นหนึ่งลำไส้อะไรไม่รู้มันถ่ายไม่ออกเป็น
1: ท้องผูกว่ากันเถอะท้องผูกเปล่าฮัลโหล
6: ฮัลโหลครับ
1: ตกลงเป็นท้องผูกใช่ไหม
6: เป็นลำไส้แบบว่าถ่ายไม่ออกเนี่ยมันเป็นลูกอะไรผมเป็นมา 2-3 เดือนหนึ่ง
1: แล้วรู้ได้ไงว่าลำไส้เราถ่ายไม่ออกอ่ะ
0: ถ่ายไม่ออกคือท้องผูกนะครับ
6: มันถ่ายออกนิดเดียวมันเป็นคลอเคลนนะออกนิดเดียวทำยังไงผมไม่รู้ว่าเป็นอะไร
0: คือถ้ารูปแบบอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของก การถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติผมแนะนำพบคุณหมอดีกว่าครับเผื่อต้องส่องกล้องลำไส้เผื่อต้องส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ครับแบบนี้รูปแบบแบบนี
1: ้
0: แต่พบคุณหมอโรงพยาบาลดีกว่าว่าส่องกล้องน่าจะดีกว่าถ้าเป็นมาสองสามแล้วนะมันเป็นรูปแบบการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติ
6: คร
0: ับ คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะไอ้ที่เรากลัวที่สุดคือกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ไงแบบเนี้ย
6: ผมสงสัยเป็นมะเร็งเนี่ยผม
1: นั่นแหละก็เลยหมอเลยแนะนำให้ไปหาคุณหมอเผื่อจะต้องกล้องส่องกล้องนะนะ
6: รักษาได้หรือเปล่านี่โรคนี้นะ
1: มะเร็งอ่ะเหรอ
6: ครับ
1: รักษาได้ครับรักษาได้ครับไปหาหมอเลยครับไม่ต้องกลัวครับ
6: ไปหาหมอผมมันกลัวจนจะส่องกล้องนี่นะผมกลัวผมไม่ไปเนี่ย
1: กลัวก็ไม่
0: ดีครับไม่ต้องไปกลัวนะฮะ
1: กลัวไม่หายครับกลัวไม่หายครับต้องไม่กลัวครับเป็นก็เป็นกลัวอะไรกับมันเป็นก็รักษาผมยังไปตัดชิ้นเนื้อมาเลยต่อมลูกหมากเป็นก็เป็นก็รักษาไม่เป็นก็ต้องรักษาอยู่แล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกรักษาไปตามที่มันเป็นนั่นแหละมันเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าเรารู้เราก็รักษาตามที่มันเป็นไม่ต้องกลัวครับ
6: เดี๋ยวนี้มันเป็นท้องผูกถ่ายยากถ่ายไม่ออกนี่เดี๋ยวนี้เป็นมาหลายเดือนสองสามเดือนทรมาน
0: เบื้องต้นน่ะลองกินผักให้มากขึ้นหน่อยลองดูนะฮะลองกินผักให้มากขึ้น
1: เบื้องต้นกินผักกินน้ำมากขึ้นดูซิถ่ายดีไหมถ้าถ่ายดีก็อาจจะดูอาการได้ต่อไปอีกถ้าทางถ่ายไม่ดีก็ไปหาหมอนะหมดเวลานะ
6: ครับ
1: โอเคคุณหมอ Facebook ต่อใช่ไหม
0: คร
1: ับ นะ
0: Facebook ต่อครับ
1: โอเคครับไปฟังข่าวครับใครอยากจะชมคุณหมอทาง Facebook ต่อก็เข้าไปชมได้เลยครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
12: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
13: ดูสิลูกเขาโอนกับไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
14: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
13: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
15: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกใจจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกง
8: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการภัยพิบัติเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม
16: ์นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายยติด่วนกรณีอุทกภัยโดยเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบไม่เน้นเฉพาะการเยียวยาหลังจังหวัดน่านเผชิญน้ำท่วมจากฝนตกหนักและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งระบบรับมือแบบเดิมอาจไม่ทันการพร้อมเสนอให้พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยโดยชุมชนควบคู่กับเซลล์บอร์ดแคสต์และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการภัยพิบัติใช้เทคโนโลยี GISเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทางพื้นที่น้ำท่วมระดับความสูงกลุ่มเปราะบางสถานะการอพยพและตำแหน่งทีมกู้ภัยเพื่อบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เสนอให้นำข้อมูลทะเบียนบ้านและพิกัดพื้นที่มาใช้เร่งจ่ายเงินเยียวยาลดขั้นตอนเอกสารและจัดทำทะเบียนเครื่องจักรและทรัพยากรทั่วประเทศเพื่อให้สามารถจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ทันทีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำบทเรียนน้ำท่วมน่านไปจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับใหม่และเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยกกรณีฝ่ายธงน้อยเป็นตัวอย่างของปัญหาการทำงานแยกส่วนระหว่างหน่วยงานและตั้งคำถามถึงแผนงบประมาณปี2570สำหรับปรับปรุงฝ่ายดังกล่าวสวิสาปทุมมารายงาน
8: การยางแห่งประเทศไทยรับฟังปัญหาชาวสวนยางทั่วประเทศเร่งแก้กฎระเบียบและปัญหาหนี้สินพร้อมใช้เทคโนโลยียกระดับผลผลิตและเพิ่มมูลค่ายางพาราน
17: ายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางกยท.ระดับประเทศครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ากยท.และเกษตรกรชาวสวนยางต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนขณะที่นายเบญจพลระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่ายางพาราโดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักอย่างไรก็ตามการประชุมเปิดโอกาสให้เครือข่ายสะท้อนปัญหาจากพื้นที่โดยเฉพาะระเบียบและข้อกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกรซึ่งกยท.จะรวบรวมข้อเสนอเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ทันทีจะเร่งรัดให้เกิดผลโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
8: นายอำเภอเบตงกำชับกำลังพลยกระดับคุมเข้มพื้นที่หลังหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซีย
18: นายอิสมาแอร์ยาโกนายอำเภอเบตงพร้อมฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาพร้อมกำชับกำลังพลยกระดับคุมเข้มพื้นที่หลังหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซียและเป็นช่วงเวลาที่อาจมีการฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจุดสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางต่างๆอย่างต่อเนื่องยึดหลักรู้ทันรู้คนรู้สถานการณ์พร้อมประสานข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการปราบปรามยาเสพติดอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายนอกจากนี้นายอำเภอเบตงยังนำฝ่ายความมั่นคงตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กม.13และกม.19ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความรัดกุมในการดูแลสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นประจำครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มนะครับหรือว่า23นาฬิกาแล้วก็เรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz พร้อมครับทั้งสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับวันนี้มีไปรษณีย์บัตรมาเยอะมากหลายท่านหลายฉบับเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละฉบับเนี่ยเขียนมายาววันนี้ขออนุญาตเปิดเพลงตามคำแนะนำทางไปรษณีย์บัตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอย่าง3เพลงแรกวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของครูเอื้อทั้งหมดเลยนะครับ3เพลงแรกเป็นเพลงของครูเอื้อก็ตามที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้าสู่รายการและเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงของครูเลิศประสมศักดิ์นะครับตามคำแนะนำของไปรษณีย์บัตรที่นำมาเรียบเรียงไว้ว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงเยอะๆมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตามคำแนะนำบ้างผมเลือกมาฝากบ้างและที่สำคัญสาระความรู้ข่าวสารต่างๆมากมายนำมาฝากกันในเพลงประทับใจครับ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นะครับซึ่งได้ประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีนะครับหลังในนะฮะของทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภา

ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: มีปลาตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันมองขึ้นมาจากน้ำมันก็เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อสีแดงๆน่ากินมาชิ้นหนึ่งปลามก็อยากกินชิ้นเนื้อนั้นบ้างนกอีกตัวหนึ่งก็เห็นสุนัขจิ้งจอกคาบชิ้นเนื้อแดงๆมาน่ากินเหมือนกันนกก็อยากกินชิ้นเนื้อนั้นบ้างฝ่ายปลาก็เลยว่ายไปทางใกล้ๆผิวน้ำเข้าไปใกล้เจ้าตัวสุนัขจิ้งจอกแต่มาฟังคิดว่าใครจะได้ชิ้นเนื้อที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกคาบมาอยู่ไปกินใบให้ไม่ใช่เจ้าตัวที่คาบไว้หรอกตัวที่คาบไว้ไม่ได้กินยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานปรรณนาเรื่องเล่าธรรมง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใกล้ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนแห่งชีวิตที่จะทำให้ท่านผู้ฟังสามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งหัวข้อที่จะยกขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องของการโลภมากหลาบหายจับประเด็นนี้ไว้ให้ดีนะท่านผู้ฟังนะเรื่องราวบางทีมันจะหลากหลายพิสดารไปจุดนั้นมาตรงนี้ข้ามสมัยกันอะไรอีกแต่เราจับประเด็นแล้วจับหัวข้อได้เรื่องราวทั้งหลายมันจะมาไหลรวมกันแล้วก็ส่วนที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรมันก็จะ

มีเพิ่มเติมขึ้นมาให้เป็นข้อสังเกตได้หัวข้อประเด็นวันนี้อย่าโลภมากถ้าโลภมากมีจิตใจโลเลมีจิตใจกลับกรอกเสียสิ่งที่ควรจะได้และนำซ้ำสิ่งที่ไม่น่าจะต้องได้ที่เป็นความไม่ดีดันกลับได้อีกด้วยซ้ำซวยซ้ำสองเป็นนิทานชาดกเรื่องจุลธนุกหบัณฑิตเป็นเรื่องของคนที่มีความเชี่ยวชาญในการยิงธนูอย่างมากเลยก็เรียกว่าธนุกหะเนี่ยคือฉลาดในการยิงธนูแล้วก็นี่ก็เป็นบัณฑิตด้วยนะช่วยเหลือผู้คนเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ภิกษุรูปหนึ่งฟังปรารภความที่ภิกษุรูปเนี้ยอยากจะลาสิกขาไปหาภรรยาเก่าจิตใจมันเกิดปฏิพัทธ์เกิดความกำหนัดยินดีขึ้นยังไงไม่รู้ไม่ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์มาขอพระพุทธเจ้าลาสิกขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไงว่าภิกษุรูปนี้แหละเคยเป็นนักแม่นธนูมาก่อนแต่สุดท้ายไม่รอดนะจะได้เล่าถึงเรื่องที่ภิกษุรูปนี้ได้เคยเกิดเป็นนักแม่นธนูท่านผู้ฟังโดยตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นท้าวสกฤติวราชดูแลความเป็นมาเป็นไปของโลกมนุษย์ของเทวดาทั้งปวงอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าก็เรียกว่าท้าวสกฤติในคราวนั้นภิกษุรูปนี้ได้เกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วก็ไปเรียนความรู้วิชาทางด้านการยิงธนูมาจากเมืองตักศิลาเวลาที่เรียนความรู้ด้านวิชาใดๆท่านผู้ฟังอาจารย์ก็จะแบบว่าถ่ายทอดความรู้แล้วก็ดูแววของนักเรียนของตัวเองไปด้วยท่านผู้ฟังถ้านักเรียนคนไหนมีแววเก่งมากบางทีก็มอบตำแหน่งเจ้าสำนักต่อให้หรือให้สอนรุ่นน้องสอนรุ่นต่อๆไปหรือถ้าบอกว่าจะต้องเดินทางกลับไปยังบ้านเมืองของตนเราก็จะมอบของขวัญบางอย่างให้แล้วของขวัญก็จะมีหลายอย่างอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นวิชาพิเศษอาจจะเป็นตำราเฉพาะหรือแม้แต่ลูกสาวด้วยซ้ำในที่นี้พราหมณ์หนุ่มมานพคนนี้เก่งมากขนาดที่อาจารย์มอบลูกสาวให้เลยตัวความเก่งกาจนี่ทำให้เธอได้ถูกเรียกชื่อว่าจุลธนุกหบัณฑิตคือบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดในเรื่องการยิงธนูคิดว่าอาจจะตัวไม่ใหญ่นะตัวจึงเรียกว่าจุลอาจจะตัวเล็กๆคือถ้าตัวเล็กพูดอย่างนี้ก็คืออาจจะดูไม่สง่าอาจจะหน้าไม่หล่อคิดว่าอย่างนั้นนี่คือข้าพเจ้าแบบสันนิษฐานเอาเองสันนิษฐานจากเรื่องราวนี่แหละคือพออาจารย์มอบลูกสาวของตนให้กับจุลธนุกหบัณฑิตแล้วก็จะพากันกลับไปยังเมืองพาราณสีเมืองที่ตนจากมาร่างทางเดินไปท่านผู้ฟังมันก็ต้องผ่านทางกันดารเนาะผ่านป่าผ่านดงผ่านอะไรผ่านพื้นที่หนึ่งที่มีช้างป่าเชือกหนึ่งตะวันแบบเที่ยวมาบุกมาในบ้านของชุมชนมาทำลายเรือกสวนไร่นามาทำลายที่อยู่อาศัยใดๆทำให้พื้นที่ภูมิประเทศนั้นนี่แบบไม่มีใครอยากจะมาอยู่เพราะว่ากลัวช้างป่าพวกชาวบ้านเวลาจะมาหาของในป่าก็ต้องแบบด้วยความกลัวรีบมารีบกลับใดๆทีนี้พอจะเข้าสู่ป่านั้นที่จะเดินทางกันต่อไปนี่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นที่ยังคงเหลือเนี่ยนะเขาก็เตือนไม่รอดจริงๆท่านผู้ฟังเจอช้างเข้าไปเจอช้างแล้วไงคือช้างมันตัวใหญ่ท่านผู้ฟังเห็นมาแต่ไกลโน้นไม่ได้ให้มันมาใกล้ๆหรอกอยู่ในป่านี่เอ้าจะรอดอะไรใช่ปะตัวเองมีวิชายิงธนูอ่ะ
ก็เลยเอาธนูตีตัวเองแบบได้มาจากอาจารย์เนาะพร้อมกับลูกธนูตัวเองมีลูกธนูอยู่50 ลูกเนาะก็ง้างขึ้นเลยยกคันธนูขึ้นง้างขึ้นกำหนดจิตตั้งวิชาตามที่อาจารย์สอนฝ่ายช้างเห็นคนมาไม่แฮปปี้เลยเข้ามาในเขตฉันได้ไงก็เลยวิ่งปรีเข้ามาหมายจะเอางานงัดทั้งสองคนแทงทะลุงาเลยช้างนี่มันดุมากวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกฝั่งจุลธนุกาบดีก็เล็งไว้เล็งไว้กำหนดพลังตั้งจิตแบบที่อาจารย์สอนปล่อยลูกธนูไปด้วยกำลังของตนทั้งความแม่นยำทั้งความรุนแรงลูกธนูนี่ยิงเข้าที่หัวช้างตัวปักเข้าไปตรงหัวช้างด้วยพลังของลูกธนูเนี่ยนะทะลุหัวช้างออกทางหางช้างนี่จะเหลือจะมาฟังตายดิตายคาที่เลยวิ่งวิ่งมาปุ๊บวืดล้มลงตึงตายมาอยู่แทบเท้าของจุลธนุกหบัณฑิตด้วยพลังของธนูของเธอเพราะคราวนี้แพร่สะพัดออกไปผู้ฟังว่าโอ้ช้างตายแล้วช้างตายแล้วชาวบ้านนี่ดีใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีภัยที่จะต้องคอยกังวลคอยกลัวแล้วคนที่ได้ทราบข่าวจากทางไกลก็พากันย้ายกลับเข้ามาปฏิจจธรรมะกินของตนต่อไปฝ่ายจุลธนุกาบัณฑิตได้รับคำขอบคุณจากชาวบ้านแล้วก็เดินทางต่อเข้าสู่ดงนั้นป่านั้นเพื่อที่จะทะลุออกไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อไปยังเมืองพาราณสีในป่านั้นทั้งฝั่งไม่ได้มีภัยแค่สัตว์ร้ายเท่านั้นยังมีภัยคือโจรด้วยในดงนั้นมีโจรอยู่50 คนตำรวจที่จะคอยปล้นคนเดินทางซึ่งชาวบ้านเขาก็เตือนนายธนุกหบัณฑิตนี่แล้วนะว่าอย่าไปเลยท่านเพราะว่าในดงนี้มันก็มีโจรอยู่อีกด้วยนะแต่ผมว่าไม่ไปทางนี้นี่มันจะใช้เวลานานนะอยากจะรีบกลับเดินทางให้ถึงเมืองพาราณสีโดยเร็วเอาไม่เป็นไรผมมีวิชาจะลองเสี่ยงดวงดูก็เลยเดินเข้าไปพร้อมกับภรรยานั่นแหละไปด้วยกันพอเข้าไปถึงเดินทางไปเดินทางไปเจอจริงๆคราวนี้เจอโจรระหว่างทางแต่ว่าในขณะนั้นพวกโจรนี่กำลังพักกันอยู่กำลังปิ้งเนื้อพูดคุยเล่นเฮฮากันอยู่ฝ่ายจุลธนุกาบัณฑิตเดินทางเข้าไปเนี่ยอาหารก็มีน้อยน้ำท่าอะไรก็ไม่ค่อยมีคือก็รู้แหละว่าพวกนี้เป็นพวกโจรแต่ก็ด้วยความหิวเนาะก็จึงหยุดดูท่าทางก่อนว่าเอ๊จะแบบไม่ให้เขารู้จะหนีไปยังไงพวกโจรก็สังเกตเห็นพอดีไงคือต่างคนต่างเห็นกันพอดีอะทุกฝั่งฝ่ายโจร50ก็เห็น2 คนนี้เดินมาสามีภรรยาฝ่ายธนุกาบัณฑิตก็เห็นพวกโจร50กำลังปิ้งเนื้อกันอยู่ดูท่าทางกันอยู่โจรคนหนึ่งก็เลยมานี่ได้ไงเดี๋ยวปล้นเลยฆ่าเลยหัวหน้าก็เลยจับมือไว้ก่อนเฮ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาก็ดูท่าทางแล้วมีธนูมาด้วยดูลักษณะโง่เฮงก็รู้แล้วว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเราอย่าพึ่งผลีผลามดูก่อนดีว่าเขาต้องการอะไรจะเป็นคนที่จะมาปราบเราหรือจะแค่ผ่านทางกันไปคือถ้าผ่านทางกันไปก็ผ่านกันไปละแต่ถ้ามาปราบเราก็จะสู้ใช่ไหมล่ะฝ่ายธนุกหบัณฑิตก็ดูท่าอยู่มันจะทำอะไรเราไหมถ้ามันจะมาทำอะไรเราก็จะสู้กลับเหมือนกันล่ะแต่มันจะไม่ทำอะไรเราก็จะผ่านไปล่ะไหนๆผ่านมาแล้วก็ขอเนื้อกินบ้างกินบ้างอย่างนี้นะเล็งดูท่ากันอยู่นิ่งๆกันอยู่ก็เลยเริ่มที่จะพูดคุยกันก็เลยให้ภรรยาเข้าไปเอาเนื้อขอเนื้อเข้ามากินบ้างเราเดินทางมาขอเล็กหน่อยแล้วกัน2 คนเองท่านแบ่งให้เราหน่อยฝ่ายพวกโจรก็ปิ้งเนื้อกันอยู่เนี่ยเนื้อสุกไม่ให้เนื้อดิบเพราะว่าตัวเองจะกินเนื้อสุก
เนื้อมันยังไม่สุกฉันก็ให้เนื้อดิบแก่ไปก็แล้วกันฝ่ายจุลธนุกหาบัณฑิตได้เนื้อดิบมาก็เลยไม่แฮปปี้เอ้าฉันจะเดินทางไปอยู่แล้วเนี่ยให้ฉันไปซะเอาเนื้อสุกที่แกมีอยู่แล้วทำไมแกไม่ให้แกก็ปิ้งกันต่อไปดิเลยโกรธเขาอีกเหมือนกันด้วยความที่ว่าตัวเองก็มีฝีมืออยู่เหมือนกันพวกโจรก็เคืองอยู่แล้วว่าทำไมแกไม่มาเอาเองให้ภรรยามาเอาไม่เห็นมีมาเลี้ยงอยู่มารยาทอะไรเลยคือมันตึงๆมาตั้งแต่ตอนแรกทุกวันตึงๆเนี่ยเห็นกันมาเนี่ยมันตึงๆมาแล้วเนี่ยพอมันเสริมไปนิดนึงอ่ะความโกรธเนี่ยโกรธแล้วก็ให้เนื้อดิบอีกฝ่ายนึงก็โกรธว่าทำไมเอาตัวเองไม่มาขอเองให้คนอื่นมาขอตึงขึ้นขาดเลยครับนี่อารมณ์มันขาดแล้วพวกโจรก็ลุกฮือขึ้นจะมาฟันดิจุลธนุกหาบัณฑิตนี่ก็ด้วยความว่องไวความรวดเร็วของวิชาธนูตัวนี้ยิงเลยเอาลูกธนูเนี่ยที่ตัวเองมีเหลืออยู่อีก49ลูกคืออาจารย์ให้มา50นะยิงช้างไปแล้ว1ใช่ไหมเหลือ49แล้วทั้ง49ลูกเนี่ยยิงเลยปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งฆ่าโจร49คนตายนัดเดียวจอดเลยนะคือแม่นยำมากรวดเร็วมากเหลือหัวหน้าโจรคนเดียวหัวหน้าโจรก็ตกใจด้วยว่าโอ้โหลูกน้องเรามันตายหมดแล้วเว้ยธนุกหาบัณฑิตก็นึงกระโดดขึ้นนั่งทับบนหน้าอกของหัวหน้าโจรคือว่าจะตัดคอให้มันตายแต่อาวุธไม่มีคันธนูตัดไม่ได้เลยตะโกนเรียกภรรยาว่าขอมีดหน่อยขอมีดดาบนี่มันก็คงจะเป็นมีดของพวกโจรที่วางอยู่ตอนนั้นแหละภรรยาตอนนั้นท่านผู้ฟังไม่รู้เธอคิดยังไงเกิดมีความปฏิพัทธ์คือจิตใจยินดีรักใคร่ในหัวหน้าโจรขึ้นวูบหนึ่งทันทีนะจุดนั้นนะแล้วทำไมไปเกิดตรงนั้นได้ไม่ได้กลัวว่าเขาจะแบบว่ามาทำร้ายตัวเองหรืออะไรยังไงใช่ป่ะไม่เลยคือความที่จิตของเธอเนี่ยมันไม่มันแสสายมันไม่นิ่งมันไม่มั่นใจมันละหลวมภาษาธรรมะก็เรียกว่ากลับกรอกจิตของเธอมีความกลับกรอกเพราะมีความไม่มั่นใจคือไม่มีศรัทธาใช่ไหมล่ะไม่มีศรัทธาในสามีเวลาเอามีดให้เนี่ยนะทุกฝั่งเอาดาบเนี่ยแหละแล้วเอาด้านด้ามให้กับโจรแล้วก็เอาด้านฝักให้กับสามีคือโยนไปเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ด้ามมันจะไปอยู่กับทางฝ่ายโจรฝักอยู่กับทางฝ่ายสามีทั้งสองคนจับดาบพร้อมกันนะที่มีฝักด้วยนะท่านฟังนึกภาพดูนะแต่ปรากฏฝ่ายสามีจับได้ทางด้านฝักฝ่ายโจรจับได้ทางด้านด้ามโจรก็เลยชักดาบออกจากฝักจุลธนุกหาบัณฑิตก็เลยชักฝักออกจากมีดเอ้าเธอก็งงกันน่ะฝ่ายธนุกหาบัณฑิตเนี่ยเอ้าทำไมเราได้ฝักวะไอ้โจรนี่ก็งงกันน่ะทำไมเราได้ดาบวะจะเอาฝักฟันเขาโอ้ยจะไปฟันได้ไงฝักมันไม่คมแกก็เลยงงอยู่นิดนึงนะฝ่ายโจรก็ตามแล้วก็เลยเอามีดฟันเลยจะรออะไรใช่ป่ะเอามีดฟันคอเขาเลยธนุกหาบัณฑิตตายคาที่เลยทั้งฝั่งเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้ไงพอจิตมันพลิกนิดเดียวอะว่าว่าคนนี้หล่อดีนะเนี่ยนิดเดียวสนั่นเองเนี่ยส่งโยนให้มันโดยอัตโนมัติอ่ะมันจิตใต้สำนึกทำไมฟังจิตใต้สำนึกปุ๊บอ้าวเขาได้ด้านด้ามไปเอาอีกฝ่ายหนึ่งสามีเราได้ทางด้านฝักไปจิตใจกลับกรอกนิดเดียวทำไมฟังปรากฏอ้าวสามีตายเลยจบเลยแล้วตัวเองไม่มีที่พึ่งทำไมก็คงเสียใจอยู่ส่วนหนึ่งล่ะแต่ในใจลึกๆก็อาจจะดีใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจะได้สามีใหม่ละไม่ต้องได้สามีคนนี้ที่เราไม่ชอบเดี๋ยวจะดูเข้าไม่หล่อนั่นนี่ยังไงลึกๆ นะอาจจะมีคิดแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ไม่มีที่พึ่งแล้วสามีไม่อยู่คือผู้ฟังลองpauseวิเคราะห์ใคร่ครวญด้วยปัญญาณจุดนี้ลองดูแต่ว่าจากเหลือ1ต่อ1อ่ะได้เปรียบด้วยนะฝ่ายธนุกหาบัณฑิตเพราะว่ามีภรรยาเป็นอีกบวกหนึ่งขึ้นมาช่วยเหลือ
ฝ่ายหัวหน้าโจรเสียเปรียบด้วยนะลูกน้องต่างๆนี่โอ้ยไม่ได้แล้วไม่อยู่ตายหมดแล้วนี่แต่ว่าฝ่ายภรรยาที่จิตใจก็เพิ่งจะเจอโจรคนเนี้ยวันเนี้ยวันแรกด้วยซ้ำเนี่ยคุยกันครั้งแรกก็ตอนที่ไปขออาหารนี่แหละแน่นอนบางทีเขาอาจจะพูดแซะบ้างพูดเกี้ยวบ้างพูดอะไรให้เธอตลกบ้างอย่างนี้แต่ว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณานะเธอแค่แบบกลับกรอกแบบพลิกนิดเดียวเอาจากด้านด้ามแทนที่จะส่งให้สามีด้านส่งให้โจรด้านฝักแทนที่จะส่งให้โจรกลับส่งให้สามีตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าถึงกับแบบจะต้องตายอะไรหรอกไอ้ความที่ฉันไม่ชอบสามีมันก็ไม่ชอบอะไรแต่ว่ามันถึงกับต้องฆ่ากันให้ตายหรือจะต้องแยกทางกันไปก็อดทนได้แต่ความคิดนิดเดียวที่รู้ฟังมันส่งผลเลยนะความคิดกลับไปกลับมาคิดไม่ดีกับคนนั้นบ้างคิดไม่ดีคนนี้บ้างแล้วถ้าสถานการณ์มันตกมาเป็นอย่างนี้เกิดเช่นเราตายพอดีด้วยอุบัติเหตุหรือภาวะกระทันหันอย่างใดอย่างหนึ่งบึ้งเนี่ยจิตของคนที่คิดไม่ดีนี่คือไปไม่ดีเลยนะนี่คือตรงนี้เขาเป็นอุปมาท่านผู้ฟังเป็นอุปมาที่จะให้เรารู้ถึงว่าอ้าวดูดิสามีตายเลยนะคุณคิดแวบเดียวนั่นเองณจุดนั้นณเวลานั้นพอดีคือถ้าเรามองด้วยมุมมองของคนดีๆท่านผู้ฟังเราจะไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องนี้มันจะไปเกิดได้ไงมันจะเป็นไปได้เหรอภรรยาที่จะไปช่วยฝังโจรเพิ่งจะเป็นครั้งแรกก็คนดีเขาไม่คิดอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังคนดีเขาคิดชั่วไม่ได้เขาคิดยากอยู่ก็เลยจะไม่ให้เข้าใจจิตใจของคนกลับกรอกคนไม่ดีไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามองจากมุมมองของคนที่จิตใจกลับกรอกพลิกผันไปมาเออมันก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะแล้วมันไปจังหวะพอดีเข้าได้เขาเข็มตรงที่ว่าเขาจะต้องเอามีดไปจัดการอีกฝั่งนึงอ่ะโอ้โหเปลี่ยนสถานการณ์เลยนะสถานการณ์เปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยจากที่ว่าจะได้กลับไปเมืองพาราณสีอยู่กับทะลุกหาบัณฑิตตายแล้วแล้วแถมโจรพอมันรอดตายผู้หญิงคนเดียวไปสู้โจรได้ไงแล้วเธอก็ไม่มีที่พึ่งสามีตายแล้วทำไงโอ้ยก็เลยต้องขอไปกับโจรแล้วข้าพเจ้าจึงตั้งข้อสันนิษฐานตรงนี้ไว้ไงท่านผู้ฟังว่ากิเลสในจิตใจของเราเนี่ยบางทีมันเกิดจากเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันฝังอยู่ข้างในนะอาจจะเป็นเรื่องความที่เขาไม่หล่อหรือเปล่าตัวเล็กดูไม่สง่าในขณะที่หัวหน้าโจรดูสง่ากว่าเพราะเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยนะจิตใจมันพลิกนิดเดียวเนี่ยเป็นไปได้ทีนี้พอเธอไม่มีที่พึ่งแล้วสามีตายแล้วจะสู้ยังไงจะหนียังไงใช่ปะคือเธอไม่ได้มีจิตใจตั้งอยู่ในสามีและความคราวนี้ก็เลยต้องยอมไปกับหัวหน้าโจรคือไม่ใช่ว่าจะมาสู้ฉันจะไม่ยอมไปกับเธออะไรเงี้ยเหมือนหนังตบจูบทั้งหลายทางฝั่งมันไม่เป็นอย่างนั้นดิโอ้ยก็เหลือคนเดียวฉันก็ต้องยอมไปกับเธอยอมง่ายๆเพราะจิตมันกลับกรอบปลิ้นปล้อนอยู่แล้วจากกิเลสที่อยู่ในภายในด้วยผัสสะอะไรมากระทบสักอย่างหนึ่งทำให้จิตเธอเป็นอย่างนี้พอสอบถามเรื่องราวมารู้กันแล้วอ๋อเป็นลูกสาวของอาจารย์ผู้ชำนาญการยิงธนูคนนี้ก็เป็นศิษย์เอกโอ้อาจารย์มีใจดีต่อลูกศิษย์ที่เก่งขนาดนี้แล้วหญิงคนนี้ก็ยังจะมากลับกรอกอย่างนี้หัวหน้าโจรก็ไม่อยากได้หญิงคนนี้เหมือนกันดับบังเพราะว่าถ้าไปเจอชายอื่นที่หล่อกว่าหรือว่าเราทำอะไรให้เธอไม่พอใจนิดนึงเธออาจจะทำร้ายเราแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเอ้าก็เลยออกอุบายคราวนี้ไปงั้นเราสองคนจะเดินทางไปสู่ที่พักที่มันจะสบายๆกันหน่อยโดยความที่ว่าตัวเองชำนาญทางเนาะฝ่ายโจรวางแผนในใจแล้วว่าฉันจะต้องทิ้งหญิงคนนี้เสีย
จะมาให้อยู่ด้วยกันเนี่ยฉันไม่อยู่แล้วเลยพา

เดินทางไปที่แม่น้ำน้อยสายหนึ่งที่อยู่ในป่าแห่งนั้นซึ่งแม่น้ำน้อยสายนี้ท่านผู้ฟังเป็นก็เรียกว่าเป็นลำรางอะไรกันนะเป็นพื้นที่ที่มันจะตื้นมีน้ำมาเต็มขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวเวลาจะข้ามไปฝ่ายหัวหน้าโจรก็เลยบอกกุเรื่องกันมาว่าตรงนี้มันมีจระเข้ดุอยู่เอางี้เดี๋ยวฉันจะไปฝั่งโน้นเอาเสื้อผ้าข้าวของอะไรที่เธอนำมาเนี่ยไปก่อนแล้วจะกลับมาอุ้มเธอขึ้นแล้วก็พากันเดินไปมันลึกด้วยนะเวลาหัวหน้าโจรเดินไปตำรวจก็ย่อตัวลงไปในน้ำมันงอเข่าเดินไปเงี้ยทำทีว่ามันลึกเสมอคออย่างนี้เลยนะข้าวของอะไรก็ทูลหัวไปแบบคนอินเดียแบกของเลยแบกเสร็จปุ๊บปุ๊บเดินเดินปุ๊บปุ๊บไปปุ๊บปุ๊บยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นถึงฝั่งโน้นบึ้งอย่างนี้ขึ้นมาฝ่ายหญิงคนนี้เธอมองดูแล้วโอ้โหน้ำลึกจริงๆนะเนี่ยทั้งแบบยังกลัวจระเข้อีกอะไรอีกโอ้เธอนี่ไม่กล้าเลยแต่พอถึงฝั่งนู้นแล้วเป็นไงฝ่ายโจรก็วางของลงแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งฝ่ายผู้หญิงก็เลยว่ารีบกลับมาเอาฉันไปด้วยรีบกลับมาเอาฉันไปด้วยฝ่ายโจรนี่นิ่งเลยจำฟังเช็ดตัวให้แห้งฉันจะไปลงน้ำอะไรล่ะก็เลยตะโกนกลับไปว่าหญิงคนนี้จำฟังกลับไปว่าเธอบอกว่าเธอนี่มานับถือคนที่ไม่เคยใกล้ชิดกันมากยิ่งกว่าสามีได้ไงเราไม่ได้เป็นสามีของเธอเธอยังจะมานับถือเราที่ไม่ใช่สามียิ่งกว่าสามีแล้วถ้าเราพาเธอไปเธอก็จะนับถือคนอื่นที่ไม่ใช่สามียิ่งกว่าสามีอีกฉันไม่อยู่กับเธอหรอกฉันจะหนีเธอไปให้ไกลเลยทีเดียวจึงเอาทรัพย์สินสมบัติข้าวของของเธอกับธนุกหบัณฑิตหนีไปเลยฝ่ายหญิงคนนั้นเป็นไงนั่งซบเซาคุกเข่าคอตกอยู่ที่ฝั่งนี้ของแม่น้ำจะข้ามไปเธอก็ไม่กล้าข้ามไปด้วยหมดที่พึ่งจริงๆท่านผู้ฟังหมดที่พึ่งทั้งจากธนุกหบัณฑิตที่ก็ตายไปแล้วหมดที่พึ่งแม้จากหัวหน้าโจรที่ว่าจะพาไปมีที่พักมีอาหารกินอะไรก็หมดด้วยขอตกซบเซาเลยคราวนี้ทำยังไงร้องไห้จะทำอะไรของอะไรก็ไม่มีทำยังไงฝ่ายโพธิสัตว์ตะบวังเห็นเหตุการณ์นี้โพธิสัตว์นี่ใครนะอยู่ตรงไหนเนี่ยโพธิสัตว์นี่โอ้โพธิสัตว์นี่ก็คือท้าวสกัดเทวราชไงที่บอกตั้งแต่ตอนแรกเอาที่ตายไปนี่คือใครธนุกหบัณฑิตตายไปนี่คือภิกษุรูปนั้นไงฝ่ายโพธิสัตว์ตรวจดูโลกอยู่เห็นเหตุการณ์นี้โอ้ไม่รู้จะสอนเธอผู้นี้ยังไงจึงเตรียมกันกับลูกน้องสองคนคือมาตลีเทพบุตรกับปัญจสิกาเทพบุตรให้ตัวเองเนี่ยแปลงเป็นสุนัขจิ้งจอกไปเราไปสอนผู้หญิงคนนี้กันตัวเองจึงแปลงเป็นสุนัขจิ้งจอกคาบชิ้นเนื้อสีแดงๆน่ากินมาชิ้นหนึ่งให้มาตลีเทพบุตรแปลงเป็นปลามาอยู่ในน้ำในน้ำนั่นแหละให้ปัญจสิกขะแปลงเป็นนกมาบินอยู่ใกล้ๆกับสถานที่นี้แหละมาทำทีให้หญิงคนนี้เธอเห็นตะมุฟังโดยสุนัขจิ้งจอกก็ยืนอยู่ริมฝั่งมองลงไปในน้ำเห็นเงาหน้าของตัวเองคาบชิ้นเนื้อแดงๆอยู่เวลาเรามองจากกระแสน้ำสะท้อนขึ้นมาตะมุฟังไปถึงผิวน้ำเนี่ยนะบางมุมเนี่ยมันจะมองดูว่ามันเป็นชิ้นใหญ่แล้วยิ่งปลาที่อยู่ในน้ำมาว่ายทำท่าทำทางแบบมุมให้มันสะท้อนเห็นเป็นชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่แล้วก็ปลาด้วยจึงแกล้งทำทีเหมือนกับว่าสุนัขจิ้งจอกมันโลภมากโลภมากอยากทั้งได้กินปลาตัวใหญ่ๆได้กินชิ้นเนื้อที่เป็นแสงสะท้อนอยู่ในน้ำด้วยก็เลยปล่อยชิ้นเนื้อ
ฝั่งนกก็เล็งไว้แล้วไงว่าจะปล่อยชิ้นเนื้อใหม่ฉันจะโฉบเอาทันทีเลยล่ะเผลอใหม่ได้ทางช่องฉันแน่นอนพอปล่อยชิ้นเนื้อออกจากปากใช่ไหมจะขยุ่มเอาปลาแล้วก็ชิ้นเนื้อที่สะท้อนอยู่ในปื้นน้ำนี่จะขยุ่มเอาปุ๊บปลาว่ายหนีปุ๊บวืดหมดเลยวืดทั้งปลาและไอ้เงาสะท้อนมันก็หายไปแล้วเจ้าชิ้นเนื้อที่สุนัขจิ้งจอกปล่อยนกมันคอยท่าอยู่แล้วได้ช่องปุ๊บบินปุ๊บโฉบเอาปุ๊บชิ้นเนื้อหายจ้อยเลยหญิงคนนั้นมองเห็นทั้งปลาที่ว่ายไปทั้งนกที่คาบเอาชิ้นเนื้อไปสุนัขจิ้งจอกนี่มันนั่งจ้องงกงอยอยู่เนี่ยเสียทั้งชิ้นเนื้อไม่ได้ทั้งปลาเป็นละครฉากหนึ่งที่ท้าวสักกะเทวราชแต่งขึ้นมาแปลงกายขึ้นมาหญิงคนนั้นในขณะที่ร้องไห้อยู่นะท่านผู้ฟังเสียใจความที่ตัวเราเองไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะเห็นเหตุการณ์เจ้าสุนัขจิ้งจอกโลภมากนี่หัวเราะเยาะสุนัขจิ้งจอกได้ยังหัวเราะได้ทั้งน้ำตาหัวเราะไปก็คือตลกสมน้ำหน้ามันเนื้อก็ไม่ได้กินปลาก็ไม่ได้กินแต่ก็เสียใจที่ตัวเองก็โอ้ยไม่มีที่พึ่งทำไงหัวเราะเยาะเขาสุนัขจิ้งจอกก็เลยทำทีเป็นถามหญิงคนนั้นนะคือสุนัขจิ้งจอกพูดได้เนาะจำฟังก็เป็นเทวดาแปลงกายมาเนาะก็ต้องพูดได้เนาะเลยถามหญิงคนนั้นว่านี่เจ้าหัวล้อทำไมแล้วเจ้าหน้าตาดีๆรูปร่างงามๆสวยๆตะกี้ร้องไห้อยู่ตอนนี้มาหัวล้อทำไมหญิงคนนี้ก็เลยบอกเฮ้ยเจ้าโง่เอ้ยไอ้สุนัขจิ้งจอกไม่รู้เรื่องเลยดูปัญญาเจ้านี่มันน้อยนักปลาก็ไม่ได้เนื้อที่ตัวเองได้ก็เสียเหมือนคนไม่มีที่พึ่งคนกำร่างอะไรกันไม่ได้อะไรจะเป็นที่พึ่งเลยเป็นคนกำร้าซะแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เลยกล่าวขึ้นโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายโทษของตัวเองเห็นได้ยากแกนั่นแหละเสื่อมจากผัวเสื่อมจากชายชู้มีความซบเซามีความกำพร้าแม้ยิ่งกว่าเราซะอีกคือชายที่หญิงมีจิตปฏิพัทธ์ด้วยนะท่านผู้ฟังแม้ด้วยเพียงการทำความคิดนึกให้เกิดขึ้นคือจิตมันวุดไปอย่างเงี้ยคือเป็นเจตนาแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังถือว่าเป็นชูแล้วนะคือยังไม่ได้ล่วงเกินทางสัมผัสกายหรือคำพูดหรืออะไรใดๆแค่คิดเนี่ยเจตนาที่ไปเนี่ยมันผิดแล้วมันกลับกรอกแล้วมันโลเลแล้วจิตใจที่มีความโลเลอย่างนี้กลับกรอกนี้คือไม่มั่นใจไงไม่มีศรัทธาไม่มั่นคงไม่มันคงทำไมศีลเดิมไม่เต็มเลยมีเรื่องราวปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นพอกล่าวอย่างนี้แล้วสุนัขจิ้งจอกที่เป็นท้าวสักกะจำแรงกายมาพร้อมกับปลาและนกก็อันตรธานหายไปลอยให้หญิงคนนั้นอยู่ที่นั่นคนเดียวไม่มีที่พึ่งจะทำยังไงจะไปยังไงเธอยังจะมาคิดว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปในเมืองแล้วฉันจะหาที่พึ่งใหม่หาผัวใหม่ให้ได้ละฉันจะดำเนินไปเป็นอย่างนี้โอ้ยคนเราก็ต้องไปสิดำเนินไปตามกรรมของตนนั่นแหละตามกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามต้องเอานั้นไปด้วยเหมือนคนแบกเอาภาชนะจะเป็นภาชนะดินภาชนะสำริดแบกไปก็ต้องเอากรรมดีกรรมชั่วของตนไปด้วยไปไหนก็ต้องนำไปเรื่องนี้จบตรงนี้ท่านฟังไม่ได้มีต่อก็ไม่ได้บอกหญิงคนนี้เป็นยังไงต่อนะแต่เขาเล่าเรื่องราวตรงนี้ด้วยธนุกหะบัณฑิตคือภิกษุรูปนี้ที่มีความกระสันอยากจะศึกในขณะที่หญิงภรรยาเก่าของภิกษุรูปนี้ก็คือหญิงคนนี้แหละที่ฆ่าสามีในการก่อนคราวนี้ก็จะฆ่าสามี
ที่เป็นพระสงฆ์ด้วยแทนที่พระสงฆ์ลาสิกขาคือตายนั่นเองตัวภิกษุรูปนี้คิดได้อึกขึ้นมาเลยโอ้ยเราเกือบแย่แล้วตอนนั้นด้วยสติได้มาจากการตักเตือนของพระพุทธเจ้าตัวจึงได้บรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาณที่นั่งนั่นเองเลยไม่ลาสิกขาแล้วนี่คือเรื่องจุลธนุกหะชาดกเป็นนิทานชาดกในชาติก่อนของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นท้าวสักกะปรารภภิกษุรูปหนึ่งยังมีเรื่องที่คล้ายๆกันภิกษุอีกรูปหนึ่งก็กระสันอยากจะสึกคราวนี้ไม่ได้ไปหาภรรยาเก่าละคือไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วเห็นหญิงคนหนึ่งนั่งไม่สำรวมตัวเองเห็นแล้วก็เกิดความกำหนัดอยากจะลาสิกขาพระพุทธเจ้าจึงเล่าเรื่องของพระองค์เองให้ฟังในเรื่องของจุลปฐุมชาดกถึงคราวที่ตัวพระองค์เคยเกิดเป็นมกุฎราชกุมารที่ชื่อว่าปฐุมราชเป็นพี่ชายคนโตเนาะจะได้ขึ้นครองราชละแต่ว่ามีน้องชายอีก6คนด้วยนะเสด็จพ่อนี่ก็มีความกังวลว่าโอ้เรามีลูกชายเยอะป่านนี้พี่น้องเนี่ยบางทีถ้าอยู่ในเมืองแล้วมันอาจจะถูกยุแยงนั่นนี่ห้ามหันฆ่ากันเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าฆ่ากันเองแล้วเราจะรอดบางทีเราก็อาจจะไม่รอดด้วยเอางี้แล้วกันส่งเจ้าทั้ง7คนเนี่ยไปอยู่ป่าไปอยู่ในที่กันดารไปอยู่ในที่ห่างไกลแล้วถ้าบอกว่าเราตายเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาครองราชกันก็แล้วกันคิดได้อย่างนี้สั่งการไปเลยให้ทั้งหมดไปอย่าอยู่ในเมืองไปต่างคนต่างไปไปทางเดียวกันก่อนตอนแรกนั่นแหละแล้วก็ค่อยแยกกันไปความลำบากบางทีมันจะสั่งสอนคนได้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ความสบายปรากฏว่าทั้ง7คนรวมทั้งภรรยาด้วยนะก็เดินทางหนีออกจากเมืองไปหลีกไปตามที่เสด็จพ่อสั่งการมาไม่ให้มีทหารใดๆพูดติดตามใดๆไปด้วยแต่ให้ไปอยู่กันเองอยู่ลำบากลำบากปรากฏว่าพอเจอความลำบากในที่ทุรกันดารอาหารไม่มีทำยังไงอ่ะจะมามีหาความรู้ทางป่าอยู่ยังไงกินยังไงคือเธอคิดไม่ได้กันณจุดนั้นนะคือนี่คือไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งแล้วพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ไม่ได้ข้าวได้น้ำมาระยะหนึ่งแล้วถูกบีบคั้นบีบคั้นมากนี่แล้วด้วยความที่ยังต้องติดใจในรสอาหารด้วยต้องกินเนื้อนี่นะจะกินผักกินผลไม้อะไรเงี้ยคือไม่ยอมด้วยความเป็นชาติกษัตริย์เนาะต้องกินเนื้อก็เลยต้องฆ่าภรรยาคนหนึ่งกินคือ7คนแล้วก็มีทั้งหมด14คนนะก็เลยตกลงกันว่างั้นจะฆ่าสักคนหนึ่งแล้วกันฆ่าคนหนึ่งก็คือฆ่าภรรยาของน้องคนเล็กสุดอ่ะฆ่าเลยตัวฆ่าแล้วก็เอาเนื้อกินกินเนื้อมนุษย์น่ะนี่คือความที่เขาบีบคั้นกันมากเนี่ยถูกบีบคั้นด้วยเรื่องของอาหารหรือเรื่องของรสต้องกินฆ่าเสร็จแล้วก็แบ่งเนื้อออกเป็น13ส่วนให้กินกันฝ่ายโพธิสัตว์รับเนื้อมา2ส่วนคือภรรยาส่วนหนึ่งตัวเองส่วนหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าโอ้ยถ้าเป็นไปอย่างนี้มันไม่ดีแน่เลยเราจะต้องมาฆ่าชีวิตคนอื่นเพื่อกินเนื้อเนี่ยนะเอางี้เราอยากกินเยอะเรากินนิดเดียวกินครึ่งเดียวเลยทำความตกลงกับภรรยาของตนได้เนื้อมา2ชิ้นใช่ไหมงั้นเก็บไปชิ้นหนึ่งแล้วกันชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะแล้วเราก็เอาชิ้นอีกชิ้นหนึ่งมากินเก็บไว้ก็คงจะด้วยวิธีรมควันนะท่านผู้ฟังเก็บไปรักษาไว้แบ่งเนื้อกินสองคนพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปอีกวันหนึ่งถัดมาเกิดแบบอยากจะกินเนื้อกันอีกทำไงคราวนี้ก็ฆ่าภรรยาของน้องชายคนรองสุดท้ายอีกคราวแล้วก็แบ่งเนื้อออกเป็น12ส่วนคือเพื่อที่จะกินระงับเวทนานะคือทำไมเขาทำอย่างนั้นกันได้นะท่านฟังต้องเข้าใจสถานการณ์ตรงนี้นิดหนึ่งว่าคือคนที่ติดในรสชาติแล้วก็พอตัวเองไม่ได้กินมันจะเกิดความแบบไม่สบายกายขึ้นมาอย่างหนึ่ง
แล้วก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นการบีบคั้นให้ต้องทำสิ่งที่ตอนแรกจะละอายแต่ด้วยความบีบคั้นก็ไม่ละอายแล้วทำได้โพธิสัตว์มีสติบ้างนิดหน่อยก็เลยเอางั้นไม่กินสองชิ้นใหญ่ละเก็บไว้อีกชิ้นหนึ่งตอนนี้ก็มีเก็บไว้สองชิ้นแล้วใช่ไหมสองชิ้นใหญ่แบ่งกับภรรยากินชิ้นเดียวคนละครึ่งเหตุการณ์เป็นไปอย่างนี้ตมุฟังจนกระทั่งภรรยาของน้องคนที่7ตายไปแล้วนะคนที่6ตายไปแล้ว5 4 3 2ตายหมดแล้วแล้วก็มีเนื้อที่พี่ชายใหญ่โพธิสัตว์เก็บไว้พิเศษก็6ชิ้นไงเพราะว่าจากภรรยาของน้อง6คนทีนี้พอมาถึงวาระที่7ตมุฟังที่ว่าเกิดความอยากที่จะต้องกินเนื้อกันแล้วถูกบีบคั้นแล้วทำไงเอาก็ภรรยาของพี่แหละจะต้องตายแล้วคราวนี้พี่ชายใหญ่ก็เลยเอางี้แล้วกันเนาะพี่มีเนื้อ6ชิ้นเก็บเอาไว้จากเนื้อของพวกน้องๆทุกคนภรรยาของตนนี่แหละเอาเงินเจ้าจงเอาเนื้อพวกนี้ไปฉันไปกินกันก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งเอาภรรยาของพี่นี่ให้ตายพวกน้องก็เลยระงับแบบความเดือดดาลความกระสันความที่ต้องกินเนื้อเนี่ยนะระงับไปได้พี่ชายเห็นท่าไม่ก็ทีแล้วบอกว่าเป็นงี้อยู่กันไม่ได้แน่จะมาฆ่ากินมนุษย์แล้วสุดท้ายเราก็ต้องฆ่ากันตายแล้วอย่ากันนั้นเลยหนีท่านผู้ฟังคืนนั้นหนีไปพร้อมกับภรรยานี่แหละปล่อยน้องชายไปเลยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเป็นขนาดนี้ท่านผู้ฟังลองpauseตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วมาใกล้ครวญดูเปรียบเทียบในนิทานชาดกสองเรื่องนี้เรื่องแรกเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการคือจุลธนุกหชาดกใช่ไหมเรื่องนี้ตอนนี้คือจุลปฐุมชาดกนะคือตอนที่มันตึงๆเงินขึ้นแล้วตึงๆตอนแรกนี่ตรงไหนนะก็ตรงตอนที่ธนุกหบัณฑิตเจอกับพวกโจรต่างคนต่างก็เล็งทีท่ากันยังไงนะมันจะมาฆ่าเราหรือมันจะมาจับเราหรือเราจะทำอะไรเราไม่ธนุกหบัณฑิตกับพวกโจรก็ตึงๆกันอยู่มาเรื่องจุลปฐุมมชาดกจังหวะเนี้ยที่ว่าต้องกินเนื้อคนเลยเหรอถึงขนาดฆ่าภรรยาของทั้ง6พี่น้องกินกันไปแล้วนี่โอ้โหความบีบคั้นนี่มันมาตลอดเลยนะทุกฝั่งแต่ฝ่ายหนึ่งตึงแล้วขาดตึ๊บขาดว่าอะไรเพราะว่าพวกโจรเคืองที่ว่าเฮ้ยทำไมให้ผู้หญิงมาขอนะธนุกาบดีก็เคืองตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมเอาเนื้อดิบให้นะขาดตึ๊บตรงนั้นฆ่ากันเลยส่วน7พี่น้องนี้คิดว่าจะเติบต่อไปนี่ต้องได้ฆ่ากันตายแน่นอนนี่ฆ่ากันมา6คนแล้วนี่สุดท้ายมันจะไม่เหลือสักคนเนี่ยตึงๆกันมาตลอดตึงๆกันมาตลอดขนาดนี้เราผ่อนซะถอนซะผ่อนซะถอนซะในที่นี้คือหนีโพธิสัตว์จึงหนีตะโมฟังไอ้ความตึงความบีบคั้นที่มันบิ้วอัพกันมานี่มันจากความที่ว่าเขาเป็นชาติกษัตริย์ต้องกินเนื้อมีความติดใจในรสชาติอยู่ป่าก็มีอะไรกินก็ได้ระดับหนึ่งแต่พอมันอยากมากต้องกินมันก็เลยถูกบีบคั้นให้ต้องฆ่าคนเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่สะใภ้คนเล็กจนมาถึงจะสะใภ้คนโตแล้วเอาอย่างนั้นเลยรอให้มันจบกันจ้ะตรงนี้คือไม่ให้มันบีบคั้นต่อไปเรื่อยๆตึงจนกระทั่งขาดหมดนี่ไม่ได้เอาขาดเท่าที่มันขาดบางเส้นสายธนูท่านผู้ฟังสายเชือกท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นเชือกเส้นเดียวมันเป็นเกลียวเชือกขาดตรงนั้นขาดตรงนี้แล้วผ่อนลงให้มันอย่าขาดหมดขาดเป็นบางเกลียวขาดเป็นบางเส้นเอาเท่านั้นก็พอแล้วกันบริษัทเนี่ยรู้จักผ่อนรู้จักเบารับสถานการณ์จึงหนีคราวนี้ได้ช่องเวลาไหนเขาออกไปหาผลไม้กันใดๆตัวเองกับภรรยาก็หนีไปเดี๋ยวเรื่องนั้นเนี่ยเขาบอกว่า7วันนะ
หมายถึงวันนี้ฆ่าคนนี้สะใภ้คนเล็กอีกวันหนึ่งก็ฆ่าสะใภ้อีกคนหนึ่ง7 วันแต่สำนวนภาษาบาลีที่ว่า7 วัน 7 วันเนี่ยไม่ใช่หมายว่านับไล่กันไปตามลำดับอย่างนั้นแต่หมายถึงในช่วงระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีเวลา grace period เวลาที่เขาอาจจะกินผักผลไม้อะไรกันประทังชีวิตกันไปได้บ้างแต่พอมันไม่ไหวจริงๆอ่ะอีกวันหนึ่งมากต้องฆ่าละต้องนับเป็นวันที่สองอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าได้ช่องหนีไปได้ระหว่างทางหนีเนี่ยก็ลำบากนะท่านผู้ฟังลำบากกันแบบไม่มีน้ำกินไม่มีอาหารฝ่ายภรรยาเนี่ยก็โอ้ยหิวน้ำมากเลยหิวน้ำมากเลยทำไงบริษัทสามีก็เลยโอ้เห็นใจภรรยาตัวเองเอากรีดเลือดให้กินอ่ะกรีดเลือดนี่คือกรีดเลือดจากตรงเข่าท่านผู้ฟังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไปกรีดตรงเข่าเนอะมันน่าจะเป็นอวัยวะที่ขยับมากแล้วก็ที่ทำไมไปกรีดตรงนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ากรีดเลือดให้ภรรยาเนี่ยดื่มแทนน้ำคลายความกระหายแล้วก็เดินทางต่อไปหนีจากภัยนะนี่นะหนีจากภัยหนีไปคราวนี้ไปอยู่ที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งได้ยินเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงมาจากไหนออกมาจากทางในแม่น้ำไปดูที่ในแม่น้ำมีอะไรเอ้ามีเรือน้อยตัวหวังเขาล่องมานี่มีเสียงคนอยู่ในนั้นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยบริษัทด้วยความเห็นอกเห็นใจคนนะไม่อยากจะฆ่าใครอยากจะช่วยเหลือผู้คนเลยไปดูสิในเรือนั้นมีอะไรโอ้เป็นชายด้วนทั้งแขนด้วนขาด้วนสองข้างเลยแล้วก็จมูกก็แหว่งหูก็แหว่งคือหน้าตาเนี่ยไม่หล่อเลยใดๆทั้งสิ้นแถมแขนขาไม่มีด้วยซ้ำโอ้โอดครวญเจ็บปวดอยู่พอที่ฉันเนี่ยด้วยความกรุณาตัมบูฟังเห็นเขามีความทุกข์ปานนี้ใหญ่เขาพ้นจากความทุกข์แล้วเขามาพยาบาลฝ่ายภรรยาเนี่ยไม่แฮปปี้เลยทำไมคุณจะต้องมาช่วยเขาด้วยเนี่ยเขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วทำอะไรเองก็ไม่ได้ต้องมาเช็ดอุจจาระปัสสาวะเธอทำฉันก็ต้องช่วยทำบ้างใช่ไหมโอ้ยต้องหาข้าวหาน้ำประคบยานั่นนี่บนจมจมจมบริษัทเขาหน้าช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเรารอดตายบัดนี้เรามาช่วยเขาเอาบุญนะแต่ก็ทำไปด้วยความไม่เต็มใจคือก็เลยมีความรังเกียจบริษัทขึ้นมาภรรยานะไม่ชอบสามีตัวเองแล้วสามีฉันทำไมเป็นอย่างนี้ด้วยความไม่ชอบนะหวังคือคนเราเนี่ยมันความรักความเกลียดเนี่ยนะมันก็เรียกว่าเป็นสเกลนะคือมันเทียบกันเดี๋ยวบางทีเราจะรักคนที่เราเกลียดน้อยกว่าบางทีเราจะเกลียดคนที่เรารักน้อยกว่ามันเป็นอย่างนั้นพอนี้พอเกลียดโพธิสัตว์มากขึ้นไปชอบไอ้ชายด้วนนี่ก็แล้วกันความชอบในชายด้วนจึงมีมากกว่าเพราะว่าจิตใจของภรรยาโพธิสัตว์เนี่ยคือเขาต้องหาที่เกาะหาที่ตรงคือต้องหาสามีในการที่จะมาเกาะโอ้ฉันไม่ชอบคนนี้ละก็มันมีอยู่แค่2คนแล้วคุณจะชอบใครก็ชอบคนนั้นแล้วก็ละกันได้เนี่ยมันง่ายๆแค่นี้เองจิตคนเรามันจะยึดถือนะมันไม่ยากนะพอไม่ชอบโพธิสัตว์แล้วก็เลยไปชอบชายด่วนนี่แทนเลยมีความคิดวางแผนว่าจะฆ่าโพธิสัตว์นี่เสียจะเอาชายด้วนเป็นสามีขึ้นมาถ้าผู้ฟังคิดใคร่ครวญตรงนี้ให้ดีๆนะมันจะเป็นไปได้เหรอที่ว่าจะฆ่าสามีตัวเองทั้งแบบอวัยวะครบต่างๆก็คนมันไม่ชอบแล้วพอไม่ชอบแล้วถ้าความไม่ชอบนั้นมากกว่าก็คือชายด้วนนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะชอบก็หรอกก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ไม่ชอบน้อยกว่าพอไม่ชอบน้อยกว่ากลายเป็นชอบมากกว่าคนที่เราไม่ชอบมากกว่านั่นเองไงใช่ไหมก็เลยคิดจะฆ่าสามีตัวเองคราวนี้ฆ่าสามีตัวเองแล้วเหลือให้ผู้ชายคนหนึ่งทำไมคนนั้นก็ต้องเป็นสามีปรากฏก็เลยวางแผนท่านผู้ฟังวางแผนพูดทำนองว่าที่เรารอดตายมาได้เนี่ยนะโอ้ยจากภัยจากพี่น้องตั้ง6 คนนี่เขาไม่ฆ่าเรานี่ก็บุญแล้วเนี่ยเพราะว่าฉันได้ไปบนบานไว้กับเทพเจ้าแห่งหุบเขาทิ้งโจรคราวนี้เราต้องไป
บวงสรวงเทพเจ้าหุบเขาทิ้งโจร

ไปขึ้นไปเรื่อยๆถึงยอดแล้วนี่ภรรยาผลักสามีให้ตกลงมาจากหุบเขาทิ้งจนในคราวที่สามีเผลอจะมีจังหวะที่สามีเผลอเสร็จปุ๊บเธอผลักปุ๊บลงมาปุ๊บเลยคือกะเอาให้ตายเลยคือถ้าใช้กำลังสู้กันจริงๆก็คงจะทำฆ่าให้ตายไม่ได้นะก็เลยออกอุบายให้ไปตายบนหุบเขาทิ้งจนอย่างไรก็ตามโพธิสัตว์เนี่ยถูกผลักลงมาด้วยเจตนาของภรรยาที่จะให้ตกลงไปตายพอผลักลงไปแล้วเธอก็แงนดูนะว่าตกลงไปตายแน่คิดในใจว่าเออฉันกำจัดคนที่ฉันไม่ชอบไปแล้วไปหาคนที่ฉันชอบดีกว่านั่นคือไปหาบุรุษผู้มีแขนขาด้วนไปหาคนนั้นเอาคนนั้นเป็นสามีฝ่ายโพธิสัตว์ทุกฝั่งยังไม่ถึงขาดตกลงมานี่ไปติดอยู่กับพุ่มไม้มีใบหนาแต่ไม่มีหนามแห่งหนึ่งอยู่เหนือยอดมะเดื่อพุ่มไม้เนี่ยนะไม่ใช่ต้นมะเดื่อนะต้นมะเดื่อมันต้นเล็กทุกฝั่งจะไปรับน้ำหนักคนตกมาสูงๆไม่ได้แต่ไปติดกับพุ่มไม้พุ่มไม้นี่เกิดบนเหนือยอดมะเดื่อซึ่งมันบังต้นมะเดื่ออยู่แต่ตัวโพธิสัตว์เนี่ยลงไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่จะให้จับได้ๆลงไปนะแต่แค่สามารถเหนี่ยวกิ่งของต้นมะเดื่อพอจะหยิบเอาผลมะเดื่อมากินได้พอยังชีวิตให้เป็นไปได้เท่านั้นเองต่อให้ลงไปแล้วก็ไม่รู้จะหาทางไปยังไงเหมือนกันอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆมากกว่าจึงอยู่บนนั้นไปก่อนปรากฏมีตัวเงินตัวทองตัวรุดตะบูฟังมันมาหาอาศัยกินผลมะเดื่ออยู่ที่นั้นเป็นประจำกินผลมะเดื่อที่ตกอยู่บ้างปีนขึ้นมาลูกที่มันต่ำๆกินบ้างพอมันกินไปกินไปเห็นโพธิสัตว์เอ้ามันกลัวมันก็หนีพอวันต่อไปมันหิวมันก็มาอีกมากินได้นิดนึงเห็นโพธิสัตว์ก็กลัวอีกหนีเป็นอย่างนี้สองสามวันสามสี่วันก็เลยคุ้นเคยกันเออชายคนนี้อยู่ตรงนี้ไม่ทำอะไรเรานี่ว่าตัววรนุชมันก็คิดนะมันก็เลยก็มากินได้แล้วกันพอคุ้นเคยกันไปเดี๋ยวฉันเด็ดลูกข้างบนนี้ให้เธอกินเธออยู่ข้างล่างจะกินกันละกันอยู่กันคุ้นเคยกันก็เลยคุยกันละคราวนี้เพราะทราบความที่ว่ามาติดอยู่ที่ป่านี้แล้วก็เลยอยากจะช่วยกันโดยการให้ขี่หลังก็มากี่หลังเนี่ยหมายความว่าให้โพธิสัตว์เนี่ยปล่อยตัวลงมาใช่ไหมตัวเงินตัวทองตัววรนุชก็จะรับอยู่จากข้างล่างโดยเอาหลังตัวเองรับให้จะได้ไม่ตกลงมาบาดเจ็บแล้วก็จะพาออกจากป่าไปสู่หมู่บ้านที่อยู่ราวป่าแห่งนั้นอาศัยอยู่ที่นั่นโพธิสัตว์ก็อาศัยอยู่ที่ราวป่าแห่งนั้นอยู่ระยะหนึ่งตะบวงซ่อนตัวไว้ไม่ให้ใครรู้ฐานะของตนพอมาระยะหนึ่งทราบความที่ว่าเสด็จพ่อสวรรคตแล้วตัวเองก็ต้องกลับไปครองราชจึงกลับไปที่เมืองพาราณสีแสดงหลักฐานถึงความที่ตนนั้นเป็นมกุฎราชกุมารคือเขาก็ต้องมอบแหวนหรือเครื่องประดับอันใดอันหนึ่งไว้ให้นั่นแหละเก็บไว้ให้ดีเป็นหลักฐานแล้วขึ้นครองราชขึ้นเป็นพระราชาชื่อว่าปทุมราชาก็เป็นชื่อของชาดกนี้นั่นเองฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาท่านผู้ฟังหลังจากคิดว่าโพธิสัตว์ตายแล้วก็กลับไปอยู่กับชายด้วนอาศัยชายด้วนแหละเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพก็ได้ไงเพราะว่าเขาจะมากินไม่ได้แกงขาไม่มีได้แบกขึ้นบ่าเลยท่านผู้ฟังแบกชายด้วนขึ้นบ่าเข้าไปยังเมืองพาราณสีเที่ยวขอทานอยู่ขอทานเนี่ยก็คือเอาคนด้วนนั่นมาขอทานใช่ไหมคืออาศัยคนด้วนนั่นแหละในการทำมาหากินพอมีคนถามว่าเนี่ยชายคนนี้เป็นอะไรกับเธอทำไมเธอถึงดูแลเขาดีก็บอกอ๋อเนี่ยฉันเนี่ยเป็นลูกสาวของลุงของชายผู้นี้เขาเป็นลูกของอาของฉันคือพูดง่ายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพ่อแม่ก็เลยให้แต่งงานกันฉันก็เลยต้องมาดูแลเขาอย่างนี้โพ
พวกคนทั้งหลายคิดว่าโอ้เธอผู้นี้นี่มีใจงามมีใจดีจริง

0: จริงๆเลยดูแลสามีอย่างดีปฏิบัติอย่างดีจึงยิ่งเอาข้าวเอาน้ำเอาอะไรต่างๆมาแบ่งปันให้สบายเลยคราวนี้ท่านผู้ฟังกินอยู่สบายเลยเพราะเขาคิดว่าคุณดูแลสามีเขาดีไงมีคุณธรรมสูงใช่ไหมล่ะเธอก็เลยสบายเลยท่านผู้ฟังเป็นอยู่มาอย่างนั้นอยู่ในเมืองพาราณสีนะหลายโพธิสัตว์ขึ้นครองราชแล้วปกครองโดยธรรมให้บริหารงานโดยธรรมไม่ให้มีคอร์รัปชันให้มีโรงทานอยู่ที่6แห่งคือที่ประตูเมืองสี่ด้านหน้าพระราชวังแห่งหนึ่งแล้วก็ที่กลางเมืองแห่งหนึ่งมีสมัยหนึ่งที่บริษัทก็ต้องไปเที่ยวตรวจดูเมืองนะแล้วก็ผ่านไปยังบริเวณที่ชายด้วนกับภรรยาเก่าเนี่ยเคยขอทานกันอยู่ตรงนั้นชาวบ้านแถวนั้นก็เลยนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลกับราชาบริษัทบอกนี่ว่าโอ้มีหญิงคนหนึ่งนะเที่ยวดูแลสามีอย่างดีเลยสามีเป็นคนด้วนเลยก็ดูแลเนี่ยท่านช่วยรับเขาไปอุปการะน้อยมันจะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยโพธิสัตว์ก็โอเคโอเคถ้ามีคนดีงี้จะช่วยแต่ก็เอ๊ะไว้ในใจนะเอ๊ะมันยังไงนะคือเวลาโพธิสัตว์ไปตรวจเมืองก็ไปที่ที่ตัวเองตั้งโรงทานไว้นั่นแหละให้ทานกับคน10คนบ้าง20คนบ้างแล้วก็ไปถึงคราวที่ภรรยาเก่าเอาชายด้วนเข้ามารับอาหารนี่ใส่กระเช้าแบกมานี่พระราชาโพธิสัตว์เห็นแล้วก็โอ๊ยใช่แล้วนี่แหละคนที่แอบฆ่าเราเลยรับสั่งให้เรียกเข้ามาถามว่าเป็นอะไรกันสอบถามนั่นนี่แล้วโอ๊ยนี่มันโกหกทั้งเพตุดใต้ตำตอฉันนี่แหละคือสามีเก่าของเธอลอบฆ่าฉันแล้วก็เล่าเรื่องราวตั้งแต่คราวที่หนีออกมาจาก6พี่น้องต้องให้ดื่มเลือดแทนน้ำมาเจอชายด้วนอุปการะเขาแล้วก็ถูกลอบฆ่าจนถึงบัดนี้ให้ฟังพอความจริงปรากฏท่านผู้ฟังคือพอเวลาเราเล่าเรื่องในอดีตที่มันเป็นดราม่าของเรามานี่นะเราบางทีเราเล่าไปอารมณ์เราขึ้นนะท่านผู้ฟังพอที่ฉันก็เป็นยังไงเหมือนกันพอเล่าเรื่องอดีตที่ตัวเองแบบผ่านภัยนี้ไม่ได้ด้วยเพราะไอ้คนนี้มันอารมณ์มันขึ้นนะคราวนี้คือจะสั่งให้ทำให้ด้วนทั้งหมดเลยทุกทั้งผู้หญิงด้วยทั้งผู้ชายนี่ด้วยที่มันด้วนอยู่แล้วให้มันด้วนยิ่งขึ้นไปอีกตัดหูตัดจมูกให้มันด้วนยิ่งเข้าไปอีกคือไม่ให้มันตายแต่ให้มันทรมานหนักๆแต่พอตั้งสติได้นะระงับความโกรธได้ลงนิดนึงไม่ต้องให้มันด้วนหรอกฆ่ามันให้ตายเลยซะแต่พอตั้งสติได้ใช่ไหมอารมณ์โกรธระงับลงอีกเอางี้เปลี่ยนใจแล้วไม่ต้องให้มันตายเอาแค่ว่ามัดไว้ด้วยกันก็แล้วกันจึงให้มัดกระเช้าไว้กันกับหญิงที่เป็นภรรยาเก่าของตนนี่นะแล้วชายด้วนนี่ก็อยู่ในกระเช้านั่นแหละก็มัดไว้ด้วยมัดไว้ไปไหนไม่ได้แล้วก็ขังไว้แล้วเขาก็ตายไปเองเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสรุปไว้ให้ว่าตัวพระองค์เองก็คือพระเจ้าปทุมมานั่นแหละที่ผ่านภัยเห็นป่านี้มาได้หญิงที่เป็นภรรยาเก่านั้นได้มาเป็นนางจินจมานวิกาชายที่เป็นชายด้วนนะเพราะว่าไปทำผิดภรรยาลูกเมียคนอื่นเขาก็ได้มาเป็นพระเทวทัตตัววรนุชตัวเงินตัวทองที่เจออยู่ในป่าได้ช่วยพระองค์ลงจากยอดไม้ได้มาเป็นท่านพระอานนท์เรื่องทั้งหมดนี้ท่านฟังเราฟังดูแล้วเนี่ยนะเราเฮใครกลัวว่าจังหวะที่มันตึงๆขึ้นอารมณ์เราครุกรุ่นขึ้นมันเป็นไปได้สองทางคือทางที่จะให้มันถึงกับขาดได้คือจิตเราไม่ไหวแล้วระเบิดออกตึ้มนี่นั่นก็ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือว่าเอาไหนให้มันผ่อนลงตึงๆอย่าให้ขาดที่มันแบบหลุดไปบางเกลียวบางเส้นบางขดเอาหน่าผ่อนลงมันยังไม่ขาดก็ยังพอประสานได้ให้เราระงับอารมณ์ของเราด้วยความอดทนด้วยปัญญาด้วยการเห็นโทษในภัยทั้งหลายอย่าโลภมากโลภมากคือตึงขึ้นเหมือนอย่างนางจ จินจามานวิกาหญิงคนนี้ที่ดูสิ่งอะไรที่มันจะไม่ได้มีค่าอะไรก็ยังไปเห็นคุณค่าในสิ่งที่มันไม่มีค่าสิ่งที่มีค่าพอไม่ชอบพอเลยไม่เห็นค่าในสิ่งนั้นนั่นเพราะกิเลสที่มันมาครอบงำจิตใจแต่ไม่เห็นความจริงนั่นเองช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะปภ.กำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมยกระดับแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บรอดแคสต์และสื่อท้องถิ่นตลอด24ชั่วโมง
7: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าการลดความสูญเสียจากอุทกภัยจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเตือนที่ถูกต้องแม่นยำและครอบคลุมโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ากับระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ควบคู่หอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์วันนี้ปริมาณฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกขณะที่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นเสี่ยงเกิดฝนตกสะสมและน้ำหลากในภาคเหนือตอนบนปภ.จึงกำชับศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตเศรษฐกิจหากมีแนวโน้มวิกฤตให้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ทันทีพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจรวบรวมพฤติการผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีและบำบัดตามกฎหมาย
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการนำตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีหรือบำบัดรักษาซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานปปส.และกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบประวัติและรวบรวมพฤติการของผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อย่างละเอียดโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก่ออันตรายแก่ผู้อื่นหรือมีประวัติใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมเพื่อส่งมอบข้อมูลให้พนักงานสอบสวนใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดสอดคล้องกับแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล เพื่อคืนความสงบสุขให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมการบินแห่งอนาคตช่วงปลายปีนี้มุ่งดันไทยสู่ศูนย์กลางการบินแห่งอนาคตและดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAOเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026หรือ AAM 2026ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครการประชุมจะมีผู้เชี่ยวชาญผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบินจาก193ประเทศสมาชิกรวมกว่า 1,500 คนร่วมแลกเปลี่ยนทิศทางนวัตกรรมการบินอากาศยานไร้คนขับและระบบขนส่งทางอากาศแห่งอนาคตการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยทั้งด้านกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศสร้างการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมของประเทศนอกจากนี้ไทยและ ICAO จะจัดทำร่าง Bangkok Statement เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรฐานการบินระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาเทศกาลนวัตกรรมและการบินสาธิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการนำเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตมาใช้งานจริงนพศรเจ้าคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้เราพบกันกับวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้วันพระนะคะมาตามข่าวยามเช้าไปด้วยกันนะคะเมื่อฟังผู้ชมที่ติดตามอยู่ทุกช่องทางต้อนรับทุกท่านทุกที่วันนี้พี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะแล้วก็น้องฟิลเดชรชัยโสดาวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมารายงานตัวแล้วค่ะ
1: ค่ะเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวของพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยนึงเพราะว่าเห็นบอกว่าก็ฝนเหมือนจะเริ่มกลับมา
0: ใช่นะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาฉบับที่4ตอนตี5นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนี่เขาประกาศวันนี้เป็นฉบับที่4แต่ว่าผลกระทบเนี่ยนะคะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคม2569ถึง2กันยายนค่ะโดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะไทยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันตกของภาคนะคะรวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตอนเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนี่ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะคะคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนก็กำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังนะคะเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.ค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะ
1: ค่ะเรามาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็เรียกว่าเมื่อวานนี้แล้วก็รวมถึงเรามาอัปเดตกันกับเรื่องราวของพระราชพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะหลังจากที่มีการประชุมแล้วก็ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีมติเห็นชอบกันไปเป็นที่เรียบร้
0: อ
1: ยนะคะโดยทางด้านของรัฐบาลเนี่ยโดยนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นมีมติอนุมัติพระราชกำหนดหรือว่าพรกเงินกู้นะคะใช้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเพื่อมาแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะได้เตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำค่ะว่าเงินทุกบาทนั้นต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 2,000 ล้านบาทนั้นเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานค่ะได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์กันกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นในเรื่องของการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานทดแทนค่ะพัฒนาโครงข่ายของไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานที่จะรับรองอุตสาหกรรมทางด้านของพลังงานใหม่พร้อมกำหนดนะคะข้อห้ามในการใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการดูแลการศึกษาดูงานหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและก็โครงการที่ซ้ำซ้อนค่ะกับงบประมาณโดยปกติแล้วพร้อมย้ำกับว่าทุกโครงการนั้นต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้นั้นเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
0: หนาฬิกา12นาทีคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้ทั่วไทยเนี่ยฝนภาคเหนือกับภาคตะวันออกเนี่ย 60% ของพื้นที
1: ่ค่ะ
0: นะคะนอกนั้น 40% ของพื้นที่น้อยสุดคือภาคใต้ฝั่งอันดามัน 30% ของพื้นที่ดูข่าวในประเทศไทยเราแล้วนะคะเราก็ถือว่าฝนลดลงแต่ว่าเดี๋ยวเตรียมรับฝนในที่จะตกแล้วก็มีผลกระทบเริ่มพรุ่งนี้แต่ต่างประเทศโอ้โหเห็นแล้วแบบ
1: ดูจากคลิป
0: คือมันไม่ใช่หนังไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ AI เลยนะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะนั่นคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
0: ค่ะนะคะที่เนปาลค่ะสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มซึ่งทางด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในประเทศเนปาลยังไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ ทางด้านนางสาวใจไทยอุปการะนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะท่านก็บอกว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มนะคะบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอันนี้อย่างน้อยนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนมีผู้สูญหายจำนวนมากดูข่าวแล้วนักท่องเที่ยวก็หายเยอะนะ
1: ค่ะ
0: นะคะล่าสุดก็ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะคะสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังมีชาวเนปาลแล้วก็ชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วทางนี้ถ้าหากมีคนไทยได้รับผลกระทบนะคะสถานเอกอัครราชทูตก็จะรายงานทันทีแล้วก็สามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะโดยเฉพาะแจ้งสถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีที่หมายเลข977 981 874 9944 977 981877-9944ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่พี่น้อยได้นำเสนอไป
0: ขออนุญาตแป๊บนึงหลายท่านติดตามมาหลังไมค์นะคะว่าเมื่อวานเรารายงานว่าท่านอธิบดีไปเนปาลด้วยท่านเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วนะคะเมื่อคืนค่ะพร้อมกับทีมเลขาด้วยค่ะ
1: ค่ะไปกันที่เรื่องราวตรงนี้ต่อกันนะคะเพราะว่าทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยเนี่ยกรมทรัพยากรธรณีก็ระบุนะคะว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตถึงเนปาลเนี่ยเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่นั้นถล่มนะคะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้มีการติดตามค่ะเรื่องการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตถึงเนปาลแถบหุบเขาแม่น้ำเลนเดโซรานะคะแล้วก็แม่น้ำโพเตโคซีเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตามที่พี่น้อยได้รายงานไปซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อค่ะระหว่างเขตนะคะระหว่างฝั่งเนปาลแล้วก็ฝั่งทิเบตสาเหตุเนี่ยเกิดจากหิมะแล้วก็ก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำนะคะจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนที่จะพังทลายแล้วก็ปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลค่ะทะลักมาลงมาจากหุบเขานะคะตามภาพแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆที่หลายท่านได้เห็นกันนะคะทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการระบุนะคะว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกเนี่ยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาก็วิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะว่าเกิดจากมวลดินแล้วก็หิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บแล้วก็สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลรวมถึงที่ทิเบตนะคะส่วนใหญ่นั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกลลาดถึงมานัสโลวานะคะที่ได้ไปท่องเที่ยวกันคือดูจากภาพก่อนที่จะเกิดเหตุเป็นเมืองที่สวยงามมาก
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: มีทิวเขามีเหมือนในหนังอะเนาะ
1: แล้วก็คือแม่น้ำเนี่ยเป็นแม่น้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็มีบ้านผู้คนอยู่ทั้งสองฝั่งแล้วเป็นลำน้ำที่ไหลมาจากหุบเขาเป็นสถานที
0: ่สวยงาม
1: ที่สวยงามมาก
0: ค่ะเขาก็ให้ดู before คือก่อนแล้วก็ภาพหลัง
1: ค
0: ือน้ำดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยไม่ได้มีฝนตกด้วยนะแล้วกวาดไปเรียบเลยนะคะโอ้โหแบบน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะหลายท่านก็ติดตามข่าวกันนะคะนอกจากนี้แล้วเรียกได้ว่ามวลน้ำมหาศาลมากๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมีคลิปที่แบบเจ้าหน้าที่หรือคนงานเขากำลังทำงานอยู่ก็มีบางคลิปอะค่ะวิ่งหนีกันแต่เขาก็ยังถ่ายคลิปไว้นะคะเราเห็นแล้วเราก็หลายท่านก็ตามข่าวว่า เกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างน้อยเรามีความเตรียมพร้อมกันตลอดคุณผู้ฟังนะคะถ้าหากมีการเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมตลอดเพราะว่าหลายประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะอย่างน่านเองก็หรือว่าทางใต้หาดใหญ่ที่ผ่านมาด้วยนะคะที่อันนั้นคือเรนบอมฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกแช่แต่ทีนี้อันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราคงต้องตามกันดูเรื่องของที่เขามีการติดตามเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญต่างๆเรื่องของสภาวะโลกของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อฟังผู้ชมค่ะอ่ะจากเรื่องนี้ค่ะเรามาติดตามในสถานการณ์การบ้านการเมืองกันบ้างนะคะศาลรัฐธรรมนูญ มีการสืบคดีบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเข้าตรวจสอบหลักฐานสถานที่เก็บบัตรสำนักงานเขตหลัก4แล้วนะคะขณะที่ทางด้านคุณแสวงเองก็มีการออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วก็มั่นใจว่าตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงกระดาษไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญค่ะเมื่อวานนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญที่สถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพค่ะโดยมีคู่ความเข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ค่ะแล้วก็ยังมีตัวแทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยเช่นกันกระบวนการเผชิญสืบใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงค่ะทางด้านคุณแสวงก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังกระบวนการเผชิญสืบเสร็จสิ้นนะคะว่าการเผชิญสืบเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่สำนักงานกกต.ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือไม่นะคะซึ่งคาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความนะคะอันนี้เป็นภาษาทางกฎหมายเนาะซึ่งศาลได้ติดตามพร้อมมีเจ้าหน้าที่อธิบายฟังจากที่ศาลพูดก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนะคะนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องคือผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่ส่วนที่ก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่28กันยายนนี้นะคะศาลได้ให้แนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรอีกหรือไม่ซึ่งคุณแสวงก็ระบุว่าสำหรับสำนักงานกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนนี้เท่านั้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ตระหนักอยู่แล้วโดยจะชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่กกต.ดำเนินการเพื่ออะไรเมื่อถามถึงความมั่นใจในการเผชิญสืบนะคะคุณแสวงก็ย้ำนะคะว่ามั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วค่ะ
1: ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านของกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็มีมติคำสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมกว่า 1,767 รายค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็มีการเผยแพร่ข่าวมีการแจกแจงนะคะดำเนินการทางด้านของกฎหมายโดยระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ที่ผ่านมาคือพบว่ามีผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกนะคะจากการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมก็มีมติค่ะให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครสว.ดังกล่าวตามมาตราที่74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561โดยแบ่งค่ะเป็นมติจากการประชุมในครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและจากมตินะคะครั้งที่51ทับ2569เพิ่มเติมอีกจำนวน162รายรวมทั้งการประชุมทั้ง2วาระนี่นะคะก็คือ 1,767 รายสำหรับบทลงโทษตามมาตราที่74ระบุไว้นะคะว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ที่สมัครรับเลือกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดแต่ยังคงสมัครรับเลือกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งมีกำหนด20ปีนะคะทั้งนี้หากผู้กระทำผิดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลจะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ผลตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับค่ะให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยขณะนี้ทางด้านของสำนักงานกกต.ก็ได้ส่งเรื่องให้กับทางสำนักกฎหมายแล้วก็คดีพร้อมที่จะประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปสำหรับประชาชนก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือว่าจะสอบถามสายด่วนที่1444ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะนับไปแล้วอีก3วันเท่านั้น นะคะที่รัฐบาลเตือนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแนะนำว่าผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลยื่นเอกสารผ่าน One Stop Service ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะซึ่งรัฐบาลโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งท่านต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เป็นวันสุดท้ายนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับการยื่นคำขอแล้วก็ขอให้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในเวลากำหนดส่วนผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.th นะคะหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยออมสินธกสทอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันเวลาทำการนะคะส่วนใครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่านก็สามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือถ้าเป็นกรุงเทพก็ระดับเขตนะคะยาวไปเลยถึงวันเยาวชนแห่งชาติน
1: ะ
0: 20กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้ค่ะ
1: ค่ะไปดูเรื่องราวของการสอบแข่งขันของเด็กอนุบาลกันเ
0: พราะ
1: ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทราบถึงระบบของการเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลมีการสอบด้วยนะที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดนี้นะฮะทางรัฐบาลเองก็มีการออกกฎระเบียบมาเรื่องของการเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยสั่งเบรกเรื่องของการสอบแข่งขันสำหรับเด็กอนุบาลโดยให้เหตุผลนะครับว่าขัดต่อกฎหมายสร้างแรงกดดันแล้วก็ย้ำว่าปรับวิธีประเมินให้เน้นให้สังเกตพฤติกรรมการพัฒนาเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กนะคะโดยในเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกข้อสั่งการให้เน้นย้ำค่ะไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐและทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและก็ของเอกชนทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามให้จัดการสอบแข่งขันหรือว่าใช้ระบบแพ้ชนะนะรวมถึงการจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ค่ะได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลรวมถึงพัฒนาและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยก็ถือว่าครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาด้วยโดยต้องให้เด็กเล็กค่ะเริ่มต้นเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรด้วยนะคะอ่ะตรงนี้เองค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการก็ได้วางแนวทางที่จะปรับวิธีวัดผลแบบใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์ด้วยโดยให้ยกเลิกการข้อสอบวิชาการการจัดอันดับการแข่งขันและให้โรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนไปเน้นในเรื่องของการประเมินการพัฒนาทางด้านของพัฒนาด้านพฤติกรรมสังเกตและการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองรวมถึงในกิจกรรมในกลุ่มต่างๆด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องดูต่อไปเพราะว่ารัฐบาลก็เน้นย้ำในเรื่องนี้นี่คือนโยบายล่าสุดที่ออกมาค่ะ
0: ค่ะหลังจากข่าวปลอมเยอะข่มขู่ใช้ความรุนแรงในโรงเรียนทีบ่อยนะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งว่าถ้าเจอข่าวปลอมแบบนี้เตรียมเจอพรบ.คอมพิวเตอร์ทันทีไม่เอาไว้นะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนจะมีการปิดแค่วันก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนท่านก็กำชับผู้บริหารติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานข้อมูลโดยด่วนถ้าหากพบเหตุผิดปกตินะคะท่านก็ย้ำชัดว่าไม่ต้องการให้โซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางสร้างความหวาดกลัวจนกระทบโรงเรียนค่ะพูดถึงเด็กเยาวชนเมื่อวานเราก็นำเสนอไปน
1: ะ
0: น้องเนเน่รอยัลก่อนหน้านั้นตอนผ่านรอบคัดเลือกก็มีโอกาสเข้าไปที่ทำเนียบไปเจอท่านนายกน้องไนเน่ก็ไปออกสื่อเยอะแยะนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะไปคว้ารางวัลโกลเด้นบัสเซอร์เข้ารอบชิงไปโดยแบบคือเข้ารอบ ชิงเลยอ่ะเข้าไฟนอลเลยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ชื่นชมและยินดีที่เนเน่รอยัลคว้ารางวัลนี้แล้วก็เข้ารอบชิง America's Got Talent ปี2026แล้วก็ชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่จะได้คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกนะคะซึ่งทางด้านคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกแสดงความชื่นชมและยินดีน้องเนเน่รอยัลนะ
1: ค่ะ
0: นะคะหรือน้องแพรวรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยบนเวทีโลกเลยนะต้องบอกแบบนี้สร้างความประทับใจจากการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์นะคะจนได้รับรางวัลแล้วก็รางวัลนี้คือถ้าได้รางวัลนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยรอเข้าชิงอย่างเดียวนะคะจากเมลบีซึ่งนอกจากการแสดงบนเวทีแล้วหลายท่านสังเกตเสื้อผ้าหน้าผมของน้องนะซึ่งเน่ๆนะคะก็ยังนำผ้าไทยคือผ้าทอยกเบลผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองนะคะมีต้นกำเนิดแล้วก็นิยมผลิตกันเยอะเลยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างยะลานราธิวาสปัตตานีรวมไปถึงแถบคาบสมุทรมลายูด้วยมาประยุกต์ผูกประดับไว้กับที่เอวคู่กับกางเกงนะคะหลายคนเห็นก็โอ้ยนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยนะเนี่ยนะคะสวยงามมากนะคะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนชาวไทยค่ะร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์รายการ America's Got Talent 2026หรือว่าซีซั่น21นี่แหละค่ะซึ่งจะมีกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไฟนอลในวันอังคารที่22กันยายนนี้แล้วก็จะประกาศลุ่งขึ้นเลยนะคะวันพุธที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาซึ่งความสำเร็จของน้องเนเน่ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวของคนไทยทั้งประเทศของคนภูเก็ตนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เดินทางตามความฝันต่อไปค่ะ
1: ค่ะอ่ะรวมส่งแรงเชียร์กำลังใจให้น้องเนเน่นะ
0: ค่ะ
1: อ่ะแน่นอนเชื่อว่าหลายคนจะต้องตั้งตารอคืน22กันยายนจนถึงรุ่งเช้าของวันพุธ23กันยายนอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นท่านนายกลงพื้นที่ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข่าวอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์อย่างสมพระเกียรติพร้อมให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานอันได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพร้อมเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือชมการสาธิตแพทย์สนามกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติช่วยประชาชนอย่างทันท่วงทีครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจเยี่ยมการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า ICCซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปี2569เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งให้กองทัพเรือสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและในการนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมส่วนปฏิบัติการที่สำคัญอันได้แก่1โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ 2ชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าและ3ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบกกองทัพเรือเป็นหน่วยงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือมีภารกิจสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของรัฐบาลครับทั้งนี้ทั้งนั้นการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์ ICC แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติครับพี่น้อง และไปที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้มีการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายหวังยกระดับให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เชื่อมโยงทั้งด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการและผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากกันด้วยโดยทางรัฐบาลก็มีแนวทางปรับปรุงรูปแบบการท่องเที่ยวจากการมุ่งเน้นเพียงจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจครับโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวรวมถึงนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ทั้งสินค้าอาหารวัฒนธรรมงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นครับสำหรับแนวทางการพัฒนาที่ชื่อว่าทักทายเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเขียนเรียงตัวอย่างนี้ TAGTHAI ครับซึ่งที่ประชุมก็เห็นถึงศักยภาพในการยกระดับไปสู่ National Tourism Integration Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าสู่ระบบเดียวเท่านั้นลดความซับซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและเข้าถึงบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อรวมไปถึงนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยมาจัดทำเป็นแคตตาล็อกและนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนได้มากขึ้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับการค้าและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเอ้าก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็นี่ไงสำนักนายกรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีลุยตรวจธุรกิจเสริมความงามเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่28สิงหาคม2569เพื่อไปติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจเสริมความงามโดยมุ่งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการจัดทำสัญญาราคาและเงื่อนไขในการให้บริการการโฆษณาและโปรโมชั่นการเสนอขายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรวมไปถึงสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและการคืนเงินครับแล้วจากกรณีปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการขายคอสล่วงหน้าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการปฏิเสธคืนเงินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและกรณีผู้บริโภคไม่สามารถใช้บริการต่อได้แต่ไม่ได้รับการเยียวยาทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกสำหรับธุรกิจเสริมความงามและต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งประกาศไปแล้วเมื่อวันที่15กันยายน2568ที่ผ่านมาแล้วต่อมาก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี2569กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำสัญญาการให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้และต้องไม่กำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคส่วนทางด้านผู้บริโภคเองก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ภายใน7วันหากไม่ได้ใช้บริการและมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินรวมไปถึงกรอบระยะเวลาในการคืนเงินตามวิธีการชำระเงินเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อคอสล่วงหน้าแล้วไม่สามารถใช้บริการหรือไม่ได้รับเงินคืน ทางคลินิกหรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้ประกาศธุรกิจควบคุมสัญญาก็จะต้องจัดทำและส่งมอบสัญญาให้แก่ผู้รับบริการและกรณีที่ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วครับหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการก็สามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีไฟเขียวขยายมาตรา33เปิดทางแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างแผงลอยภาคเกษตรเข้าประกันสังคมได้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางลูกจ้าง3กลุ่มเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ได้สิทธิ์ครบทั้งเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดว่าปี2573มีผู้ประกันตนเพิ่มกว่า 1.05 ล้านคนครับโดยขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้าง3กลุ่มอันได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนสวนคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยครอบคลุมตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานครับแล้วแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปกันด้วยช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุไม่คาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมไปถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชรากันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นด้วยที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกรณีพิเศษเนื่องจากว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้พาพี่น้องไปติดตามข่าวสารที่เป็นที่สนใจกันทั่วโลกก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ไหนที่เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกเท่ากับเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลแล้วล่ะครับพี่น้องครับโดยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฏมันดุได้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราชูวาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลหลังเกิดน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุได้เปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะแล้วในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพี่น้องแต่ว่าอย่างไรก็ดีทางเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเนปาลก็ขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งได้ยืนยันถึงความพร้อมประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่อันนี้พร้อมล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD ครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD พร้อมทั้งได้ชูถึงเรื่องความน่าเชื่อถือและจริยธรรมสื่อครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่ AIBD ครั้งที่24ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า AIBD Towards 50 Years of Media Excellenceโดยมีผู้บริหารและผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมณกรุงการ์ดมันดุประเทศเนปาลครับโดยทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวถึง AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลและในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทั้งหลายแหล่อันนี้ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชน

การสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเท่าเทียมทางเพศและความยั่งยืนขององค์กรสื่อทั้งยังมุ่งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันด้วยครับแล้วการประชุมใหญ่ครั้งที่24นี้จึงเป็นทั้งการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษของ AIBD และการวางทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยมีความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ปีที่50ของ AIBD นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับความร่วมมือกว่า70ปีที่เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายแรกมาจนถึงสะพานเชื่อมเกาะลันตาในวันนี้กำลังจะเดินทางมาถึงหมุดหมายครั้งประวัติศาสตร์เมื่อประเทศไทยเตรียมเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งนับเป็นการหวนคืนสู่เวทีไทยอีกครั้งในรอบ35ปีและก็เป็นการตอกย้ำมิตรภาพอันยาวนานและเป็นจังหวะก้าวสำคัญที่ประเทศไทยจะได้ร่วมขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจและอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา51นาทีกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านทักทายมาทาง Facebook Live ค่ะพี่สุนทรชัดเจนครับตีของร้องข่าวพี่คมสันจันทบุรี27องศาพี่สายันบอกว่าอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากท้องฟ้ามืดฝนแต่ยังไม่ตกครับเย็นๆสบายๆ ยามเช้าส่วนพี่พงษ์นเรศบอกภาพหน้าจอค้างอยู่ครับค่ะนะคะวันนี้ขัดข้องเล็กน้อยนะคะพี่สนั่นบอกว่าเพชรบูรณ์ค่ำคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักพอสมควรนะคะนี่เราเห็นคอมเมนต์คุณผู้ฟังผู้ชมแล้วทราบถึงแต่ละพื้นที่ด้วยคุณจิรรัตน์คุณแอลยิ้มน่ารักค่ะยิ้มน่ารักค่ะวันนี้วันพระพี่ธนรงค์บอกติดตามอยู่พี่สมเหมือนพี่สงสังสังคมหรือเปล่าคะบอกว่านิคมคำสร้อยมุกดาหารอากาศดีครับสัญญาณชัดเจนฝ่ายช่างเครื่องส่งสวทสงขลานะคะพี่หนึ่งพี่ไก่เกษยนครสวรรค์26องศาครับนะคะหลากหลายมากขอบคุณมากต้องขออภัยอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่หมดนะคะแต่เห็นถึงทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ความคิดเห็นหลากหลายมากๆเลยเข้ามานะคะวันนี้วันพระพี่อัชราบอกว่ามาวัดทำบุญอยู่ค่ะขอแบ่งบุญให้ทุกๆท่านนะคะโมทนาสาธุนะคะพี่วานิดากำลังเตรียมของไปทำบุญเจ้าวันนี้วันพระนะคะผู้ฟังผู้ชมก็ติดตามข่าวสารกันช่วงพักเนี่ยเราก็ตามฟังข่าวไปด้วยนะคะนอกรอบไปด้วยปรากฏว่าที่จีนก็เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนกันนะคะมีผู้อพยพผู้ได้รับอพยพแล้วประมาณ 20,000 กว่าคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะคือจีนเนี่ยดูจากข่าวเขามีโดรนไปตามดูร่องน้ำที่คาดว่าจะเดินทางไปไหนยังไงด้วยเพื่อเตรียมการนะคะที่เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงบ้านเรือนจำนวนมากเนี่ยจมอยู่ในกระแสน้ำแล้วก็น้ำในแม่น้ำหลายสายสูงเกินระดับเตือนภัยนะคะทำให้ต้องเร่งอพยพประชาชนมีประชาชนอพยพราว 22,000 คนแล้วมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในเขตหนิงหมิงซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าถนนสายหลักอย่างน้อย30จุดถูกน้ำท่วมหรือดินถล่มลงมาปิดกั้นนะคะพายุไต้ฝุ่นนาราเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวเปยอู้เปยปู้และอ่าวตังเกียหลายวันแล้วนะคะก่อนพัดขึ้นฝั่งมณฑลไหหนานส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงไหหนานแล้วก็กวางตุ้งด้วยค่ะ
2: ค่ะมาถึงเรื่องราวของ

0: เรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันน
1: ค
0: ะคะ
1: ่ะ
0: เพราะว่าล่าสุดทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้าเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะท่านยืนยันนะคะว่าจะให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน31สิงหาคมนี้โดยทางด้านของนายนิรัติพงษ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบนะคะความผิดปกติของการสอบท้องถิ่นเนี่ยรวมกว่า 5,925 คนท่านบอกนะคะว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็คือระดับจังหวัดได้มีการประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนค่ะก็คือให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ.อบต.แล้วก็เทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการติดตามสถานการณ์ก็ได้รับการรายงานจาก3สมาคมแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันนะคะว่าการดำเนินการเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและทางกรรมการจังหวัดนะคะก็คือคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดก็ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดค่ะจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการก็คือวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันดำเนินการด้วยความจุจริตทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยืนยันนะคะว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คือจะพิจารณาแนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะส่วนตำแหน่งที่ยังว่างอยู่อย่างเช่นนิติกรนะคะคณะกรรมการกลางก็คือจะเร่งดำเนินการจัดสรรเพื่อบรรจุตามลำดับต่อไปส่วนการดำเนินคดีและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการประสานส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติมให้อย่างต่อเนื่องเพื่อการทำงานนั้นเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายด้วยค่ะ
1: ค่ะชวนไปงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนค่ะเขาจัดงานวันนี้วันแรกนะคะถึง1กันยายนแต่ไม่ต้องไปที่ลำพูนนะไปที่ขวงประตูท่าแพเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเขาจะยกไปตรงนั้นเลยนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาในพื้นที่จังหวัดลำพูนทั้ง5ชาติพันธุ์นะคะมีทั้งไทยองไทยวนไทลึกกะเหรี่ยงและมอญมีไปครบถ้วนเลยนะคะมีร้านค้ามีตลาดวัฒนธรรมผู้ประกอบการกว่า80ร้านค้ามีสมุนไพรมีของที่ระลึกนะคะสาธิตภูมิปัญญาด้วยเชิญชวนกันนะคะส่วนของดีอีสาน4พระ4จังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101ไม่ต้องไปถึงที่โน่นไปที่ระยองได้เลย
0: ค่ะ
1: งานนี้ก็เริ่มวันนี้ถึงสิ้นเดือนนะคะ31สิงหาคมงานสมาร์ทมาร์เก็ตร้อยแก่นสารสินยกของดี4จังหวัดอีสานมาสู่กลางเมืองระยองนะคะที่เขาจะไปนำสินค้าอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะคะไปจัดงานกันที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองนะคะมีทั้งสินค้า GI มีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ต่างๆมีการเจรจาธุรกิจกันด้วยนะคะแล้วก็มีอินฟูชื่อดังเนี่ยนะคะร่วมงานเพื่อสร้างสีสันแล้วก็กิจกรรมดีๆด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ที่ตรังนี้เขาก็เตรียมจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังนะชูอัตลักษณ์5ย่านโบราณกระตุ้นเศรษฐกิจเขาจะจัดงานกันใน5พื้นที่ส่วนสำหรับ 28-30 สิงหาคมนี้ที่ลานวัฒนธรรมห้วยยอดตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังส่วน 4-6 กันยายนจะย้ายไปกันที่ลานเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอกันตรัง 9-11 เนี่ยที่บริเวณหอนาฬิกาตำบลสิเก่า 14-16 กันยายนที่แหลมหยองสตา 18-20 ค่ะที่บริเวณหัวสะพานเก่าอำเภอย่านตาขาวนะที่จังหวัดตรังไปกันได้ค่ะนึกถึงหมูย่างเลยนะ อร่อยอู้ฉ่ำมาก
1: ค่ะส่งต่อให้ข่าวผ้า7นาฬิกานะคะเราส่งคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้น พื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งแม้ว่า4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ได้สั่งการให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนพร้อมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการว่าในวันนี้จะมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประสานทั้ง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: และการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในทุกรูปแบบในทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดู